0: ตัวคุณนฤทธิ์ยืนยันว่าข้าวหลังจากให้ปากคำเสร็จพนักงานสอบสวนจะทำหนังสือไปถึงประธานรัฐสภาเพื่อขอตัวนางสาวรัชนกมาดำเนินคดีเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงสมัยประชุมหมายถึงจะขอตัวมาดำเนินคดีแบบเดียวกันกับที่ตอนนี้ DSI กำลังขอตัวคุณ
1: ชนพัฒน์นักสั่วค่ะ
0: ชนพัฒน์นักสั่วซึ่งวาระเลื่อนมาเป็นนี้นะฮะ
1: ค่ะใช่
0: วันนี้สภาจะลงมติเลื่อนมาจากเมื่อวานวาระเยอะ
1: ค่ะ
0: หมายถึงคุณณัฐวุฒิระบุว่าคาดว่า
1: หลังให้ปากคำแล้วเสร็จเนี่ยพนักงานสอบสวนจะทำหนังสือส่งไปยังประธานรัฐสภาเพื่อขอตัวคุณรักชนกมาดำเนินคดี
2: กล่าวหาว่าเขาชั่วซึ่งความจริงแล้วมันไม่ใช่ไงเขาไม่ได้ชั่วตามที่คุณกล่าวหาเขาผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตึกสกายไนก็ดีเบอร์รี่เลือกก็ดีท่านมองว่าเป็นเรื่องตลกไร้สาระณวันนี้ปปช.ยังไม่มีการชี้มูลความผิดมันเป็นมุกเก่าๆเอามุกใหม่ได้ไหมคนที่โพสต์เนี่ยเขามีการแก้ไขข้อความจากคนถอยมาเป็นคนกลางหลังจากมีคนจับไต่ได้ว่าเขาเป็นลักษณะจริงอย่างจริงแต่เราก็ไม่หมดครับวันนี้ก็เอาพยานมายืนยันเหมือนกันว่าตัวท่านรัฐมนตรีท่านเสียหายจริงๆอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบทละครสอดสร้อยมารานะครับซึ่งผมว่าเป็นซีรีส์ยาวสำหรับสสคนนี้ผมกับตัวสสคนนี้ผมไม่รู้จักผมไม่มีสายเหตุกับเคียงตัวท่านรัฐมนตรีก็ไม่รู้จัก
0: อ่านี่ฮะท่านผู้ชมก็เป็นประเด็นการฟ้องร้องประเด็นที่คุณณัฐวุฒิมาฟ้องในนามคุณจุฑาชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีทรัพยากรคือหมิ่นประมาทเป็นคดีที่4ละขณะที่ประเด็นคุณสนธิยาเป็นประเด็นที่ไปร้องให้ตรวจสอบเรื่องมาตรา112ประเด็นวิจารณ์ละคร
1: สอดสร้อยมาลา
0: ปิดท้ายเบรกนี้เมื่อวานนี้คดีใหญ่ของผู้นำจิตวิญญาณของพรรคการเมืองสีส้มก็มีความคืบหน้าของผู้นำจิตวิญญาณของพรรคการเมืองสีแดงแต่ท่านดูแจ่มใสจริงๆหลังจากได้รับการพักโทษคุมประพฤติแล้วก็มารายงานตัวเป็นครั้งแรกเมื่อวานนะครับท่านผู้ชมเลื่อนมาจากวันที่25อดีตน้ำตรีทักษิณชินวัตรเดินทางมาที่คุมประพฤติเป็นการรายงานตัวครั้งที่1นะครับท่านผู้ชมหลังจากได้พักโทษไปเมื่อ11พฤษภาเจ้าตัวเดินทางมาถึงด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสและขาข้างซ้ายก็ยังสวมกำไร EM หรือกำไรติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์นักข่าวพยายามจะถามคุณทักษิณว่าเป็นยังไงสุขภาพคุณทักษิณตอบว่าดีไม่มีอะไรก่อนจะขึ้นไปรายงานตัวประมาณสัก10นาทีก็ลงมาสวมกอดขอบคุณคนเสื้อแดงและจังหวะนี้มีจังหวะที่นักข่าวพยายามจะถามว่ารายงานตัวเป็นยังไงไม่ได้เจอกัน17วันแล้วตั้งแต่ปล่อยตัวพักโทษ
1: คุณทักษิณยิ้มค่ะแล้วก็ตอบว่าตามประสาคนแก่
3: ค่ะรายงานตัวเป็นยังไงบ้างคะท่านไม่เจอนานเลย17วัน
4: ตามประสาคนแก่เนาะ
3: ค่ะ
5: รายงานตัวครั้งแรกเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เรียบร้อยดีไหม
4: ไม่มีอะไร
5: ค่ะ
4: เป็นอะไร formality
3: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมเป็นความเคลื่อนไหวส่วนผู้ที่ถูกมองว่าเป็นผู้นำจิตวิญญาณของพรรคการเมืองสีน้ำเงินล่าสุดไม่ทราบว่าเดินทางข้าจะอยู่ที่บุรีรัมย์กระมังแสดงความยินดีกับคุณเนวินเพราะว่าสโมสรปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดรักษาแชมป์ช้อปปี้ครับคือแชมป์สโมสรอาเซียนเอาชนะคู่ต่อสู้จากมาเลเซีย7:07เรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
6: สนับสนุนโดยใหม่วิตาเดย์วิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิตยางดันหลอบบูเลสปอนทีจีสุนทรียภาพแห่งการขับขี่เพื่อรถยนต์สันดาปและ EV ดีเซเว่นหอมเข้มดื่มง่ายอร่อยคล้ายกาแฟสดดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายได้กิน Perfecting the Air สร้างอากาศดีเพื่อคุณ
7: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมที่จะดูแลลูกทุกเวลาด้วย S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บีบเท

0: ไม่ว่าเวลาไหนจะไปที่ไหนหรือให้เขาอยู่กับใคร
1: ฉันพร้อม
0: S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
2: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
3: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
4: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
5: ขอแม็กกี้หน่อยค่ะ
6: จะกินแม็กกี้กับอะไรคะ
5: ปลาทูเยอะแล้วหรอเกลชอบ
6: เยอะแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
5: อร่อย
7: ยาริสเอทีและยาริสคันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
8: ลูกคนสวย
6: ฉันทำได้มากกว่านี
9: ้กระสุนมันพุ่งมาที่ผมคนเดียว
6: แล้วคุณคิดว่าใคร
9: ผมไม่รู้หรือคุณรู้พ่อผมตายเพราะพวกไฟฟินิก
6: แล้วทำไมคุณไม่ตามหาความจริง
9: แล้วหน้ากากเนี่ยนะจะระบุโค้ดข้อมูลทุกอย่างของสมาชิกทุกคนเอาไว้ถ้าเราเอาหน้ากากของนฤบาลมาได้เราจะเข้าถึงใจกลางไฟฟินิกได้แน่นอน
0: พยักร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกา
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: power by electronic fair งานแฟร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณต้องไม่พลาดพบข้อเสนอพิเศษสุดแห่งปีลดหนักลดจริง 23-31 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
12: เนสกาแฟเบลนด์แอนด์บลูสูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนม
13: อร่อยไปอีก
14: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
15: เพิ่มกาแฟเติมนม
12: เนสกาแฟริชอโรมาสูตรใหม
16: ่รู้ใจประกันภัยลดความหงุดหงิดเหลือนิดเดียว
17: สวัสดีครับ
18: ใช้รู้ใจเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเต็ม5นั่นหงุดหงิดเท่าไหร่คะ
17: 4.7 ได้ครับแล้วของคุณล่ะครับ
18: อันนี้เต็ม5เลยค่ะ
17: 4.7 กับ5เนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับ
16: เพราะคุณรู้ว่าจิงโจ้จะเอาความหงุดหงิดไปเหลือแต่ความประทับใจในการเคลม 4.7 ที่ได้ไม่ต่างจากคะแนนเต็ม5รู้ใจประกันภัย
19: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจัง
20: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำคอลเกตทอทอลสูตรเพื่อช่วยปกป้องที่ดีที่สุดของเราช่วยจัดการคราบแบคทีเรียต้นต่อปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้น3เท่าคอลเกตทอทอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
21: ร็อกนี่ก็ร็อกนี่ก็ยังร็อก
22: เมื่อธุรกิจโดนล็อก
21: ฮัลโหล
23: ถึงเวลาปลดล็อก
24: ทุกปัญหาของ SME
25: ปลดล็อกเงินทุนสนับสนุนปลดล็อกโอกาสทางการตลาดปลดล็อกความรู้และคำปรึกษาปลดล็อกสิทธิประโยชน์ปลดล็อกนโยบาย
26: ให้ธุรกิจของคุณเติบโตสสว.ปลดล็อก SME
27: โตได้ไกลไปได้จริง
28: เจ็ดเวลา11 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมนี่คืออะไร
29: งาน Bangkok Shopping Festival 2026ช็อปรักกรุงค่ะกลุ่มเดอะมอลล์เขาจับมือกับกลุ่มสยามพิวรรธททพันธมิตรธุรกิจเปิดตัวแคมเปญ Bangkok Shopping Festival 2026นะคะในแนวคิดช็อปรักกรุงโปรยักษ์ลดใหญ่หิวใจทุกคนค่ะส่งมาสคอตขวัญกรุงและมิวสิกแคมเปญเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจครอบคลุม8ศูนย์การค้าชั้นนำ
28: ก็คือ The Mall Lifestyle 6สาขา
29: Emporium Emquartier Emsphere สยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์และสยาม Discovery นะคะ
28: ตั้งแต่วันนี้คือ29 พฤษภาคมไปจนถึง
29: 26 กรกฎาคมนี้ค่ะ
28: นี่คือ Bangkok Shopping Festival 2026
29: ปรากฏการณ์ช้อปปิ้งระดับชาติสื่อสารผ่านมัสคอตขวัญกรุงคาแรคเตอร์ยักษ์ไทยร่วมสมัย
28: นี่ใช่ไหม
29: ใช่นี่ค่ะออกแบบโดยมิสเตอร์ครีมและดึงนุนิวกับคุณโอ๊ตปราโมชมาถ่ายทอดเพลงและภาพยนตร์โฆษณาม
28: ีเสียงเพลงเหรอนี่ รับโปรยักษ์เลย
29: ลดทั้งห้างและศูนย์การค้าสูงสุด 80% ค่ะ
28: ลดทั้งห้างและทั้งศูนย์เลยสูงสุด 80% ดีลแรง
29: Black Weekend ค่ะใช้คะแนน M Card หรือบัตรเครดิตที่ร่วมรายการแลกรับส่วนลดเพิ่ม
28: หรือ
29: รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 40% ทุกวันนะคะ
28: ศุกร์เสาร์อาทิตย
29: ์รับเพิ่ม M Cash คูปองสูงสุด500บาท
28: และ
29: รับฟรีพรีเมียมขวัญกรุงคอลเลกชันทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสตลอดแคมเปญค่ะ
28: คือเวลาใช้สิทธิ์ต้องตรวจสอบให้ครบถ้วนเพราะมันหลายชั้นจริงๆ
29: สิทธิ์เยอะสิทธิ์เยอะ
28: คือคักมากที
29: ่สยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่เนี่ยค่ะถ้าช็อปครบแลกรับสยามกิฟต์การ์ดสูงสุด500บาทและเครดิตเงินคืนสูงสุด 17% นะคะที่เอ็มโพเรียมเอ็มโคเทียเอ็มสเฟียร์แจกคูปองแทนเงินสดรวมสูงสุด 50,000 บาทและศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ทุกสาขารวมถึงเดอะมอลล์โคราชรับแคชคูปองสูงสุด300บาทพิเศษวันที่5มิถุนายนนี้พบกับน้องนุนิวแฟนมิตรเอ็กซ์คลูซีฟที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปิค่ะ
28: ขวัญกรุง
29: นี่แจกกระเป๋าขวัญกรุงคอลเลกชันค่ะ
28: แจกกระเป๋าขวัญกรุงคอลเลกชันนี
29: ้
28: นี่
29: 10ใบค่ะ
28: 10ใบให้ท่านผู้ชม10ท่านแสดงความเห็นตามปกติเลยให้วงเล็บว่าช้อปปิ้งวงเล็บว่าช้อปปิ้งเป็นเงื่อนไขข้อค้าให้โดนใจนะขณะนี้ฤดูแห่งการช้อปปิ้งโดยแท้เลยบางคนเนี่ยได้ยินคำว่าเซลล์นี่ไม่ได้เป็นสำคัญ
29: ใช่ค
28: ่
29: ะ
28: และอย่าลืมว่าเดี๋ยวต้นสัปดาห์นี้ก็จะมีจับจ่ายกันสนุกสนานทีเดียว
29: ไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
28: แจ้งท่านผู้ชมอย่างนี้10ท่านแสดงความเห็นตามปกติเรื่องอะไรก็ได้วงเล็บว่า
29: ช้อปปิ้งค่ะ
28: ช้อปปิ้งช้อปปิ้งคือไปไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนจับจ่ายใช้สอยจับจ่ายใช้สอยเป็นเงื่อนไข
29: ข้อความ
28: ข้อความไม่โดนใจ
29: ค
28: ่ะอ้าวว่ากันต่อไปท่านผู้ชมคำถามของผมก็คือตั้งแต่เมื่อวันก่อนแล้วแดดมันร้อนผิดปกติของฤดูฝนไหม
29: ค่ะ
28: มันจะหมายถึงเวลาฝนตกฝนตกไม่มีแดดอยู่แล้วแต่เวลาฝนมันไม่ตกทำไมฤดูฝนปีนี้ปกติฤดูหนาวเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะรู้สึกว่าแดดมันจ้ามันช่างจ้าซะเหลือเกินแล้วมันร้อน
29: ค่ะ
28: ฤดูฝนปีนี้มันจ้ายิ่งกว่าฤดูหนาวอีก
29: มันเหมือนเผาเลยอะค่ะ
28: ก็เลยอยากถามท่านผู้ชมว่ามันเป็นอย่างนั้นไหมแดดมันเปรี้ยงเหมือนจะเผาให้เราตกนรกหมกไหม้จะให้ซ้อมกันหรือยังไงมันก็ไปสอดรับกับประเด็นที่ในต่างประเทศเนี่ยที่เรานำเสนอไปเมื่อวานอย่างเวียดนาม
29: เจอคลื่นความร้อนอุณหภูมิทะลุ41องศาค่ะ
28: แล้วเวียดนามนี่เขาถึงขนาดบางเมืองนี่ไฟดับทั้งเมืองเลยเพราะความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงช่วงกลางคืน
29: ค่ะ
28: มันร้อนนี่ฮะท่านผู้ชมขนาดที่ในส่วนของอินเดีย
29: อินเดียก็43ถึง47องศาค่ะ
28: ทั้งหลายทั้งปวงนี้ยุโรปคลื่นความร้อนที่นำเสนอไปเมื่อวานก็โจมตีอุณหภูมิเมืองใหญ่ในยุโรปคนที่ฝรั่งเศสแจ้งผมมาผ่านเฟซบุ๊กว่าไม่เคยเจอร้อนขนาดนี้ช่วงพฤษภาเลยนะฝรั่งเศสเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตแล้ว7ศพ
29: ค่ะ
28: ฝรั่งเศสเองก็ดีหรือสหราชอาณาจักรอังกฤษ
29: ร้อนสุดในเดือนพฤษภาคมเนี่ยเท่าที่เคยบันทึกไว้เลยค่ะ
28: นักอุตุนิยมเชื่อว่าสาเหตุของอากาศสุดขั้วเนี่ยเป็นเพราะ
29: ความกดอากาศสูงที่หยุดนิ่งค่ะซึ่งเป็นระบบความกดอากาศสูงที่กักเก็บความร้อนไว้ในที่เดียว
28: ไม่รู้จะเกี่ยวกับเมืองไทยไหมล่ะแต่นักข่าวเราก็เลยถามกรมอุตุคุณสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศบอกกับนักข่าวเราว่าที่ประชาชนรู้สึกว่าแดดช่วงฤดูฝนปีนี้ร้อนแรงและแผดเผามากกว่าปกติแม้จะเป็นฤดูฝนสาเหตุหลักก็เพราะว่าช่วงนี้ฝนน้อยส่งผลให้มีเมฆปกคลุมน้อยไปด้วยไม่มีเมฆเลย
29: แสงแดดก็เลยสามารถส่องลงมาโดยตรงได้เลยอะ
28: ประกอบกับพฤษภาคมเนี่ยดวงอาทิตย์มันอยู่ในตำแหน่งเกือบตั้งฉากกับประเทศไทยอยู่แล้ว
29: เมื่อไม่มีเมฆมาบดบังแสงแดดก็ยิ่งส่องลงมาได้อย่างเต็มที่อะค่ะ
28: ทำให้อุณหภูมิสูงและร้อนผิดปกติหลายพื้นที่นี่เป็นหน้าฝนนะ
29: 38-39 องศานะคะ
28: โดยเฉพาะ
29: ภาคอีสานภาคกลางและกรุงเทพมหานคร
28: ช่วงนี้ฝนเบาไปก็เลยร้อนแต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
29: 29พฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยค่ะฝนน่าจะเริ่มกลับมา
28: และจะมาแบบรุนแรงเพราะมันร้อนอยู่
29: อากาศร้อนมันสะอากาศมันสะสมความร้อนไว้มากอะค่ะ
28: ทั้งนี้ ทางคุณสมควรยืนยันนะครับว่าประเทศไทยยังไม่ถึงขนาดเป็นคลื่นความร้อนแบบยุโรปเลย

0: ือเวียดนามนะหรืออินเดียโดยระบุนะครับว่ายังไม่เข้าข่ายฮีทเวฟเนื่องจากคลื่นความร้อนสลันนั้นเนี่ยมันมักจะเกิดจากมวลอากาศร้อนจากบริเวณอินเดียกับประเทศแผ่ปกคลุมแต่ประเทศไทยยังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำเมฆน้อยยังไม่ถือเป็นคลื่นความร้อนใช่เหรอ
1: ช่วงฝนน้อยเนาะพอฝนน้อยแดดเมฆน้อยแดดมันก็เลยจะแรงเพราะว่าช่วงพฤษภาเนี่ยถ้าเรามองดูจากการตั้งฉากของดวงอาทิตย์อ่ะมันตรงกับบ้านเราอยู่พอดีนะพอมันไม่มีเมฆบังเลยเนี่ยแสงแดดมันก็ส่องตรงเลยนะมันก็เลยทำให้อากาศร้อนผิดปกติแล้วก็ฝนมันช่วงนี้มันเบาไปแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เมื่อเลยเนี้ยฝนมันน่าจะเริ่มกลับมาเมฆก็น่าจะเพิ่มขึ้นนะช่วงนี้เวลาที่เกิดฝนฟ้าคะนองเนี่ยมันอาจจะมีความรุนแรงอยู่นะเพราะอากาศมันร้อน38 39เลยอ่ะในบางพื้นที่โดยเฉพาะอีสานภาคกลางนะครับกรุงเทพมหานครก็สลับกันอยู่อย่างเงี้ยแหละครับช่วงแรกๆเนี่ยที่มันเข้าสู่หน้าฝนเนี่ยเนาะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละช่วงที่มันมีฝนชุกหนาแน่นแล้วก็จะมีบางช่วงที่มันมีฝนน้อยแต่ปีนี้เนี่ยแพทเทิร์นของรูปแบบของฝนทิ้งช่วงมันก็ดูเหมือนจะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เนาะแม้ว่าเดือนมิถุนาเนี่ยจะบอกว่ามันจะมีฝนน้อยฝนทิ้งช่วงอยู่บ้างในบางสัปดาห์อยู่นะแต่ว่ามันก็จะสลับกันบางวันมีแดดบางวันมีฝนอยู่ครับแต่ว่าการกระจายมันยังไม่ค่อยกระจายดีเท่าไหร่อ่ะมันจะเป็นฝนแบบกระจุกพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งอย่างเงี้ยนะยังไม่ได้เรียกคลื่นความร้อนนะครับเพราะคลื่นความร้อนมันต้องมาจากทางด้านโน้นแหละครับทางด้านอินเดียบังกลาเทศทางด้านนู้นเข้ามาแล้วแต่คลื่นความร้อนของเราเนี่ยมันจะร้อนเป็นเหมือนก็หย่อมความกดอากาศต่ำนะครับ
0: ท่านผู้ชมยังไม่ถึงฮีทเวฟเหรอ
2: ค่ะท่านบอก
0: มันเรารู้สึกว่าเป็นฮีทเวฟนะปิดท้ายเรื่องแปลกสักหน่อยเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาเข้มข้นกันจริงๆเมื่อวานนี้ที่สภาเดือดกันหลายข้อเอาเป็นว่าไปดูประเด็นเมื่อวันนี้เห็นแล้วก็งงด่านกักสัตว์ที่สระแก้วจังหวัดสระแก้วชายแดนประกาศขายข้อตลาดสัตว์ของกลางแมวสก็อตติช11ตัวคือเราก็แปลกใจไปจับอะไรเหร
2: อ
0: ไปจับอะไรแล้วถึงกลายเป็นของกลางงงไหมท่านผู้ชมที่มาคือเจ้าหน้าที่เข้าไปจับคนลักลอบเข้าเมืองหรือลักลอบออกจากเมือง3ตัวแรกเนี่ยเป็นสก็อตติชผสมสีขาว2ตัวกับลายสลิด1ตัวเจ้าหน้าที่ไปพบขณะปฏิบัติหน้าที่เมื่อ5พฤษภาคมชุดปฏิบัติการด่านกักสัตว์สระแก้วร่วมกับฐานพันลาดตระเวนบริเวณคลองน้ำใสบ้านผ่านศึกที่อันเดียประเทศสระแก้ว
2: แล้วไปพบกลุ่มบุคคลเดินข้ามคลองน้ำใสเข้ามายังประเทศไทยค่ะ
0: เจ้าหน้าที่แสดงตัวกลุ่มคนดังกล่าวทิ้งของแล้ววิ่งหนีกลับเข้าฝั่งกัมพูชา
2: โดยสิ่งของที่ทิ้งเอาไว้ก็คือมีแมว3ตัวนี้อยู่ด้วย
0: ต่อมาออกประกาศโพสต์ตามหาเจ้าของไม่มีใครมาแสดงตัวถัดมาก่อนหน้านั้นเนี่ย28พฤษภาคมเมษายน
2: ค่ะเจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังบูรพาชุดเฉพาะกิจอรัญญประเทศกับทหารพรานเดินลาดตระเวนอยู
0: ่ไปพบกระเป๋าวางอยู่ที่ป่าละม่อริมคลองกั้นเขตแดนห่างจากถนนไป300เมตรที่คลองน้ำสายอรัญญประเทศในกระเป๋า
2: พบแมว8ตัวค่ะซึ่งก็ไม่มีคนแสดงตัวเป็นเจ้าของเช่นกันเจ้าหน้าที่ก็เอารูปแมวทั้ง8ตัวมาโพสต์ตามหาเจ้าของ
0: สุดท้ายไม่มีใครมาแสดงตัวเรียกว่าเป็นแมวชายแดนตกลงไม่รู้จะเป็นของแมวสัญชาติไหนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหรือจะเป็นคนไทยเอาไปและตอนกลับเข้ามาจะเอามาเจ้าหน้าที่พบก็เลยวิ่งหนีทิ้งแมวไว้เลือที่ไปทิ้งในป่าละเมาะเห็นหน้าเห็นตาแล้วน่าสงสารสุดท้ายเมื่อวานนี้ประกาศขายทอดตลาดแล้วเสร็จสิ้นไปทราบจากด่านกักสัตว์นี่น้องใบคุณกิตติภูมิบำรุงนาด่านกักสัตว์สระแก้วระบุว่าเปิดขายทอดตลาดเสร็จไปเมื่อวานนี้11โมง
2: มีผู้ชนะการประมูลรับแมวพันธุ์สก็อตติชทั้ง11ตัวไปดูแลค่ะในราคาประมาณ 48,000 บาท
0: อ้าว11แมว48,000ตกลงอยู่ที่ไหนมาก่อนนี
2: ่
0: ค่ะ 7:22 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ตาแป๋วเลยเดี๋ยวกลับมา
3: สนับสนุนโดย GSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่าKAUV Airy Moist Soft Serum กันแดดต้อง KA เลือก Metal Sheet

0: บลูสโคปแซกสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคตขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทย30ปีลามีน่าอยู่คู่คนทุกเจนด้วยความจริง
1: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
2: แอปใส่ใจตัวเองด้วยแบรนด์รังนกแท้ที่มีนานะและซิงค์ใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันดื่มแบรนด์รังนกแท้
3: ทุกคนต้องได้ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดขอแนะนำเที่ยงจือหวางแคปซูลขนาด6แคปซูลเพื่อความมั่นใจเช็คเลขทะเบียนและฉลากภาษาไทยด้านหลังผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อทุกครั้งเที่ยงจือหวาง2ขนาดหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
4: ผู้ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกแมตช์ไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมนด้วยพลังกระจัดรังแคที่เหนือกว่าเดิมช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48ชั่วโมงเคลียร์ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ FIFA World Cup 2026
5: เอาชนะริ้วรอยรอบดวงตาด้วย Naturally Ageless Eye Treatment สูตร Clean Beauty จากสเต็มเซลล์บัวฉลองขวัญช่วยลดเลือนริ้วรอยรอบดวงตาใน7วันจาก Oriental Princess
6: ฉลอง10ปี Mr. DIY กับ Back to School พี่โจอี้ช่วยมาช้อมกับสินค้าต้อนรับเปิดเทอมลดสูงสุด 50% และช้อปครบ 1,000 บาทลงทะเบียนตามเงื่อนไขรับสิทธิ์ชมคอนเสิร์ต 10 Years Beside You ตั้งแต่วันที่20เมษายน2569ถึง31พฤษภาคม2569ที่
7: โกงคนโกง
8: เท่ากับไม่โกงเว้ย
7: คนโกงเท่ากับคนร้ายงั้นเหรอไม่เสมอไปหรอก
9: ทำมาแล้วด้วยแล้วมึงด้วย
10: ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนอย่างแน
11: ่เราต้องอาศัยแค่ช่วงเวลารถวิ่งในอุโมงค์นี่แหละที่จะเข้ายึดรถขยะ
12: ฉันกับเฮียเก๋าก็จะดึงความสนใจจากรถคุ้มกันได้ไหม
13: เขาบอกถามว่าพี่ชินให้ยืมไว้ก่อนห้ามแพ้เฮ้ยเฮ้ย
14: นี่ไอ้พวกเราไปขโมยเงินวิสุทธ์เหรอ
15: ท่านครับพวกมันเริ่มมีความเคลื่อนไหวแล้วครับจับตาดูไว้แล้วรายงานของเป็นระยะ
16: เราหนีไปแล้วเราถูกหลอกแล้ว
17: สิ่งที่แกกำลังต่อสู้อยู่มันไม่ใช่คนแต่มันคือความโลภของคนนั่นแหละ
18: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม 18 มิถุนายน
19: ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3 พลัส
3: เชียร์บอลฟรีเวอร์แค่ส่งภาพใบเสร็จผ่านไลน์ฉลองชัยเชียร์บอลลุ้นโชคฟรีเวอร์กับโชคบุ๊สมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทรีบลุ้นโชคฟรีเวอร์หมดเขต20กรกฎาคมนี้โชค
7: บุ๊สดัชมิลล์ DR1 คัดโปรไบโอติก3ชนิดอินูลินและฟอสมาให้ในขวดเดียวคัสสันโดย Dutch Mill Research
8: ภาพจากครัวจริงที่ใช้กระนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม่หอมกว่าเดิมด้วยกระเทียมพริกไทย
5: เอ้ยเป็นยัง
4: หอมติดจมูก
6: อร่อยชัวครับ
0: อร่อยจริง
8: ขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม่เข้มข้นถึงรสสองเท่า
2: อร่อยชัว
1: อยากเห็นประเทศไทยหิมะตก
9: แต่ถ้าเป็นโรคร้ายแรงก็อดเห็นแน่เลย
13: งั้นต้องดูแลสุขภาพให้ดีและมี Ocean Life Super C I 120ที่คุ้มครองโรคร้ายแรงสูงสุด120โรคที่สุดของประกันโรคร้ายแรงจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต

0: เรื่องเราเช้านี้7:27 น.อ่ะไทยช่วยไทยพลัสล่าสุดแจ้งมาจากแกร็บฟู้ดเอ็กกับไทยช่วยไทยพลัสกลับมาอีกครั้งกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสกับแกร็บฟู้ด
1: แอปสั่งอาหารอันดับหนึ่งในไทยค
0: ่
1: ะ
0: ยังไง
1: วันนี้แกร็บฝากมาบอกสิทธิประโยชน์ให้ร้านค้านะคะจัดมาให้แบบไม่มีกั๊กค่ะช่วยส่งเสริมยอดขายให้กับร้านค้าแบบจัดเต็
0: ม
1: ค่า GP พิเศษเพียง 9%
0: สำหรับทุกออเดอร์ไทยช่วยไทยพลัส
1: เฉพาะร้านค้าที่สมัครเข้ามาในวันที่10มิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะ
0: นี่ฮะฟรี
1: แคมเปญดันยอดขายรวมมูลค่ากว่า 20,000 บาท
0: เพื่อช่วยเพิ่มการมองเห็นให้ร้านถึง3เท่า
1: แล้วก็มีโค้ดส่วนลดมากมายค่ะ
0: วงเงินกู
1: ้สูงสุด2ล้านบาท
0: ส่งฟรี
1: เซฟเวอร์สูงสุด5กิโลเมตร
0: แจกส่วนลดให้ลูกค้าใช้เพิ่มสูงสุด
1: 12,000 บาทค่ะ
0: และยังมี
1: ฟรีเครดิตโฆษณาในแอป Grab Merchant ค่ะสูงสุด 1,200 บาทจัดเต็ม

0: สื่อโฆษณานำทับโดยน้องเกลแอบิเกลนะคะรวมมูลค่ากว่า300ล้านบาทฟรีสื่อตกแต่งร้านแกร็บเกลให้ทุกร้านน่ารักค่ะ
1: ตามเกลเลย
0: ค่ะ
1: สื่อตกแต่งร้านแกร็บเกลให้ทุกร้านและยังแจกคูปองแกร็บมาร์ท
0: ให้ร้านสูงสุด 2,000 บาทค่ะ
1: แล้วก็ยังไม่จบนะเนี่ย
0: มีกิจกรรมแจกรางวัลสุดพิเศษรางวัลใหญ่ก็คือขายฟรี GP 0% นาน1ปีค่ะขายฟรี GP 0% นาน1ปีแล้วก็รางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า20ล้านบาทนะคะ
1: ร้านค้าที่สนใจนะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย
0: แอดไลน์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้ค่ะมีแอดข้างหน้าด้วยนะคะ Grab Merchant TH
1: และพิมพ์คำว่า
0: ไทยช่วยไทยค่ะ
1: 10มิถุนายนนี
0: ้ร้านค้าเข้าแอปถุงเงินแล้วก็เลือก Grab Food กันได้เลย
1: อ้าวเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมวันนี้อันนี้คือ Grab Food Call X กับไทยช่วยไทยพัฒน์ส่งอาหารก็จะเป็นกิจกรรมหนึ่งหรือธุรกิจหนึ่งซึ่งไทยช่วยไทยพัฒน์อย่างที่ทราบขณะที่ต้องแจ้งต่อท่านผู้ชมก็คือว่าโครงการนี้เดี๋ยววันนี้วันสุดท้ายถึง4ทุ่มไม่มีการต่ออายุใช่ไหม
0: ไม่ต่อแล้วค่ะ
1: เหลืออยู่เท่าไหร่น้องไบรท์
0: ล่าสุดตัวเลขมีตัวเลขล่าสุดไหมคะนี่เหลืออยู่4,253,751สิทธิ์ค่ะ
1: ผมยังเดาว่าจะไม่ครบ30ล้านนะ
0: อืมค่ะ
1: ท่านผู้ชมยกเว้นว่าท่านที่อยู่ตามธนาคารกรุงไทยในต่างจังหวัดถ้าจะต้องทำตัวเองให้ทันในวันนี้หรือธนาคารกรุงไทยจะช่วยอำนวยความสะดวกเพื่อให้เขาสามารถยืนยันตัวตนกับแอปเป๋าตังค์ได้แล้วพอสมัครไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันเร็วเข้าใจว่าถ้าท่านเข้าไปภายในวันนี้กระทรวงการคลังยังไม่ได้บอกผมบอกแทนเลยอาจจะเป็นคนใหม่ซึ่งต้องใช้เวลาตรวจสอบ
0: รอ SMS อีก3วัน
1: แต่กรุงกระทรวงการคลังปลัดท่านยืนว่าวันเดียวก็เสร็จ
0: ทำเร็วกว่านั้น
1: ถ้าสามารถจะทำแอปเป๋าตังยืนยันตัวตนให้เสร็จวันนี
0: ้ค่ะ
1: แล้วเข้าไปผมเข้าใจว่ากระทรวงการคลังให
0: ้ค่ะ
1: ระหว่างรอตรวจสอบว่าท่านไม่เป็นผู้ถือบัตรคนจนไม่เป็นผู้ที่มีแบ็คลิสต์มาจากโครงการอื่นก็เชื่อว่าให้คงไม่ใจร้ายมั้งคงไม่ใจร้ายและดูแนวโน้มไม่ถึงขนาดต้องแย่งกันนะเพราะ30ล้านสิทธิ์ไอ้ตัวเลขประมาณ 4-5 ล้านเนี่ยเป็นมาตั้งแต่วันที่2แล้ว
0: ค่ะ
1: คือวันที่แรกเนี่ยถล่มทลายเลย
0: ค่ะ
1: 25ล้านแล้วจากนั้นก็ประมาณ5ล้านกว่าจนกระทั่งอีก4วันมาถึงวันสุดท้ายวันนี้4ล้านกว่าอ่ะพูดถึงเรื่องนึงเรื่องเกี่ยวกับกรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมว่าบัตรคนจนเป็นโครงการคู่ขนานซึ่งใช้เงินกู้พระกำหนดกู้เงินเพื่อเยียวยาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานบัตรคนจนไม่ต้องยืนยันอะไรเลยวันที่1เงินจะเข้าบัญชีท่าน 1,000 เป็นเงินที่เข้าปกติอยู่แล้ว300
0: ค่ะ
1: เดือนนี้จะเพิ่มให้อีก700เป็น 1,000 จะเข้า4เดือนท่านในระหว่างนี้ท่านไม่ถูกปรับสถานะพ้นจากความยากจนก็แจ้งท่านผู้ชมเมื่อวานนี้รัฐมนตรีคมนาคมจับมือกับไทยสมายบัสเปิดรับแตะจ่ายค่าโดยสารไทยสมายบัสผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนอันนี้เพิ่มเติมเข้ามาก่อนหน้านี้ก็จะมีรถเมล์รถไฟเนี่ยท่านผู้ชมฮะเพิ่มเติมขึ้นมาโดยครอบคลุม124เส้นทางภายใน15มิถุนายนนี้คาดว่าจะดึงผู้โดยสารเข้าในระบบรถเมล์เพิ่มอีก 250,000 คนนี่ฮะคุณพิพัฒน์ร่วมกับตัวแทนของไทยสมายบัสอย่างที่บอกไปให้กลุ่มปอบางที่ถือบัตรคนจนเดินทางโดยไทยสมายบัสที่ว่านี้เบื้องต้นนำร่องระยะแรก23เส้นทางตั้งแต่28พฤษภาคมมาแล้วและจะขยายไปเส้นทางอื่นให้ครอบคลุมจนครบ124เส้นทาง
0: ภายในวันที่15มิถุนายนค่ะ
1: อันนี้ข้อหนึ่งท่านผู้ชมฮะขณะที่กลับมา60 40
0: ไทยช่วยไทยพลัส
1: ปีของคนทั่วไป
0: ค่ะ
1: แจ้งว่ารถไฟฟ้าน่าจะเข้ามาครบแล้วมั้ง
0: 8เส้นทางค่ะ
1: รถไฟฟ้าสีเขียวและสายสีทอง
0: ค่ะ
1: รถไฟฟ้ารฟม.ซึ่งเป็นสายสีม่วงสายสีน้ำเงิน
0: แล้วก็สาย
1: แล้วก็สายสีเหลืองสายสีชมพู
0: รวมไปถึงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียลลิงก์และรถไฟฟ้าสายสีแดงค่ะ
1: อันนี้ท่านผู้ชมก็สามารถจะไปใช้60 40ได้
0: ใช่
1: ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปรวมถึงรถ2แถวรถแท็กซี่รถบริษัทรับจ้างที่ไปลงทะเบียนสำเร็จให้ติดตามดูเวลาขึ้นรถรับจ้างถ้าท่านได้สิทธิ์60 40แล้วข้อที่เพิ่มเติมก็คือท่านผู้ชมขณะนี้รัฐมนตรีช่วยคมนาคมสิริพงษ์อาคสกุลเกียรติระบุว่าการต่อยอดการลดค่าของชีพค่าขนส่งกระทรวงการคลังกำลังศึกษารูปแบบสนับสนุนบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยออกแบบสัดส่วนเงินให้สอดคล้องกับชั้นงานการใช้งานของผู้ถือบัตรเป็นต้นว่าเพิ่มสัดส่วนวงเงินค่าเดินทาง
0: ค่าขนส่งให้มากกว่า750บาทต่อเดือน
1: เดี๋ยวรอดูอันนี้จะเป็นเฟสต่อไปหมายถึงบัตรคนจนนะขณะที่ข้อต่อมาแทรกเข้ามาในข่าวนี้ผมว่าน่าสนใจกระทรวงคมนาคมกำลังจะพัฒนาระบบรถเมย์ยกเลิกรถเมย์ร้อน
0: ที่มีค่าโดยสาร8บาทเนี่ยค่ะจะปรับเป็นรถเมย์แอร์ทั้งหมด
1: รถเมย์ร้อนคือไม่มีแอร
0: ์เ
1: ปิดหน้าต่างกำลังจะยกเลิกทั้งหมด
0: เป็นรถเมย์แอร์หมดเลย
1: โดยขสมกจะทยอยรับมอบรถเมย์แอร์เข้ามาในเดือนมีนาคมปีหน้าปัญหาคือรถแอร์กับรถร้อนเนี่ยราคามันต่างไง
0: ค่ะดังนั้นประชาชนที่เคยนั่งรถเมย์ร้อนราคา8บาทก็แน่นอนกังวลว่าจะได้รับผลกระทบอะค่ะมันต้องค่าใช้จ่ายเพิ่มอันนี้คุณสิริพงษ์บอกรัฐบาลก็จะศึกษาจะปรับสัดส่วนเพิ่มเงินในส่วนของค่าเดินทางภาคขนส่งให้มากขึ้นให้มาชดเชยค่าครองชีพในส่วนนี้
1: เรื่องนี้ใกล้ตัวโปรดติดตามกันต่อแจ้งสั้นๆช่วงเศรษฐกิจตกลงคณะกรรมการนโยบายพลังงานหรือกบง.มีมติตึงราคาก๊าซหุงต้มถัง15กิโล
0: ออกไปอีก2เดือนค่ะ
1: 423บาทต่อถัง
0: ค่ะ
1: 15กิโลต่อให้อีก2เดือน
0: ก็คือ1มิถุนายนไปจนถึง31กรกฎาคมนะคะ
1: ซึ่งขณะนี้กองทุนน้ำมันต้องชดเชยอยู่นะกรณีแก๊สหุงต้มมติก็คือต่ออีก2เดือนนี่ต่อมาหลายเดือนแล้วเนี่ยหลายปีแล้วเนี่ย423บาทแต่ย้ำว่าเป็นราคาที่ส่วนกลางท่านผู้ชมไม่ต้องสงสัยว่า423บาทซื้อได้ที่ไหน แล้วก็ว่ากันต่อช่วงเศรษฐกิจเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวรกูลได้มีโอกาสต้อนรับ
0: ประธานาธิบดีเวียดนามค่ะ
1: เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเป็นแขกรัฐบาลไทย
0: คุณโตเลิม
1: พร้อมกับภรรยามาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
0: ในฐานะแขกของรัฐบาลนะคะ
1: นี่เป็นภาพบรรยากาศการต้อนรับที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้ที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้าโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานดีแห่งสาธารณรัฐเวียดนามพร้อมกับภรรยานางโงเฟืองลีเยือนประเทศไทยก่อนจะเข้าไปหารือกลุ่มเล็กแลกเปลี่ยนมุมมองสถานการณ์ในภูมิภาคและระดับโลกก่อนจะมีการหารือกันเต็มคณะในเวลาต่อมาและนายมตีแห่งประเทศไทยอนุทินกับประธานดีแห่งเวียดนามโตเลิมเป็นสักขีพยานในการลงนามในบันทึกความเข้าใจเอกสารความร่วมมือสำคัญอยู่4ฉบับก่อนที่จะมีการกล่าวท่านผู้ชมข้อที่น่าสนใจก็คือเมื่อวานนี้ยังเพิ่งนำเสนอข่าวไปเลยเวียดนามสามารถดึงการลงทุนจาก
0: ซัมซุง
1: ที่เขาไปสร้างโรงงานผลิตโรงงานทดสอบชิปเซมิคอนดักเตอร์มูลค่าเกือบ 50,000 ล้านเป็นโรงงานแรกในเวียดนามคือในทางปฏิบัติเนี่ยไทยกับเวียดนามเป็นประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนขนาดเดียวกันก็เป็นคู่แข่งในการดึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เมื่อวานนี้ก็เลยมีการพูดถึงประเด็นนี้กันเนี่ยท่านผู้ชมฮะเพราะกิจกรรมที่เมื่อวานนี้นายกเตียนอนุทินก็ต้อนรับโตเลิมรวมถึงช่วงบ่ายก็มีการไปกล่าวเปิดงานไทยแลนด์เวียดนามพิเศษฟอรัม2026 นายอนุทินปีนี้เนี่ยเป็นโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศจากมิตรภาพสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์โดย

0: คุณอนุทินระบุว่าไทยกับเวียดนามเป็น2ประเทศเศรษฐกิจสำคัญของอาเซียนต่างกำลังเร่งสร้าง New Engine of Growth เครื่องยนต์ใหม่เพื่อผลักดันเศรษฐกิจพาเศรษฐกิจดิจิทัล AI Semiconductor รถยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมสีเขียวอาหารในอนาคตและถ้าเชื่อมโยงศักยภาพเข้าด้วยกันเนี่ย
1: จะไม่ใช่เพียงฐานการผลิตของภูมิภาคแต่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคตของอาเซียนค่ะปัจจัยสำคัญเราจะกลายไปเป็นปัจจัยสำคัญกำหนดอนาคตก็คือภาคเอกชนไทย ด้วยที่จะเปิดกว้างสำหรับการลงทุน มีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพปรับปรุงกฎระเบียบและมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาคขณะที่ประธานาธิบดีเวียดนามก็บอกนะคะว่าสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนระหว่างไทยและเวียดนามในทุกภาคส่วนค่ะ
0: ทั้งนี้แฟมดีโตเลมกล่าวในงานนี้นะครับผู้ชมว่าไทยกับเวียดนามต้องเดินไปด้วยกันเพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและมีส่วนต่อการพัฒนาเส้นอย่างยืดยั่งยืนเวียดนามมีประชากร100 ล้านคนกำลังเติบโตเร็วในฐานะฐานการผลิตและอุตสาหกรรมสำคัญของภูมิภาคขณะที่ท่านโตเริ่มระบุว่าไทยเองเชี่ยวชาญหลายอุตสาหกรรมทั้งยานยนต์อาหารพลังงานการค้าบริการรวมภาคเอกชนที่เข้มแข็งไทยกับเวียดนามจะใช้จุดแข็งของ2ประเทศพัฒนาห่วงโซ่อุปทานเชื่อมฐานการผลิตและเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกสำคัญของภูมิภาคนี่ฮะทั้งนี้นายกอนุทินก็ย้ำว่าไทยก็ลงทุนในเวียดนามจำนวนมากก็อยากเห็นธุรกิจเวียดนามมาลงทุนในไทยมากขึ้นเพราะเศรษฐกิจไทยกับเวียดนามมีขนาดใกล้เคียงกันจึงไม่ใช่คู่แข่งแต่เป็นคู่ค้าและจะเป็นหุ้นส่วนที่เติบโตไปด้วยกันท่านผู้ชมฮะอันในทางภูมิรัฐศาสตร์ทางการค้าไทยเกี่ยวเวียดนามไทยและเวียดนามถือเป็นประเทศสำคัญในอาเซียนที่กำลังเร่งดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่เขาเรียกว่า FDI เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์50ปีไทยเวียดนามถ้ามองในมุมหนึ่งคือเป็นพันธมิตรอีกมุมหนึ่งก็เป็นคู่แข่ง
1: ในการดึงการลงทุน FDI ค่ะ
0: ซึ่งทั้ง2ประเทศต่างต้องการอุตสาหกรรมไฮเทคที่จะเป็นการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อจะยกระดับประเทศบทสรุปของเรื่องนี้แจ้งท่านผู้ชมว่าพันธมิตรบนสถานการณ์การแข่งขัน7:40 นเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมาครับ
2: สนับสนุนโดย Experience the Fast All New Mitsubishi X-Fast HEV คุณประโยชน์ดีๆ Dutchy Bio ยันฮีวิตามินวอเตอร์ถูกคิดค้นขึ้นโดยโรงพยาบาลยันฮียันฮีวิตามินวอเตอร์ใหม่มาม่าโอเครสต้มยำกุ้งน้ำข้นสัมผัสความเย็นระดับ First Class ด้วยฟิล์มกรองแสง Super High Cool First Class
3: เพราะคุณเราจึงไม่หยุดพัฒนาเครือข่าย AIS 5G Advanced ที่เร็วแรงขึ้นสปีดต้องสุดสะดุดไม่ได้ด้วยความเร็วที่พร้อมจะทำอะไรก็ได้และยังปกป้องคุณได้ทุกเวลาเพราะทุกการใช้งานของคุณต้องดีที่สุดเสมอเพราะคุณทำให้เราเป็นเครือข่ายอันดับหนึ่ง AIS 5G
4: แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
5: ได้สิ
6: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย Everyday we care
7: ไม่ก้าววีแคร์แคร์คุณทุกช่วงชีวิต
8: ใหม่ Ford Everest ฟังก์ชันการใช้งานครบครันพร้อมเพิ่มเทคโนโลยีความปลอดภัยจัดเต็มคุ้มค่าราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 1,299,000 บาทจองเลยวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศ
9: อยากผมยาวสวยทำไงดี
10: ใช้ Sunsilk Calvarium Long ด้วยไบโอติน Long Complex ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรงติดเอ้า Sunsilk คำตอบของผมยาวสวย
11: อยากฟันขาวแบบอิงแต่กลัวเสียวฟันต้องทำไงอ่ะ
12: นี่ใหม่ Sensodyne Clinical White ฟันขาวขึ้นช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงช่วยกระจัดคราบบนผิวฟันได้มากขึ้นฟังดู

0: วขึ้นไม่กลัวเสียวฟันลองเลย
1: เชฟตัวจริงต้องรู้ลึกทั้งคุกและคลีนที่เห็นว่าสะอาดเนี่ยคราบเพียบใช้ Level F Extra Hygienic สิครับช่วย3พลังทำความสะอาดจากธรรมชาติช่วยขจัดคราบ 99.99% Level F Extra Hygienic อินใช้แล้วเชื่อเลย
2: Roger Keys เราเข้าใจผิวคุณจึงมุ่งมั่นพัฒนา K-Beauty Innovation ให้ผิวคุณดูสวย glow กับสาวเกาหลี
3: Roger Kisser를 선택하세요.
2: นวัตกรรมจากเกาหลีเพื่อผิวคุณ Roger
4: Kisser มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือกน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
5: เราขยายไปให้ไกลที่มีน้ำมีแสงแดดและลมกักเก็บให้มากที่สุดเผื่ออากาศไม่เป็นใจพยากรณ์และวางแผนร่วมกับโรงไฟฟ้าหลักและเสริมความมั่นคงด้วยแบตเตอรี่พลังน้ำเราเดินหน้าผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่เหมาะสมกับโลกมั่นคงกับทุกคนเพื่ออนาคตและความสุขของคนไทยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: เดือนกา44นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ร่วมจัดรายการกับผมไม่ต้องใบเหมือนเช่นเคย
7: ผ่านทางหน้าจอของเรื่องเล่าเช้านี้นะคะมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีบานเย็นจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะเป็นเสื้อที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
6: All New Mitsubishi X-Force HEV ให้ท่านผู้ชมวงเล็บว่าแจก AI 5ล้านคน
7: ค่ะ
6: แจก AI Pro ด้วยต้องมีโปร
7: แจก AI Pro 5ล้านคน
6: เพราะทุกวันนี้ AI เนี่ยฟรีมีอยู
7: ่
6: พี่ก็ใช้ของฟรีอยู่นะ น้องเสียตังค์
7: ไหมไม่ได้เสียเหมือนกันค
6: ่
7: ะ
6: รัฐบาลกำลังจะแจก AI Pro แบบที่ปกติต้องจ่ายสตางค์เดือนนึงเนี่ยก็ประมาณสัก700-800
7: ค่ะ
6: จะแจกฟรีแล้วไม่ใช่ค่ายเดียวด้วยปกติ700-900เนี่ย1ค่ายนี่12ค่ายเป็นโครงการใหญ่หลังจากที่คุณรักชนกศรีนอกประธานกรรมการติดตามงบประมาณได้เปิดประเด็นหลังจากเรียกผู้เกี่ยวข้องจากดีเข้าไปชี้แจงในกรรมการติดตามงบเกี่ยวกับงบโครงการนี้ชื่อว่าโครงการ Thailand AI Passport งบประมาณ 1,600 กว่าล้านตั้งข้อสังเกตหลายข้อเมื่อวานนี้เข้าสู่สภาใหญ่คนพาวุฒิพงวิทยะพานุบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งกระทู้สดถามโครงการไทย AI Passport ถามรัฐมนตรี DE ชัยชนกชิดชอบและรัฐบาลคุณชัยชนกมาตอบเอง
7: ค่ะ
6: จึงเป็นไฮไลท์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเลยคุณพานุก็ตั้งเป็นกระทู้ถามว่าโครงการนี้อยู่ภายใต้กองทุนของ DE กองทุน DE เนี่ยเป็นกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีเข้ามาใช้มันไม่อยู่ในระบบก็ประมาณปกติเป็นเงินจากกสทช.ปีละประมาณ 2,000 ล้านและปรากฏว่ามีการจัดทำโครงการแจก AI แบบโปรพิเศษให้คนไทยใช้ฟรี5ล้านคนถามว่าทำไมต้อง5ล้านก็ประมาณว่ามีการหารตัวเลขมีเงินจำนวนนี้พอดีเลย
7: ค่ะประชาชน3ล้านคนหารกับ 1.5 พันล้านค่ะก็เลยออกมาเป็น5ล้านคน
6: ขณะที่การของบถูกขอโดยกสทช.ทั้งที่กสทช.เป็นเลขาธิการของกรรมการกองทุนนี้เหมือนตั้งเองชงเองตบเองแต่เมื่อเรามาดูนะครับไม่ปฏิเสธว่า AI สำคัญแต่จำเป็นต้องเน้นขนาดให้ประชากร5ล้านคนใช้ AI Pro เลยหรือทั้งที่เงินกองทุนจำนวนนี้อาจจะเอาไปใช้ในโครงการดีๆอื่นถ้า AI ให้รออีกนิดใช้งบประมาณปีถัดไปก็ได้ก่อนจะตั้งข้อเสนอถึงความประหลาดโครงการนี้1มูลค่าสูงสุดในบริษัทของกองทุน DE อนุมัติเร็วที่สุดในบริษัทใช้เวลาตั้งแต่ประกวดราคาให้เสนอราคาแล้วจะถึงวันยื่นแค่34วันปกติใช้เวลา 3-6 เดือนก็เลยเกิดข้อสงสัยถามรัฐมนตรีชัยชนกว่าบริษัทที่ส่งข้อมูลเข้ามามีส่วนรู้เห็นวางแผน
7: หรือรู้มาก่อนว่าจะมีโครงการนี้หรือไม่ค่ะ
6: ก่อนจะไล่ความบังเอิญรู้สึกจะเป็น 3-4 ข้อ 1. บริษัทมาวางราคากลางแล้วเสนอราคากันเอง มีการล็อกสเปคเกิดขึ้นหรือไม่ใน POR มีการผูกขาดเอาไว้แล้วสุดท้ายชนะการประมูล2 TOR มีการเขียนแบบล็อกสเปคว่าโครงการต้องมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

0: กระทรวงอวและระบบดิจิทัลในกระทรวงศึกษาธิการรวมมูลค่าเป็นหมื่นล้านบริษัทที่มาทำราคากลางของโครงการทั้งหมดเป็น3บริษัทเดียวกันกับโครงการ Thailand AI Passport ตั้งคำถามว่าในช่วงที่ทำโครงการกระทรวงอวกระทรวงศึกษาในขณะนั้นก็อยู่กับพรรคการเมืองพรรคหนึ่งแล้วก็มีโครงการ Thailand AI Passport ก็อยู่พรรคการเมืองเดียวกันและเบอร์ที่4
1: กลุ่มบริษัทที่ชนะโครงการยังชนะโครงการการแข่งขันรถ MotoGP ที่บุรีรัมย์ด้วย
0: ทั้งหมดนี้คุณภาวุฒิอภิปรายว่าบังเอิญมันเป๊ะน่าตั้งคำถามว่ากลุ่มบริษัทนี้กลุ่มบริษัทเหล่านี้เชื่อมโยงเป็นกลุ่มทุนขาประจำที่ได้รับงานจากกระทรวงที่ท่านบริหารมาโดยตลอดใช่หรือไม่โครงการผิดปกติบังเอิญเต็มไปหมดแล้วก็ย้ำว่า AIเชื่อว่าคนไทยใช้ AI ไม่ถึง5ล้านคน
1: ฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องเสียเงินถึง 1.5 พันล้านซื้อมาเก็บไว
0: ้ถ้าใช้ไปก่อน2ล้านคนแล้วไปซื้อเพิ่มก็ได้และทำไมการซื้อครั้งนี้ต้องซื้อผ่านบริษัทตัวกลาง
1: ทำไมไม่ซื้อตรงไปที่บริษัทเลยเพราะว่าเราจะสามารถต่อรองแล้วก็ได้สิทธิประโยชน
0: ์ขณะที่วันนี้ AI ของฟรีเนี่ยเต็มไปหมดเพราะการแข่งขันมันสูงขอเรียกร้องให้มีการชะลอเพราะกำลังจะเปิดลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ AI Pro ฟรีเนี่ยต้นเดือนมิถุนาแล้ว
2: มันมีเรื่องบังเอิญหลายอย่างมากครับที่เกิดขึ้นในโครงการนี้ครับเรื่องบังเอิญแรกครับกลุ่มบริษัทที่เข้ามาประมูลนี้เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มบริษัทที่มาวางราคากลางไว้ครับพอวางราคากลางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เริ่มมีการเสนอราคากันเองครับมีการล็อกสเปคเกิดขึ้นในตัว TOR นี้และสุดท้ายก็ชนะประมูลโครงการนี้ครับที่น่าตกใจมากไปกว่า นั้นครับก็คือราคาที่ชนะครับเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคากลางที่ตัวเองกำหนดไว้ 1.5% ครับนั่นคือบังเอิญที่1 นะครับบังเอิญที่2ครับ TOR เนี่ยนะครับมีการเขียนใช้คำว่าล็อกสเปคไว้ได้เลยนะครับว่าเฮ้ยคุณทำโครงการ AI อ่ะคุณต้องมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อจอดิจิตอลในร้านสะดวกซื้อ 1,500 สาขาเฮ้ยอันนี้มันล็อกหรือเปล่าทำไมโครงการ AI เราต้องบังคับล็อกสเปคเลยครับว่าต้องไปลงโฆษณาในหน้าจอร้านสะดวกซื้อครับทั้งๆที่วันนี้มีช่องทางอื่นมากมายครับแล้วบังเอิญต่อเช่นเดียวกันครับว่าหนึ่งในกิจการร่วมค้าที่ประมูลงานนี้ได้ไปครับก็คือกลุ่มทุนของเจ้าของสิทธิ์ของหน้าจอในร้านสะดวกซื้อรายนั้นครับบังเอิญที่3ครับปรากฏว่าที่ผ่านมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีการพูดถึงงานประมูล Big Data นะครับแพลตฟอร์มคลังหน่วยกิจของกระทรวงอว.นะครับแล้วก็มีระบบดิจิตอลครับในกระทรวงศึกษานะครับรวมกันเป็นราคาเป็นหมื่นล้านเลยทีเดียวที่น่าตกใจมากเลยนะครับว่าบริษัทที่มาทำราคากลางของโปรเจกต์ทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นบริษัท3บริษัทเดียวกันกับที่ทำโครงการของ Thailand AI Passport ครับแหมมันเหมือนมันจะเป๊ะอะไรขนาดนั้นครับว่าบริษัท3บริษัทที่มาทำราคากลางสามารถไปวางราคากลางให้กับโครงการระดับหลายพันล้านในหลายๆกระทรวงที่พรรคภูมิใจไทยบริหารอยู่เรากับแป้งเป็นแก๊งเดียวกันเลยนะครับบังเอิญที่4ครับกลุ่มบริษัทที่ชนะโครงการนี้ครับยังได้ชนะโครงการการแข่งขันรถนะครับ MotoGP ที่บุรีรัมย์ด้วยครับแหมมันจะบังเอิญเลยขนาดนั้นครับตั้งข้อสังเกตครับว่ากลุ่มบริษัทตรงนี้นะครับจะมีความเชื่อมโยงนะครับกับทุนขาประจำนะครับที่ได้รับในงานกระทรวงที่พักท่านเนี่ยนะครับบริหารมาโดยตลอดหรือเปล่าแล้วมีความบังเอิญเต็มไปหมดเลยครับ TOR ที่ผิดปกตินะครับความแปลกประหลาดความไม่เหมาะสมหลายๆประการการเร่งจบภายใน30กว่าวันครับคนที่ชนะโครงการคือโครงข่ายกินรวบครับที่เป็นหน้าเดิมๆและก็เกี่ยวข้องกับทางพรรคท่านมาตลอดนะครับและที่หนักไปกว่านั้นนะครับคือการซื้อครั้งนี้เนี่ยนะครับทำไมท่านต้องซื้อผ่านบริษัทตัวกลางครับทำไมวันนี้ท่านไม่ซื้อตรงไปยังที่บริษัทวันนี้นะครับต้องบอกว่าไม่ใช่มีแค่ประเทศไทยเนี่ยนะครับซื้อบริษัทตัวกลางมันดูประหลาดมากนะครับวันนี้มีหลายประเทศนะครับอย่างประเทศอังกฤษหรือสิงคโปร์ก็มีการซื้อตรงนะครับไปยังเช่นตัวอย่างนะครับไปซื้อตรงไปที่ OpenAI ครับพอมีการซื้อตรงปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือ OpenAI ครับบริษัทแม่เนี่ยมีการประกาศเลยครับว่าเฮ้ยประเทศคุณเนี่ยมีการซื้อ AI กับเราฉะนั้นเขาประกาศเลยว่าเขาจะเข้ามาลงทุนนะครับประมาณ300ล้านดอลลาร์ตั้งแล็บ OpenAI ในประเทศสิงคโปร์โอ้โหเจ๋งมากเลยนะครับคำถามคือสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ประเทศไทยควรได้ส่วนต่างต่างๆที่ต้องเสียให้ไปกับตัวกลางมันจำเป็นหรือเปล่าครับที่เราต้องเสียให้กับตัวกลางลักษณะนั้นแล้ววันนี้ของฟรีมีเต็มไปหมดเลยครับเจมินายวันนี้ก็ฟรี ChatGPT ก็ฟรีนะครับ Cross ก็ฟรีเพราะการแข่งขันในไอมันสูงมากครับจะเป็นไปได้ไหมครับว่าที่เราจะมีการเปิดประกาศเริ่มลงทะเบียนกัน

0: ในเดือนหน้าเนี่ยนะครับเราจะชะลอไปก่อนไหมครับเราจะปิดไปก่อนไหมครับแล้วปล่อยให้ทางสตง.หรือปปช.เนี่ยนะครับเข้ามาตรวจสอบการประมูลงานนี้ครับ
1: นี่ฮะท่านผู้ชมรัฐมนตรีดีชัยชนกชิดชอบลุกขึ้นตอบเองเลยอันนี้น่าสนใจมากตั้งแต่การระบุว่าการพัฒนา AI เป็นเรื่องที่เราคงเห็นตรงกันว่าจำเป็นสำคัญและเร่งด่วนทำไมต้องใช้เงินกองทุนไม่ใช่งบประมาณเพราะตอนเข้ามารัฐบาลนู้นทีหนึ่งตุลาไม่ทันปีงบประมาณก็ต้องหาแนวทางอื่นในทำโครงการดีๆเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนอยากตามเทรนด์โลกให้ทันไม่ให้ไทยตกกลุ่ม Workforce ทั้งนี้ก็เลยไปใช้กองทุนDE ขนาดเดียวกันคุณลักษณ์ชนกก็ชี้แจงพร้อมกับตั้งคำถามกลับไปที่ผู้อภิปรายคือภาวุฒในทำนองว่านี่เสนอตัวเป็นรัฐมนตรี DE ผมรู้สึกแปลกมากเลยต้องมาอธิบายว่าไม่รู้ความแตกต่างเหรอ AI ฟรีกับ AI โปรนี่มันต่างกันยังไงประสิทธิผลของการใช้งานมันต่างกันขนาดไหนนี่เหรอคนที่จะถูกเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรี DE แล้วก็ไล่เรียงรายละเอียดท่านผู้ชมเอาประเด็นเรื่อง5ล้านคนต้องใช้ AI โปรหรือเทียบเท่าหรือสูงกว่าฟรี1ปีมันไม่ใช่กรณีการใช้ AI โปรแต่มันมีลักษณะของการเรียนรู้ด้วย Learn to Earn Model ตามที่ให้นโยบายส่วนคำถามเรื่อง TOR ที่คุณภาวุฒิอภิปรายข้อสังเกตและความบังเอิญให้หน่วยงานมาชี้แจงและเมื่อเป็นประเด็นถกเถียงในสังคมกำลังรวบรวมประเด็นอยู่แต่ก็ชี้แจงว่าที่ครูภาวุฒิอภิปรายว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง34วันไม่จริงเพราะมันเริ่มมาตั้งแต่14กรกฎาคมปีที่แล้วรวมทั้งหมดผ่านมาเนี่ย5เดือนไม่ใช่34วันถามว่าจำเป็นเร่งด่วนขนาดนั้นผมเห็นว่าจำเป็นเร่งด่วนทั้งนี้พยายามให้ประชาชนเข้าถึง AI แบบโปรคือแบบมืออาชีพทั้งนี้เพื่อจะเพิ่มการใช้งานของบุคลากรคนไทยนี่ยังเร็วไม่พอได้ซ้ำนะ
2: บอกเป้าหมายของฝ่ายบริหารคือการยกระดับให้ประชาชนเข้าถึง AI ระดับโปรได้
1: ทั้งนี้ยืนยันว่าทุกคนคุณไปรู้ได้ไงเขาไม่อยากใช้ AI โปรเขาอยากใช้ AI โปรส่วนการประสานซื้อกับบริษัท AI โดยตรงคุณชัยชนกกลับบอกว่าไม่สามารถทำโครงการรัดร่วมกับบริษัทโดยตรงได้อ่ะไปฟังบางช่วงบางตอนดูท่านผู้ชมฮะรวมถึงการย้ำว่าที่เราทำโครงการนี้เนี่ยถูกกว่าสิงคโปร์20เท่านะ
3: ก่อนอื่นเลยผมขออนุญาต clarify ก่อนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง TOA นั้นเป็น TOR นั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่อยู่ภายใต้กรอบหน้าที่รับชอบของผมข้อมูลรายละเอียดทุกอย่างยืนยันแล้วนะครับว่าผ่านกระบวนการทางกฎหมายทุกอย่างแต่หากท่านยังไม่พอใจในคำชี้แจงนะครับหน่วยงานทุกคนพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการการพิสูจน์ข้อเท็จจริงทุกอย่างท่านบอกว่าท่านเชื่อว่าคนไทยใช้ไม่ถึง5ล้านหรือไม่อยากใช้ไม่ถึง5ล้านคนอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวเลขที่ใกล้กับความจริงครับแต่ในฐานะฝ่ายบริหารของประเทศเป้าหมายของเราคือการยกระดับศักยภาพ productivity ของประเทศเป้าหมายคือให้คน adopt แล้วใช้มากขึ้นถูกไหมคนไม่อยากใช้แบบที่ต้องเสียตังค์เยอะไม่จริงครับไม่มีใครสักคนไม่อยากใช้เวอร์ชันโปรมากกว่าเวอร์ชันฟรีในโลกใบนี้ครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่เขาไม่สามารถที่จะafford ได้อันนี้คือแกปท่านบอกว่าทำไมไม่ดีลตรงมันดีลตรงไม่ได้ครับ company policy ของทุกๆองค์กรที่อยู่เนี้ยที่ท่านพูดถึงเนี่ยเขาไม่สามารถดีลตรงกับหน่วยงานทางภาครัฐได้ครับท่านบอกว่าสิงคโปร์ดีลตรงไม่จริงครับภาครัฐสิงคโปร์ไม่ได้ดีลตรงกับบริษัทเหล่านี้มัน against company policy และสำหรับประเทศไทยเราในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างก็ทำไม่ได้เช่นกันยกเว้นเป็น monopoly เพราะนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยไม่ถูกต้องแต่เรามาสมมุติฐานกันครับว่ามันดีลตรงได้หากว่าเราดีลตรงได้มันจะออกมาได้รูปแบบไหนบ้างครับ1 subscription base 2 token base ถ้ามาในรูปแบบ subscription base เป็นยังไงครับเราต้องใช้แพลตฟอร์มของเขาเท่านั้นจะเกิดอะไรขึ้นครับได้ใช้สิทธิ์ฟรีข้อมูลทุกอย่างถูกเก็บไปประมวลผลต่างประเทศเราไม่สามารถต่อเติม Learn to Earn หรืออย่างอื่นได้เลยไม่ตอบโจทย์ครับถ้าใช้แบบ Tokenization ยังไงครับเราก็ต้องไปหา API มาประกอบหน้าอยู่ดีเพื่อเอาโทเค็นนั้นไปใช้กับแพลตฟอร์มต่างๆถ้าท่านเข้าใจท่านจะรู้ว่ามันทำแบบนั้นไม่ได้และไม่มีประสิทธิภาพ ท่านพูดอยู่ว่ามีฟรีอยู่แล้ว

0: แล้วทำไมต้องจ่ายตังค์ท่านอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ท่านบอกว่าท่านอยากจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงดีอีผมไม่คิดว่าผมจะต้องมาอธิบายว่าฟรีกับโปรมีศักยภาพและผลิตผลที่แตกต่างกันอย่างมหาศาลแบบไหนโดยรวมประมาณนี้เนี่ยน่าจะเข้าใจแล้วนะครับในความจำเป็นและทำไมต้องทำไม่นึกจริงๆว่าต้องมาอธิบายสิงคโปร์ครับใช้ไป 27,000 กว่าล้านตกเฉลี่ยประมาณ700บาทต่อหัวต่อเดือนต่อคนของเราครับ 1,600 ล้านตกเฉลี่ย27บาทต่อหัวต่อเดือนและมี learning model ถูกกว่าสิงคโปร์20เท่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านพูดมาหากท่านคิดว่ามันยังมีช่องโหว่มีอะไรไม่ชอบมาพากลดำเนินการตามกระบวนการนะครับแต่มาร์จิ้นจะไปอยู่ตรงไหนครับถ้าผมแม้แต่คิดจะโกงจะทำให้มันถูกขนาดนี้ได้ไหมและทั่วถึงสำหรับพี่น้องประชาชนได้หรือเปล่าน
1: ี่มาทิ้งท้ายว่าถ้าผมคิดจะโกง 1,621 ล้านมาร์จิ้นแปลว่ากำไรมันอยู่ตรงไหนเหรอถ้าผมคิดจะโกงประเด็นที่โคชัยชนกตอบก็คือว่าผมกำลังเดินเมืองการให้มอบให้ประชาชนได้ประโยชน์ส่วนใครจะประมูลผ่านใครจะรับงานก็ต้องทำตามนโยบายถ้าทำไม่ได้ผมก็ต้องจัดการดังนั้นใครจะได้เนี่ยผมไม่สนอันนี้คือคำตอบที่เกี่ยวกับกรณีบังเอิญ 2-3-4 ซึ่งทำให้คุณภาวุฒิและพรรคประชาชนโพสต์ล่าสุดก็คือตั้งคำถามย้อนกลับไปเดี๋ยวกลับมารัฐมนตรีตอบได้หรือว่าไม่สนใจว่าใครจะได้ทั้งที่มันเกิดข้อสงสัยครู่เดียวครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เอมี่เปิดเพลงให้หน่อย
1: ได้เลยค่ะ你说过两
2: 天来看我ใหม่ True Online Home Next สู่เทคโนโลยี AI เพื่อการเชื่อมต่อบ้านอัจฉริยะให้บ้านดูแลชีวิตยิ่งดื่มยิ่งชอบเลยเบอร์ด
3: ี้ยิ่งดื่มยิ่งรักเบอร์ดี้โรบัสต้าอร่อยยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: ออกกำลังกายต้องพร้อมอยู่เสมอเมื่อมีอาการภูมิแพ้นึกถึงลอรีโนสเพราะมีตัวยาลอราทาดิน10มิลลิกรัมออกฤทธิ์นาน24ชั่วโมงลอรีโนสอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The one and only 1เดียวเท่านั้น
6: ตัวหนักกันนั้น
7: คนยังปล่อยเลย
6: ผมรอเล่นผมรอเล่น
8: ผมขออนุญาตพาภรรยาของผมเนี่ยไปนอนกันนะ
9: มึงเร็วขนาดนี้เนี่ยมึงมายุ่งอะไรกับน้องสาวกู
10: ฉันเสียใจจริงๆที่ไว้ใจกูจะไม่ทนอยู่ร่วมโลกกับ
11: โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น.
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: เรื่องข้อเสนอเก่าๆอะค่ะไม่รู้ว่าพี่กฤตยังจำได้อยู่หรือเปล่า
14: ในที่สุดก็ต้องเลือกกู
15: ไว้เสร็จธุระของเราคืนนี้พรุ่งนี้ออกรถได้เลยนะ
16: ไหนดูสิ
11: ฟูลฟิลรักเติมเต็มคืนนี้20 น.30 น.
12: ดูทีวีกด30

0: 2023ดูออนไลน์ที่3 plus
1: ให้ตอบจำนวนเงินตามที่ตัวเองต้องการเลยนะถือซะว่าฉันให้โบนัสล่วงหน้าได้แล้วก็มาช่วยงานฉันจริงจังสักที
2: กองสีมาเริ่มเลย
3: ขอบคุณค่ะพี่ที
4: พอดีคุณทีมาดูพื้นที่จัดแคมเปญใหม่ของทางเดอะวันครับผมกำลังจะไปแจ้งคุณอยู่พอดีเลยครับ
5: สวัสดีค่ะคุณทียินดีต้อนรับนะคะ
6: รักได้หรือยังคืนพรุ่งนี้ 20:25 น.
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: จากรุ่นสู่รุ่นจนถึงวันนี้พร้อมแล้วที่จะส่งต่อความอร่อยอร่อยถึงที่แบบสมบูรณ
8: ์ Dutch Wheel DR1 คัดโปรไบโอเทค3ชนิดอินูลินและฟอสมาให้ในขวดเดียวคัดสรรโดยดัชมิลรีเสิร์ช
9: 1พลังเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
10: สนับสนุนโดยแว่น Beautiful จะเจนไหนต้องมาที่ร้านแว่น Beautiful ทั่วไทยยาอมกำกิ๊กเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนำจูวิตามินไวท์เทนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศยาน้ำแก้ร้อนนายเขากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากกล้วยอันโอสด
11: ไปเวลา5นาทีเรื่องเราเช้านี้ท่านผู้ชมครับอ่ะมาดูต่อเนื่องเรื่องที่เป็นประเด็นในสภาเมื่อวานช่วงท้ายคือกระทู้จะมีคำถามที่หนึ่งตอบคำถามที่สองตอบช่วงหนึ่งก็มีการโต้ตอบกันนะครับท่านผู้ชมคุณภาวุฒิของพรรคประชาชนก็ถามย้ำว่าทำไมต้องผ่านตัวกลางที่เป็นความบังเอิญ4-5ข้อขึ้นมาแล้วก็ย้ำเรื่องกรณีเครือข่ายขณะที่คุณชัยชนกก็ตอบย้ำว่าไม่สามารถผ่านตัวกลางอย่างที่ได้ฟังไปเมื่อสักครู่แต่ที่สำคัญคุณชัยชนกก็บอกนะครับว่าที่ตั้งข้อสงสัยเรื่องบังเอิญล็อกสเปคหรือไม่ประการใดใครได้งานไม่ได้งานมันไม่ใช่หน้าที่ผมเพราะผมเป็นคนให้นโยบายเท่านั้น
12: ในขณะที่เมื่อกี้ท่านยังบอกเลยว่าท่านติดต่อ Google ตรงได้แล้วมีการใช้งานทำไมท่านไม่ติดต่อรอบนี้ล่ะครับทำไมต้องซื้อผ่านตัวกลางและอีกอันนึงท่านครับว่าผมบอกได้เลยว่าท่านยังไม่ตอบปัญหาเรื่องเครือข่ายนะครับผู้ที่รับตำแหน่งผู้ที่รับงานนี้นะครับว่าเกี่ยวข้องกับพรรคท่านยังไงบ้างครับ
13: ใครจะได้รับโครงการรับงานไม่ได้เรื่องไม่ได้เป็นประเด็นและเป็นเรื่องของผมครับผมมอบนโยบายไปว่าต้องการให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์แบบไหนจากโครงการใครที่จะประมูลผ่านใครที่จะได้รับงานมีหน้าที่ deliver ตามนโยบายหากเขาทำไม่ได้ผมก็มีหน้าที่ที่จะไปจัดการนะครับเพราะฉะนั้นใครได้อันนี้ผมไม่สนส่วนที่2ครับบอกว่าแต่ก่อนดีลได้ทำไมตอนนี้ดีลไม่ได้ดีลไม่ได้เหมือนเดิมครับมันไม่สามารถเป็นโครงการร่วมกันได้สิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้คือการมี collaboration มี partnership ประกาศที่จะทำแต่มันจะต้องเป็นโครงการของทาง Google โดยเรา endorse หรือเป็นโครงการของ Microsoft โดยเรา endorse มันจะไม่ใช่โครงการของทางภาครัฐเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถกำหนดทิศทางไม่สามารถสร้าง ecosystem ไม่สามารถปกป้องข้อมูลและอธิปไตยของประเทศไทยได้เลยมันจะเป็นเพียงการนำเขาเข้ามาสู่ ecosystem ของประเทศไทยมันต่างกันนะครับไม่ใช่เป็นการทำโครงการร่วมกันสิ่งที่คุยกันก่อนหน้านี้คือไปขอเข้ามาครับเพราะตอนนั้น Google เปิดที่จะให้หลายประเทศทั่วโลกได้ใช้ฟรี1ปีแต่ไทยไม่อยู่ในนั้นครับผมเลยไปเจรจาขอให้ไทยได้เข้ามาอยู่ในนั้นแล้วก็สำเร็จมันไม่ได้เป็นการดีลโครงการทางภาครัฐครับครับขอบพระคุณครับ
11: ต่างฝ่ายก็ยืนยันฝั่งนึงก็บอกว่ารัฐบาลเดียวตรงได้ทำไมไม่ซื้อตรงฝั่งคุณชัยชนกบอกไม่ได้อันนี้ก็ต้องไปดูว่าในต่างประเทศเขามีไหมกับข้อนึงที่คุณชัยชนกไอ้ที่บอกล็อกสเปกจริงๆช่วงที่บอกว่าทำไมถึงกำหนดผู้ที่จะเข้าประมูลจะต้องมีหน้าจอในร้านสะดวกซื้อ 6,000 สาขา 1,500 จอหรือประเด็นเรื่องต้องมีป้องมีป้ายมันไปบังเอิญไปตรงกับบริษัทแค่ไม่กี่บริษัทที่เคยได้โครงการแล้วบังเอิญเขามีหน้าจอกับมีป้ายนี้เกินไปไหมคุณชัยชนกบอกที่ต้องกำหนดอันนี้มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งในทีโออาร์มันมีหลายข้อ

0: แต่ข้อนี้เพราะว่าโครงการนี้ต้องการจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จะได้เข้ามารับ AI Pro ฟรีก็เลยต้องเน้นเรื่องประชาสัมพันธ์นี่ไง
1: ค่ะ
0: และสุดท้ายก็ขอบคุณนะที่หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาในมุมนึงไม่รู้จริงหรือประชดคนจะได้รู้ว่ารัฐบาลกำลังจะแจก AI Pro 5ล้านคนในต้นเดือนมิถุนายนนี้ขณะที่ตัวของคุณภาวุฒิเมื่อวานนี้ไปเขียนตั้งคำถามว่าคำถามสุดท้ายรัฐมนตรีไม่ตอบก็หมายถึงเครือข่ายบริษัทเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองของท่านแต่กลับปิดท้ายด้วยประโยคที่ทำให้ผมตกใจที่สุดใครจะได้รับงานไม่ได้เรื่องไม่ได้ประเด็นไม่ใช่เป็นประเด็นไม่ได้เป็นเรื่องของผมก็ที่ฟังไปเมื่อสักครู่คุณภาวุฒิบอกว่า
1: เงิน 1,621 ล้านบาทนี้ไม่ใช่เงินส่วนตัวของท่านนะครับมันคือเงินภาษีของประชาชนทุกคนการบอกว่าใครได้งานไม่ใช่ประเด็นผมคิดว่ามันคือการปฏิเสธความรับผิดชอบในสิ่งที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ชัดเจนขอเรียกร้องให้ระงับการเปิดลงทะเบียนโครงการนี้ที่กำลังจะเปิดเดือนหน้าเอาไว้ก่อนแล้วก็ให้ส่งให้สตง.กับปปช.ตรวจสอบค่ะ
0: ขณะที่ฝากพรรคภูมิใจไทยสีน้ำเงินตอบโต้สีส้มด้วยการโพสต์ผ่านเพจพรรคพลิกโฉมดิจิทัลไทยเร่งสปีดโครงการไทยเอไพพอร์ต
1: มอบสิทธิ์ AI Pro ฟรี5ล้านที่นั่ง
0: ยกระดับ productivity
1: ชาติชูโมเดล learn to earn สร้างทักษะสร้างรายได้
0: เชิญคนไทยร่วมพิสูจน์ความคุ้มค่า
1: เพื่ออนาคตที่ดีกว่า
0: 8เวลา10นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
2: สำหรับแบมแบมทุกวันทุกสเตจมันต้องดีดีแน่ไฮโปรตีน15กรัมเติมโปรตีนสูงทุกวันแบบแบมแบมมันต้องดีนะ
3: ดีนะ
4: Fortuner ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่ Fortuner Leader G Plus Plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น Fortuner เริ่มเพียง 1,239,000 บาท
5: รับข้อเสนอพิเศษถึง31พฤษภาคมนี
6: ้งานแฟร์เพื่อการแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่90แบบฉบับของงานแสดงเฟอร์นิเจอร์ 23-31 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาจัดโดย World Fair
7: เราจะเป็นภรรยาของกันและกันตลอดไปนะ
8: ไม่ต้องพูดนะคะแค่ฟังเสียงหัวใจพี่ก็พอค่ะ
9: ฉันยอมรับได้นะที่พี่รันชอบผู้หญิงแต่ฉันไม่อยากให้เป็นผู้หญิงคนนี้ถ้าเลือกเมียไม่ดีก็ยอมรับมาเถอะว่าเลือกไม่ดี
10: ไม่ดียังไง
11: พี่รันน่ะเขาชอบทำตามคำสั่งเยอะจะตาย
9: นี่ฉันทนไม่ไหวแล้วนะแกไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้กับฉัน
12: แม่ไม่มีสิทธิ์จับคู่รันกับคนอื่นรันจะไม่ให้ใครมาทำร้ายความรู้สึกของภรรยารันรวมถึงแม่ด้วย
9: ถ้าฉันรู้ว่าแกแต่งงานกับนั่นน่ะเป็นแบบนี้ฉันจะขวางทุกทาง
13: วาดฝันวันวิวาสุก 20:30 นาทีเริ่ม19มิถุนายน
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
16: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
15: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
17: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
18: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
19: ปากสะอาด
20: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
18: ดีต่อเหงือกและฟัน
19: รสดีใช้ง่าย
20: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
18: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
21: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
22: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
23: กลับมาอีกครั้งวิ่งแม็กและไก่ทอดแม็กสีกรอบชุ่มฉ่ำสีต้องลองเริ่มเพียง89บาทวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่แม็กโดนัลด์
24: สนุนโดยแป้งมิสทีนโปรแอคทีฟเพอร์เฟคชั่น
0: แปดเวลา12นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้จับสลากผู้ว่ากทมว่าที่ใครจะเป็นผู้ว่าคนใหม่ชี้ชะตามหานครเมื่อวานนี้จับสลากบรรยากาศอย่างที่ทราบคนที่มาทันที่ไปลงชื่อกับเจ้าหน้าที่มาก่อน 8:30 นเนี่ยมี13คน
1: ค่ะ
0: เฉพาะผู้ว่านะก็ปรากฏว่าการจับสลากไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงกันมากมายเบอร์สำคัญสำคัญขึ้นมาให้ดูซิคนชัดชาติแชมป์เก่า
1: ได้เบอร์9ค่ะ
0: ได้เบอร์9คุณ
1: ชัยวัฒน์
0: สถาวรวิจิตร
1: จากพรรคประชาชน

0: เบอร์10ค่ะ
1: ของหม่อมกรหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีอิสระได้หมายเลข1
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะมีพรรคประชาธิปัตย์อนุชาบุรพชัยศรีได้หมายเลข5แล้วก็จะมีในส่วนของพรรคเศรษฐกิจ
0: พลตำรวจโทชาญเทพเสสาเวทได้เบอร์12
1: ขนาดที่ผู้ที่มาไม่ทันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะคุณมาริกาบุญมีประกูลค่ะคือตอนแรกอยากมาจับด้วยแต่ว่าไม่ทันก็เลยได้เป็น14ไป
1: เอาแต่เจ้าตัวบอกตั้งใจจะได้เบอร์14เนี่ยตกลงมันยังไงกันคุณชัดชาติรอบก่อนได้หมายเลข8
0: ค่ะ
1: รอบนี้หมายเลข9คุณชัดชาติบอกว่ายังไงหลังได้เบอร์
2: 9ก็คือมีพัฒนาการขึ้นไงจาก8เป็น9ก็มีพัฒนาการขึ้น1เบอร์ก็ดีครับ9ก็9ต่อไปจะได้ทำงานต่อไปด้วยครับแต่ทุกเบอร์ก็ดีหมดแหละก็เชื่อว่าคนไม่เรียกเราเพราะเบอร์หรอกเราเลือกเราเพราะเราตัวเป็นตัวเราอะครับแล้วแต่เลยคือเราก็ไม่ได้คาดอะไรนะหน้าที่เราคือทำให้ดีที่สุดเสนอสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็เคารพการตัดสินใจของประชาชนนั้นก็บอกกับทีมงานว่าอย่าไปหลงกับโพเพราะว่าอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้1เดือนที่เกิดขึ้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงได้มากมายเลยก็ขอให้ทำในสิ่งที่ดีแล้วก็นโยบายที่แม่นยำผมว่าก็ลงรายละเอียดตามพื้นที่ก็กระจายลงชุมชนต่างๆ
1: ขนาดที่พรรคประชาชนรอบที่แล้วเนี่ยวิโรจน์ลักษณะดีสอนรู้เหมือนจะได้หมายเลข1รอบนี้ได้หมายเลข10
0: ดร.โจค่ะได้เบอร์10
1: เจ้าตัวออกมาทำมือ
0: เลข1ข้างนึงแล้วก็อีกข้างนึงเป็นลูกส้มค่ะ
3: ดร.โจครับเดี๋ยวหันลูกแรกดีครับ
4: ขอเติมครับดร.โจขอให้ขออนุญาตครับขออนุญาตครับดร.โจขออนุญาตครับ
5: เต็ม10มั้ยครับครับเบอร์10เต็ม10ไม่หักอยู่แล้วครับ
3: พี่โจครับ
5: คร
3: ับ
5: พ
3: ี่โจคร
5: ับ
3: พี่โจครับพี่โจครับพี่โจ
1: ก็ประมาณว่าเบอร์10เต็ม10ไม่หักก่อนที่จะโพสต์ในเวลาต่อมาว่าเติมกรุงเทพให้เต็ม10กับผมโจชัยวัฒน์นี่ยกเป็นตัวอย่างนอกจากนั้นอย่างที่บอกไปนะครับทุกชมที่กลายเป็นประเด็นอยู่พอสมควรเหนือความคาดหมายก็คือผู้สมัครของพรรคเศรษฐกิจซึ่งก็หมายถึง
0: พลตำรวจโทชันเทพเสสเวทค่ะ
1: อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงในนามพรรคเศรษฐกิจที่เป็นประเด็นคือก่อนที่ท่านจะเข้าไปจับเบอร์แล้วพอนักข่าวดันไปถามเนี่ยน้องไบรท์ว่ากระแสนิยมชัดชาติมาแรง
0: ท
1: างวนไปจะถ่วงมองเป็นไม้ประดับ
0: ไม้ประดับทางการเมืองเนี่ยค่ะ
1: และท่านตอบว่า
0: ผมไม่ใช่ผู้หญิงที่จะไปเป็นไม้ประดับให้ใคร
1: ขอให้ประชาชนเปิดโอกาสโดยพิจารณาจากประสบการณ์การทำงาน
6: ผมไม่ใช่ผู้หญิงนะครับจะได้เป็นไม้ประดับให้ใครนะครับผมสู้เต็มที่นะครับเมื่อลงมาสู้แล้วก็ขอฝากพี่น้องประชาชนนะครับลองเลือกผมเข้ามาทำงานสักครั้งนะครับประสบการณ์ที่ผมผ่านมาก็กังวลใจอย่างเดียวครับกังวลใจจะไม่ชนะครับ
7: เต
6: ็
7: มร
6: ้
7: อย
6: เต็มร้อยนะครับก็ฝากผู้สื่อข่าวด้วยนะครับ
1: โซเชียลระงมเลยอ้าวทำไมถึงบอกว่าอะไรนะ
0: ผมไม่ใช่ผู้หญิงที่จะไปเป็นไม้ประดับให้ใคร
1: ในทํานองว่ายุคนี้สมัยนี้ยังบูลลี่ผู้หญิงเหรอในทํานองว่าถ้าเป็นไม้ประดับเนี่ยต้องเป็นผู้หญิงอ้าวอันนี้ก็รับน้องทีเดียวครับโตชมสำหรับการลงสมัครในวันแรกขณะที่แคนดิเดตสำคัญอย่างที่ว่าคุณมาริกามีเสียงไม่ใช่เหรอที่เจ้าตัวบอกว่าตั้งใจจะให้ได้เบอร์14อ่ะ
0: คือบอกตั้งใจจะมาหลัง 8:30 นไม่ใช่ว่าไม่ทัน 8:30 นเพราะว่าเดิมเนี่ยทราบว่ามีผู้สมัคร15คนก็เลยกะจะเข้าไปจับสลากแต่พอผู้สมัครเหลือ13เนี่ยคุณมาริกาบอกว่าดิฉันอยากได้หมายเลข14เพราะว่ามันตรงกับนโยบาย14ยุทธศาสตร
1: ์อ๋อมี14ยุทธศาสตร์พอดีแปลว่าตั้งใจจะมาหลังอยู่แล้วหรือยังไง
0: ค่ะ
1: ไหน
0: คือเมื่อเช้าอ่ะคือคุณมาริกาจริงๆนั่นให้สัมภาษณ์อยู่ด้านนอกนั่นแหละค่ะ
1: ไม่แต่มันก็สั้นๆนะไหนไปดูขออนุญาตสแตนดาร์ดทีมสุดท้ายเลยเนี่ยเธอทำให้เธอไม่ได้เข้าไปทันหรือเปล่า
8: โอเค
9: มาแล้วทุกคนสำหรับคนเจนซีเจนไรต่างๆทั้งหลายรัฐบาลมีแผนประกันรองรับสำหรับนะคะเรื่องเกี่ยวกับหาตำแหน่งงานรองรับก่อนที่คุณจะตกงานแล้วนะอันที่หนึ่งอันที่สองใช้ AI generate ทุกอย่างนะจ๊ะอันที่สามสร้างนวัตกรรมเอานวัตกรรมนั้นเนี่ยมาเนี่ยรองรับทุกคนในเมืองนะจ๊ะและทุกคนจะสามารถกินอยู่หลับนอนแล้วก็ใช้ชีวิตนอกบ้านเนี่ยได้ตลอด24ชั่วโมงปลอดภ
8: ัยเดี๋ยวดร.ต้องไปจับเบอร์ก่อน
9: เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะ
8: เนื้อแบบไร้สด
9: เดี๋ยวได้เบอร์แล้วจะบอก
8: โอเคครับขอบคุณคุณมาริกา
1: ขนาดจันดาเขาจะบอกเดี๋ยวต้องไปจับเบอร์ก่อนไปถึง8:31
0: ใช่ ใช่ค่ะมันเลยไป1นาที
1: แต่ก็บอกว่ายังไง
0: บอกตั้งใจจะได้เบอร์14คือตอนแรกเข้าใจว่ามี15คนที่จะมาสมัครวันนี้คุณมาริกาบอกว่าก็เลยต้องรีบเข้าไปเพื่อจะไปจับสลากแต่พอรู้ว่ามีแค่13เธออยากได้เบอร์14อยู่แล้วเพราะมันตรงกับ14ยุทธศาสตร์ค่ะ
1: ปีกองคึกคักวันนี้เขาจ่อหาเสียงกันเข้มข้นเมื่อวานนี้

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทเซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง

0: เคยบอกปูนาหลายครั้งแล้วนะว่าไม่อยากให้ปูนาน่ะเป็นนักร้องอาชีพอื่นมีตั้งเยอะแยะทำไมไม่ทำทำไมต้องอยากเป็นนักร้องด้วยเป็นนักร้องมันอันตรายไม่รู้หรือไง
1: เดี๋ยวนะคะเป็นนักร้องมันจะอันตรายได้ยังไง
0: อาบอกก็ไม่ให้เป็นก็คือไม่ให้เป็นแล้วไม่ต้องถามว่างานดนตรีคืนพรุ่งนี้ห้ามปูนาไปเด็ดขาดเข้าใจไหม

0: จ๋าพ่อกับอาหน้าตาเหมือนกันเป็นฝาแฝดกันแต่หนูว่าพ่อคงไม่ใจร้ายเหมือนกับอาคงไม่ห้ามหนูไปเป็นนักร้องเหมือนกับอาใช่ไหมจ๊ะพ่อ
1: สอยเซียนนี้เป็นตัวแทนของพ่อแม่หนูเก็บรักษาไว้ให้ดีนะลูกพ่อแม่หนูไม่อยู่แล้ว
2: พ่ออยู่นี
1: ่ผมไม่ใช่พ่อหนูต้องเรียกว่าอาคือน้องของพ่อเป็นฝาแฝดหน้าเหมือนกัน
2: แล้วพ่อไปไหนคะ
1: พ่อของหนูแม่ของหนูตายเพราะน้ำมือคนชั่วไม่ต้องห่วงปูนาจากนี้อาจะเลี้ยงหนูเองอยู่กับอานะลูกไม่มีพ่อของหนูอีกแล้วปูนา

0: อยู่นี่เองปูนาพระสร้อยพี่ใส่ใจมีอะไรเหรอจ๊ะข้าวข้าวเช่าบ้านมาให้แล้วก็ทำแกงไก่ยอดมะพร้าวมาฝากขอบใจนะจ๊ะ
1: พรุ่งนี้ไปงานเกษตรแฟร์กันไหมจ๊ะปูนามีวงดนตรีมาแสดงด้วยนะเธอจะได้ไปขอเขาขึ้นร้องเพลงไงเดี๋ยวฉันเนี่ยจะถ่ายคลิปให
0: ้ไปไหมฉันคงไม่ได้ไปหรอกจ้ะอาทาริน

0: ให้ไปไอ้ทารินมันจะห่วงอะไรหลานนักหนาคนหมู่บ้านเราก็ไปกันเยอะแยะนางปูนาเอ้ยนี่ถ้าพ่อเองยังอยู่คงไม่ใจจืดใจดำเหมือนอาเองหรอก
1: แต่ถ้าพ่อของนางปูนายังอยู่ก็อาจจะแย่กว่านี้ก็ได้นะจ๊ะป้าจำไม่ได้หรอว่าลุงปูผาสร้างวีรกรรมอะไรไว้บ้าง
2: ใช่ใช่ใช่ใช่เรื่องนี้ผ่านมา20ปีแล้วเรื่องไรนะนี่อ่ะคือคิดออกแล้วแล้วที่คุณลุงภูผาเนี่ยนอกใจเมียไปคบกับร้องในค่ายที่ชื่ออ่อนอนงชิมหนีค่ะเกิดขึ้นใครไป
1: สมน้ำหน้าโดนแค่นี้มันยังน้อยไปฝากไว้ก่อนทนางปูนาคิดว่าจะชนะฉันได้ตลอดไงไป
2: ครับ Let's go
3: โอ้ยฝากไว้ด้วย

0: วัสดีครับ
1: ยินดีต้อนรับครับ
0: สถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับ
1: คนร้ายขนยาเสพติดทำร้ายเจ้าหน้าที่บาดเจ็บกันนาวกำลังมุ่งหน้าออกนอกประเทศคงต้องรบกวนสองมือปราบแล้วครับ
2: สบายเลยครับ
0: งั้นจะรออะไรล่ะก็ลุยเลยสิเพื่อน

0: หยุดไม่ไหวแล้วไอ้ยุ่งกูยิงเฮ้ยทุกคนตอนนี้ทั่วนี่ครับ1คนหนีไปได้ครับ
1: เสียดายคราวหน้าอย่ากูเจอนะมึงปล่อยไปก่อนเดี๋ยวประสานให้ตำรวจท้องที่ทำงานต่ของพวกเนี้ยทำลายชาติทำลายเยาวชนเราสกัดไว้ได้แค่นี้ก็เกินคุ้มแล้วเพื่อน
0: ครับท่านรับทราบครับผู้กองครับสายจากท่านรองผู้ชงครับ
1: สวัสดีครับท่านรองผมร้อยตำรวจเอกชัยยาเรียนสายครับ
2: หน่วยเหนือมีงานด่วนให้พวกคุณ2คนรีบมาพบผมมีงานราชการรับที่บ้านโคกตาอยู
1: ่ครับผมนี่อะไรวะมีงานราชการรับที่บ้านโคกตาอยู
3: ่ได้หรือว่าเพื่อน
4: ขอให้เป็นงานเพื่อชาติ
3: จะที่ไหนก็ได้
1: จัดไปไอ้เพื่อนยาก

0: ชมครับ
1: รีบขนาดนี้ทำไมไม่มาตั้งแต่เมื่อวานเล่าพี่คะ
2: อ้าวดูนะ
1: หนูมาเอามือถือที่ฝากซ่อมไว้อะค่ะ
2: แป๊บนะ
1: ขอบคุณค่ะพี่คะนี่มันไม่ใช่มือถือหนูนี่คะ
2: ฮะหรือว่าจะเป็นไอ้หนุ่มคนนั้น

0: เฮ้ยนี่อะไรของคุณเนี่ย
1: พอดีมือถือของเราสองคนสลับกันอ่ะนี่ของคุณส่วนเครื่องที่เจ้าของร้านส่งให้คุณอ่ะมันเป็นของฉันขอคืนด้วยฮะ

0: ลองเช็คดูก่อนนะว่านั่นมือถือคุณหรือเปล่า
1: อืมใช่แล้วไม่สลับแล้วนะอะไรของคุณเนี่ย
0: เฮ้ยไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นฉันไม่อยากรับรู
1: ้มัน
0: ไม่ต้องจะไปไหนก็ไปเฮ้ย
1: หมวก

0: าทุกคนตบมือให้ลูกสาวข้าหน่อยสิเป็นไงมาลีลูกผม
1: พ่อหนูบอกให้เรียกมาเรียไงมาเรียมันชื่อจริงบอกให้พ่อเรียกมาเรียมาเรียมันทั้งรถทั้งจึ้งกว่า
0: เอาลูกมาเรียก็มาเรีย
1: แล้วนี่ถ่ายเสร็จหรือยังคะพ
0: ่อถ่ายเสร็จแล้วลูกถ่ายแล้วเนี่ยลูกออกมาสวยงามมากเลยลูกเดี๋ยวคืนเนี่ยพ่อจะให้ทีมงานพ่อตัดต่อแล้วอัพลงโซเชียลเลย
1: แล้วเมื่อไหร่หนูจะได้เป็นนักร้องล่ะคะ
0: อ
1: ้
0: าวก็ตอนนี้ลูกเป็นนักร้องอยู่แล้วไงลูกอยู่ในค่าย
2: ผู้ใหญ่เมืองมิวสิก
3: มาเชียร์ลูกสาวแค่ต้องแต่งชุดข้าราชการเต็มยศขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ย
0: ข้ารักในชุดข้าราชการอาชีพผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นความฝันของข้าเว้ย
3: อย่าบอกนะคะว่าตอนนอน
0: ใส่ด้วยเดี๋ยวข้าจะไปประชุมละเฮ้ยพวกเองตัดต่อให้เรียบร้อยนะถ้าพวกเองทำงานไม่เรียบร้อยแล้วก็ที่ไรมึงออก
3: เป็นนักร้องในค่ายคนแรกและคนเดียวด้วย
4: อะไรเนี่ย
5: เปี้ยนเลย
3: ไม่มีคู่แข่ง
6: ร้านไหนแล้วครับที่ผู้กองจะพาผมไปลงพื้นที
7: ่ร้านนี
8: ้เนี่ยนะ
7: ไปตรวจเช็ค
8: อุ้ยตรวจเช็คบัต
9: รเอาไปเป็นเรื่องของแกวะชยาวานแบลโทรศัพท์แค่นี้เองโหทำหน้าบูดอย่างกระตูนลิง
8: นั่นน่ะดิ
10: ไม่สลับแล้วนะ
11: อะไรของคุณเนี่ย
8: เฮ้ย
12: เฮ้ยพี่น้องไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นฉันไม่อยากรับรู
6: ้หรือว่าไปเจออะไรมาน
11: ั่นสิฉันว่าต้องไปเจออะไรไปเลย
10: ไม่มีอะไรอ่ะ
11: ไม่มีอะไรด้วยชยาฉันว่าเราเนี่ยลงไปสำรวจพื้นที่พวกผับบาร์ดีไหม
6: ค่ะ
11: เผื่อจะได้เจอสาวๆสวย
10: ๆไม่ต้องเลย

0: เราจะออกไปไหนมาไหนเท่าที่จำเป็นเราจะให้คนที่นี่รู้ไม่ได้เด็ดขาดว่าเราเป็นใครแกเข้าใจไหม
1: เข้าใจครับเฮีย
0: ใครมา
2: ผมจะยศเองครับผู้กอง
3: โอ้โหเฮ้ย
2: ใคร
1: ที่แท้ก็ลุงจ่ายืนแก่อยู่นี่เอง
3: โอ้โหตบผมทำไมเนี่ย
0: ลุงจ่ามาก็ดีแล้วครับทำตามที่เราขอได้ใช่ไหมครับ
2: เรียบร้อยครับผมรูดซิปปากเงียบกริบตำรวจท้องที่ไม่มีใครรู้หรอกว่าผู้กองชัยยากับหมวดมนัสและพ่อจ่าอูมาจากตำรวจสอบสวนกลางทุกคนเข้าใจว่าไอ้มนัสหลานผมเนี่ยมันพาเพื่อนๆมาเที่ยว
0: ดีมาก
1: แล้วลุงจ่ามาเนี่ยมีธุระอะไรหรือเปล่าครับ
2: มีสายที่แฝงตัวอยู่ใน
4: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายวิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
5: ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่ Net Shopping
2: สายที่แฝงตัวอยู่ในหมู่บ้านโคกตะอยู่รายงานมาว่าภายในวันนี้จะมีกลุ่มลักลอบขนยาเสพ

0: ติดลำเลียงออกจากหมู่บ้านโคกตะยูผ่านมาที่หมู่บ้านเนินสำราญที่พวกเราพักอาศัยอยู
1: ่ตามที่สายรายงานมาน่าจะเป็นคันนั้นใช่ไหมจ่าอู๋

0: ให้จอดเนี่ย
1: โอ้โหก็แค่ลมอ่อนไม่ยากนี่ว่า
2: สงสัยว่าตะลุกจะหมดนั้นเนี่ย
1: เติมลมไปจบแล้ว
0: ไอ้แกมึงทำแรงมึงวะ
1: เฮ้ยเรียกใครไอ้แกวะ
0: มึงไง
1: นี่มึงยังบูลลี่คนแก่อยู่อีกเหรอเนี่ยสมัยนี้เขาไม่เรียกแล้วว่าคนแก่เขาเรียกว่าคนเกิดนานว้า
0: เออแล้วนี่มึงจะไปไหน
1: โอ้นี่ไงฉันก็ว่าจะปั่นอีกคันเนี่ยไปอุบลสกลนครแล้วมาพักผ่อนนอนที่ยะลาและจะกลับมาละที่นี่ตอนเย็น
0: มึงก็เคลิ้มอยู่ได้สองคนเนี่ย
3: นี่มันอะไรกันวะ
0: ไอ้นี่มันบ้านี่วะ
4: คนดีๆที่ไหน
0: มึงจะไปไหนก็ไปไปยัยกูโมโหมากกว่านี้ไป
4: ครับครับครับครับได้ครับ
0: ปล่อยไปไง
4: แล้วเจอกันตอน4โมงเย็นนะครับ
0: พี่เฮ้ยไอ้แกมึงมีใครวะไอ้เดวิน
3: พวกไหนวะ

0: เหนื่อยครับผู้กองพวกมันเยอะเหลือเกิน
1: อาวุธมันเหนือกว่าพวกเราง
2: ั้นเราต้องรอบไปก่อน
1: ไป
2: ทำไมพวกมันรีบเห็นวะ
0: โธ่ไอเราก็คิดว่าจะแน่สงสัยมันคงจะกลัวเราครับผู้กอง
1: มันน่าจะห่วงของในรถมากกว่า
0: อ้าว
2: เฮ้ยชัยยะชัยยะ

0: มันมาที่นี่ทำไม
1: ตอนนี้ปลัดมาถึงแล้วครับต่อไปจะเป็นการมอบรางวัลบุคคลดีเด่นในหมู่บ้านโคกตาอยู่ของเรารางวัลแรกคือรางวัลบุคคลกตัญญูบ้านเกิดได้แก่กำนันป๋องหรือกำนันรุ่งเรืองคุ้มธรรมรงค์ขอเสียงปรบมือครับเรียนเชิญท่านปลัดมอบรางวัลบนเวทีครับ

0: คุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาโหวตให้กับผมผมขอสัญญาว่าจะเป็นต้นแบบของบุคคลที่ดีกตัญญูต่อบ้านเกิดสืบไปแต่การทำความดีของผมจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีทุกท่านช่วยกันโดยเฉพาะสิงหากิตติและสอนรัก
1: นายสิงหาเจ้าของค่ายเพลงดาราทองส่วนคนที่อยู่ข้างหลังชื่อว่านายสอนรักดาราทองเป็นลูกของนายสิงหาแล้วก็เป็นนักร้องประจำค่ายด้วยกำนันป๋องเป็นนายทุนใหญ่ภาพพจน์ดีเพราะว่าชอบบริจาคเงินช่วยเหลือชาวบ้านเป็นประจำ
2: แล้วคนที่นั่งข้างนายสิงหาคน
1: มันชื่อกิตติเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเป็นเพื่อนของนายสิงหาม
2: ันมีแบ็คดีนี่เอง

0: ว่าไงเสีย
1: อ้วสั่งของรื้อไปหลายวันแล้วเงินมัดจำอ้วก็วางให้แล้วทำไมยังไม่ส่งของอีกนี่หรือคิดจะเบี้ยวอ้วหรือไง
0: ผมไม่ได้เบี้ยว
2: แต่คราวที่แล้วมี

0: ของเรายังส่งไม่ได้
1: แล้วจะส่งอีกทีได้เมื่อไหร่วันนี้เลยได้ไหม
0: วันนี้เหรอได้พอดีวันนี้มีงานเกษตรแฟร์คนพลุกพล่านเราอาศัยช่วงคนมั่วๆส่งของกันดีไม่เสีย
1: ดีเดี๋ยวว่าจะส่งไอ้เปียไปรับของ
0: เสียมารับได้เลย
2: ชยาชยาม
3: ีอะไรครับลุงจ๋า
2: วันก่อนลืมบอกไปว่าบ้านหลังนี้หมดสัญญาเช่าแล้วเราต้องรีบขนของออกก่อนที่นางเจวันล่ามันจะมาไล
4: ่โอ้โหแค่เรื่องค่าเช่าเดี๋ยวผมจัดการเอง
2: เฮ้ยน้ำหน้าอย่างเองนะจะมีปัญญาจ่าย
4: มันจะสักเท่าไหร่กันเชียว
2: ค่าเช่าเดือนละ15,000ค่าเนี่ยค้างมา3เดือนแล้วรวมทั้งหมดก็45,000
5: จ่ายยศ
2: นางเชื่อมาแล้ว
5: จ่ายยศ
2: จะเอาไงดีวะ
5: นี่อย่าให้รู้นะว่าซ่อนตัวอยู่ข้างในเนี่ย
2: เองสองคนอะรับเคลียร์ไปก่อน
5: ถ้านับ1ถึง3แล้วไม่ยอมออกมานี่จะพังประตูเข้าไปเลยนะ
3: ให้จะให้ผมแก้ต่างว่าอะไรลุง
2: จะแก้อะไรก็แก้ไปเถอะ
5: 1
2: นะเดี๋ยวข้าไปก่อนลุง
5: ไปก่อน
3: ไปก่อนไปก่อน
5: สองนิด

0: มชายาครับ
1: ค่ะค่ะชายาอุ้ยตายแล้วหนูเจอพลานะคะเป็นเจ้าของห้องเช่าที่นี
0: ่ส่วนนี้มนัสหลานจ่ายศเพื่อนผมเองครับ
1: หลานจ่ายศหล่อผิดกับจ่ามากเลยอะตายละ
0: คือพวกผมสองคนมีเรื่องอยากจะคุยกับเจ๊พอล่านะครับ
1: อยากคุยกับเจ๊พาผม
0: คือเราสองคนอยากจะอยู่ที่นี่ต่อนะครับส่วนค่าเช่าที่จ่ายศค้างเอาไว้อะคือพวกผมสองคนขอ
1: ไม่ต้องพูดค่ะคือเรื่องค่าเช่าเรื่องเงินไม่ใช่ประเด็นนะพี่เจไม่ได้รีบอะไรเลยอะเอางี้มีเมื่อไหร่เลยขึ้นเอามาให้เนาะเอาจริงนะพอเห็นหน้าสองคนแล้วเนี่ยโอ้ยมันอยากให้อยู่เจไม่อยากจะเก็บค่าอะไรเลยอะจริง
2: ๆไม่เป็นไรครับเจ
1: เอางี้ถ้าเดี๋ยวว่างอะเดี๋ยวไปบ้านเจนะเดี๋ยวไปทำสัญญาใหม่กันโอเคเจ๊จะรอจะเลือกใครดีรอทั้งสองคนเลย
3: มาทำเขาอะ
4: รับมาเลย
5: พร้อมนะครับ
4: พร้อม
5: 5 4 3 2
6: สวัสดีครับทุกคนใครอยู่ในไลฟ์สดแล้วบ้างรายงานตัวครับ
7: ทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมางานเกษตรแฟร์ตำบลโคกตะยูครับวันนี้จะมีวงดนตรีเล็กๆวงหนึ่งที่ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมาทำการแสดงครับผมอยากที่จะมาให้กำลังใจเขาในฐานะเพื่อนร่วมวงการด้วยกันครับเราเข้าไปดูกันไปครับระหว่างทางเนี่ยจะมีร้านค้าเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเรามาดูร้านนี้กันครับว่าเขาขายอะไรไปครับป้าจ๋า
8: ป้าสวัสดีจ้า
9: สวัสดีจ้า
8: ป้าขายอะไรจ้าเนี่ย
9: ขายลูกชิ้นจ้ะ
8: ขายลูกชิ้นเหรอป้าแล้วขายดีไหมครับ
9: บางวันก็ขายดีจ้ะแต่บางวันก็ขายไม่ดีจ้ะคืนนี้ป้ายังไม่รู้เลยว่าจะได้ทุนคืนหรือเปล่า
8: ป้าป้าป้าผมสงสารป้าจังเลยอะไม่เป็นไรนะครับป้าผมรู้ว่าป้าเป็นคนสู้ชีวิตแต่ชีวิตก็สู้ป้ากลับป้าเก็บนี้ไว้นะเก็บนี้ไว้500เอาไว้ทำทุนนะป้านะ
9: ขอบใจนะจ๊ะคุณสอนรักเกิดมาไม่เคยมีใครดีกับป้าขนาดนี้มาก่อนเลยอ่ะขอบคุณมาก
8: ป้าไม่เป็นไรครับป้าไม่เป็นไรนะเราคนไทยเหมือนกันนะป้านะมีอะไรช่วยได้ผมก็อยากช่วยนะป้าแต่ป้าไม่ร้องครับป้าไม่ร้องครับป้านะป้าไม่ร้องไม่เอาไม่ร้องครับป้ายังไงป้าช่วยโชว์เงินให้แฟนๆเห็นหน่อยนะครับว่าป้าได้รับเงินจริงๆนะป้านะไม่ต้องร้องนะป้านะไม่ร้องละ
9: จ้า
8: ดูให้กล้องดีไหม
9: สอนรักให้ฉันจริงๆจ้า
10: คืนนี้พวกมันจะนัดส่งยากันแถวนี้ครับซึ่งคืนนี้จะมีงานเกษตรแฟร์
11: งานเกษตรแฟร์เนี่ยนะ
10: ใช่ครับมันอาศัยจังหวะนี้แหละครับตอนที่มีงานเนี่ยนัดส่งยากัน
11: ไอ้พวกคนเลวนี่มันทำเลวได้ทุกที่จริง
0: ๆซื้อขายกันในที่ที่คนพลุกพล่านจะได้ไม่ผิดสังเกตไง
11: นี่น่าแหละผ่านมาเป็น10 ปีตำรวจจับพวกมันไม่ได้
10: แต่ตำรวจก็ตามจับมันอยู่นะครับแต่ว่าจับไม่ได้สักทีเพราะจับยังไงก็สาวไม่ถึงตัวใหญ
12: ่เพราะแบบนี้ใช่ไหมครับทางตำรวจสอบสวนกลางจึงโยนงานนี้ให้ผู้กองรับผิดชอบ
0: ใช่ครับลุงจ๋ามาพอดีเลยจะนั่งครับ
11: ขอบคุณครับ
0: เมื่อวันก่อนงานของพวกผมล้มเหลว
11: ผมอยากรู้ว่ามันจะจำหน้าผมได้ไหม
12: ทางตัวไม่ใช่เหรอมันยังจำไม่ได้หรอกเพราะตอนนี้พวกมันเข้าใจว่าตำรวจท้องที่ปลอมตัวมาไม่มีใครสงสัยหรอกครับแล้วมีอีกเรื่อง
11: เรื่องอะไร
12: สายรายงานมาว่าตอนนี้มือปืนที่ชื่อเปลวปากลำโพขึ้นมารับงานแถบนี้ครับ
0: เปลวปากน้ำโพ
13: เดี๋ยวอะไร

0: เปล่าพี
1: ่นี่กูแค่สั่งสอนสำหรับเด็กส่งยาทรยศอย่างมึงมึงเอายากูไปขายแล้วมาโกหกเจ้านายกูว่าถูกตำรวจจับโดนลิฟยาจริงไหม
2: ไม่จริงนะพี่ผมถูกตำรวจจับจริง
1: พี่กูให้มึงพูดอีกที
2: ผมยอมแล้วพี่พรุ่งนี้ผมเอายาทั้งหมดมาคืนพี
1: ่มึงรีบเอายามาคืนกูใครไม่เกี่ยวอย่ายุ่งใครปากโป้งดับคาปืนกูแน่
3: นี่แหละไอ้เปลวปากน้ำโพโหดร้ายสมคำล่ำลือ
4: ลุงมีคนมาหาจ้ะ
5: ใครมาหาม
4: าจ้ะสวัสดีจ้ะ
5: สวัสดี
4: หนูชื่อปูนานะจ๊ะ
5: ฮะ
4: ปูนาจ้ะ
5: อือ
4: คือหนู
5: อยากสมัครมาเป็นนักร้องนะสิ
4: ใช่จ้ะหนูอยากเป็นนักร้อง
5: ล้างจานเป็นไหม
4: เป็นจ้ะ
5: ชงกาแฟล่ะ
4: เป็นจ้ะ
5: แล้วกลัวผีไหม
4: ไม่กลัวเลยจ้ะ
5: แล้วแบกลำโพงเดินสายไฟได้ไหม
4: โหจะเป็นนักร้องต้องแบกลำโพงเดินสายไฟเลยเหรอจ๊ะ
5: อยู่วงนี้นะมันต้องไต่เต้าจะข้ามหน้าข้ามตาคนอื่นไม่ได้นู่นไอ้นั่นไอ้แบกถุงเสื้อผ้าน่ะปีหน้าจะให้มันไปล้างจานชงกาแฟแล้วปีต่อไปจะให้เล่นตลกและอีกปีนู่นจะต่อเพลงให้มัน
4: โอ้โหกว่าจะได้เป็นนักร้องไม่ตายก่อนเลยเหรอจ๊ะ
5: ยังไม่ตายขนาดลุงนี่นะมาสมัครเป็นคิวแรกเลยนะยังไม่ได้ร้องเลยตกลงว่าไงหนูยังอยากเป็นนักร้องอยู่ไหม

0: ู้หน้าคุยกับใครนั่นน่ะ
1: ดูจากสภาพแล้วน่าจะเป็นคอนวอย
0: คอนวอยอะไรแกขนาดนี้อายุแบบนี้น่าจะเป็นเจ้าของวงแน่ๆ
2: หรอหน้าตาแบบนี้นะเป็นเจ้าของวงดนตรีที
3: ่แล้วเจ้าของวงอยู่ไหนแล้วเนี่ย
0: เออ
1: ตามโซฟี่มาค่ะเดี๋ยวจัดการให้นี่แกหัวหน้าวงดนตรีอยู่ไหมไปเรียกมาหน่อยปะ
4: มีธุระอะไร
1: ธุระอะไรอ่ะเดี๋ยวฉันจะคุยกับหัวหน้าวงดนตรีเองไปเรียกมาบายยังอีกไปตาม
4: ใครมาหาหรอจะให้บอกเขาว่ายังไง
1: ไปบอกว่าคุณมาเรียลูกสาวผู้ใหญ่เปลืองเจ้าของร้านกาแฟไฮโซแห่งหมู่บ้านเนินสำรานวิลเลจมาหาไป
4: คุณมาเรียลูกสาวผู้ใหญ่เปลืองมาหาสวัสดีครับผมเมืองไพรมนสิทธิ์ครวนเป็นหัวหน้าวงดนตรี
1: ฮะหัวหน้าวงดนตรีสวัสดีค่ะ
3: หนูชื่อมาเรียนะคะหนูเป็นเพื่อนสนิทปูนาค่ะเราสองคนสนิทกันมากมากเลยค่ะปูนามาสมัครเป็นนักร้องใช่ไหมคะ
2: ใช่ไหม
3: ใช่หนูก็อยากไปสมัครเป็นนักร้องเหมือนกันค่ะหนูไม่ได้ร้องเพลงได้อย่างเดียวนะคะจะร้องเพลงหนูจะเต้นหนูทำได้ทุกอย่างเลยค่ะจะแนวไหนบอกมาเลยค่ะ
1: จัดไปค่ะ
3: ยังไม่รับ

0: วงนี้ไม่รับนักร้องใหม่พวกเธอสองคนไปให้พ้นออกไปไม่มีเงินจ้างนักร้องแล้วงานก็น้อยจะเอาเงินที่ไหนมาจ้าง
1: จ้าไม่รับก็ไม่รับ
2: ทันโทษนะคะ
3: เจอุ้ยคุณเป็นใครคะทำไมดูเหมือนมีสิทธิ์มีเสียงเหมือนเป็นเจ้าของวงดนตรีเลยอ่ะ
1: ใช่คนนี้แหละเขาชื่อวิไลเป็นเจ้าของวงตัวจริงส่วนฉันเนี่ยเป็นเจ้าของวงแค่ชื่อคนที่ออกเงินน่ะคนนี้
3: ถึงว่าสิดูมีสง่าราศีวิธีการเปล่งเสียงมันมีตัวโน้ตออกมาอุ๊ยตายฝั่งเนื้อฝั่งตัวด้วยนะคะสวัสดีค่ะโซฟีค่ะ
4: ก็สวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับฝั่งเนื้อฝั่งตัวด้วยนะครับผมชื่อโจอี้ค่ะ
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อมาเรียนะคะเป็นลูกสาวผู้ใหญ่เปลืองค่ะคือถ้าวงนี้ยังไม่รับนักร้องแต่ว่าวันนี้หนูขอขึ้นไปโชว์ร้องเพลงบนเวทีเพื่อทำคอนเทนต์หน่อยได้ไหมคะ
3: ขอบคุณมาก
0: ได้แต่ต้องจ่ายตังค
4: ์อะไรนะขึ้นไปร้องเพลงต้องจ่ายตังค์ด้วยเหรอ
3: เดี๋ยวก่อนนะคะปกติขึ้นไปร้องเพลงเนี่ยเขามีแต่จ้างนักร้องขึ้นไปร้องนะคะ
4: ใช่
3: นี่นอกจากจะไม่ได้เงินแล้วเราต้องเสียเงินด้วยเหรอคะขอโทษนะคะขอใช้คำว่างกเกินไปหรือเปล่าคะเนี่ย
4: ใช่
0: นี่มันเวทีของฉันฉันจ่ายค่าไฟค่าแรงงานคนฉันมีสิทธิ์ถ้าเธออยากขึ้นเธอก็ต้องจ่ายตังค์ถ้าไม่มีตังค์ก็ไม่ต้องขึ้น
5: 2,000 พอไหมคะ
0: ตกลงงั้นเธอร้องได้2เพลง
5: 2เพลง2เพลง

0: แล้วเธอล่ะ
1: หนูไม่มีเงินหรอกค่ะขอเข้าตัวก่อนนะคะ
2: วันนี้ฉันจะขึ้นไปโชว์บนเวทีแต่งตัวสวยๆคนจนๆอย่างเธอคงยืนดูได้แค่หน้าเวทีนะเสียใจด้วยนะปูนา
0: ปูนาเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปเธอชื่ออะไรนะ
1: ปูนาค่ะ
0: ปูนาเธอชอบร้องเพลงเหรอ
1: ชอบค่ะ
0: ทำไมถึงชอบ
1: หนูเองก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะรู้แต่ว่าตั้งแต่จำความได้หนูก็ชอบร้องเพลงมากมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะ

0: ให้เธอร้องฟรี
1: ฮะอะไรกันเนี่ย
2: พูดแบบนี้มันไม่ถูกเจ้านายผมเสียเงินร้องทำไมปูนาต้องได้ร้องฟรีอ่ะ
0: นี่มันเวทีของฉันฉันจะให้ใครร้องฟรีหรือเสียเงินมันก็เรื่องของฉันคืนนี้เธอขึ้นไปร้องเพลงที่เธอคิดว่าร้องเพราะที่สุดนะฉันจะรอฟังค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ครับค่ะเรื่องอะไรอ่ะร้องสี่แต่เจ้านายหนูเสียเงินอย่างเงี้ยกลับอย่างเดียวไม่ต้องร้องค่ะกลับกลับกลับ
2: ใช่เก็บเงินไว้กินเนื้อกระทะดีกว่าพวกเราก
3: ลับ
1: ไป
3: ไม่กลับถ้าปูนาได้ขึ้นร้องเพลงยังไงฉันก็ต้องได้ขึ้น

0: บมือไหมปูนาทำให้ได้อย่างฉันนะ
1: ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริง
2: ๆสงสุดเลย
3: ค้นหายาที่โดนซุกกันใหญ
4: ่เฮ้ยระเบิด
1: โอกาสแก้แค้นมันน่าจะมาถึงแล้วนะพี่

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Hey, I'm Tyson Lindsay, and I'm back, teaming up with Bojanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new, fully furnished, multi-million dollar home in Orange County. Welcome to Home Sweet Win! Play Bojanka to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bojanka.com for more details.

0: ฟ้า
1: ค่ะแม่
2: เป็นไงวันนี้ในที่ประชุมเนี่ยได้ยินว่าแกเนี่ยไปขู่ที่จะไล่พนักงานระดับหัวหน้าออกนั่นแหละ
1: พวกนั้นฟ้องแม่เหรอ
2: ก็คนพวกนั้นอ่ะเป็นคนเก่าคนแก่ของแม่ทั้งนั้นให้เกียรติเขาบ้างสิลูก
1: ก็พวกนั้นทำงานไม่ดีแม่วิชั่นก็แคบอยู่ไปก็ถ่วงทีมกันเปล่า
2: ๆถ้าแกขืนบริหารงานแล้วไม่พอใจอะไรนะขู่จะไล่คนโน้นคนนี้ออกระวังนะมันจะไม่เหลือคนดีไว้ใกล้ตัว
1: ไม่จริงอ่ะแม่คนที่เขาเก่งๆวุฒิดีๆจบกันมาอยากจะทำงานกับเราเยอะแยะแต่มันไม่มีตำแหน่งไม่มีที่ให้เขาหนูก็ต้องไล่พวกน้ำเก่าออกเนี้ยแหละ
2: แล้วเป็นไงแล้วมันไว้ใจได้ไหมก็เห็นมากี่คนแล้วล่ะที่มาเรียนรู้จากเราแล้วผลสุดท้ายเอาสิ่งที่เขาเรียนรู้จากเราเนี่ยไปเปิดร้านเองเดี๋ยวนี้นะมันไม่มีหรอกเด็กที่จะรู้จักบุญคุณคนน่ะ
1: หนูก็กำลังสร้างทีมที่เก่งแล้วก็ไว้ใจได้อยู่นี่ไงคะ
2: เออหรือว่าเราจะให้ภาพมันมาช่วยดีไหมยังไงมันก็เป็นยากมันน่าจะไว้ใจได
1: ้งั้นหนูทำงานกับไอ้คนเก่าของแม่ดีกว่าไม่ต้องมาคอยกลัวด้วยพวกที่มันแทงข้างหลังอะทุกวันนี้แค่อาคิวตังคนเดียวหนูก็เหนื่อยระวังจะแย่อยู่แล้ว
2: นี่แกขึ้นเป็น CEO แล้วนะทำไมฮะแกยังไม่เลิกแข่งกับตังเขาอีก
1: ก็แม่สอนหนูเองไม่ใช่หรอกว่าจะได้ตำแหน่งมาว่ายากแล้วแต่รักษามันยากกว่าไม่ใช่หรอคะ
2: แต่ทำงานคนเดียวมันไม่รอดหรอกนะ
1: งั้นแม่คอยดูก็แล้วกันฟ้าจะทำให้มันรอดโดยไม่ต้องพึ่งไอ้กาฝากพวกนั้นด้วย

0: ฉันไม่ได้จะมาส่งแกหรอกแค่จะบอกว่าไปแล้วก็อย่ากลับมาอีก
1: นี่แค่โดนหัวลงมันก็แย่พออยู่แล้วแต่เองจะมาซ้ำเติมกันทำไมอีก
0: ก็เพราะแกยังเป็นที่น่ารักไงไอ้สิ่งเร็วๆที่แกทำมันทำให้ทุกคนลงนรกไปด้วยว้าย
1: ฉันพูดอะไรไปแสก็ไม่มีวันเข้าใจฉันอยู่แล้วนี่แล้วฉันก็คงไม่ขอความเห็นใจแล้วก็ขอความเข้าใจจากแสหรอกก็เสียทุกอย่างไปหมดแล้วแต่ฉันจะไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีแล้วฉันก็จะไม่มีวันยอมให้แสมาดูถูกฉันได้อีก
0: แล้วแกก็ไปให้พ้นไปแล้วอย่าเสนอหน้ากลับมาอีกก็แล้วกันจะบอกอะไรให้มาว่าที่นี่แจ๋ไม่ได้ยิ่งใหญ่อย่างที่ตัวเองคิดเลย
1: แต่ไม่มีสิทธิ์มาสั่งไม่ให้ฉันกลับเพราะฉันก็เป็นทีนาล่าเหมือนกัน
0: แล้วแจ๋จำเอาไว้นะ
1: วันนี้ฉันอาจจะไปอย่างหมาแต่เมื่อไหร่ที่ฉันกลับมาฉันจะเอาคืนแจ๋เป็นคนแรก
0: แกเชื่อฉันมันไม่ง่ายอย่างที่แกคิด

0: นับสนุนรายการโดย
1: ผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
2: มึงทำอะไรไว้กับไอ้โพดมึงก็ต้องโดนแบบเดียวกัน
3: ฝากฝันพวกขอมอบตำแหน่งดูแลห้างจีก็แทนพว
4: กฮัลโหลครับคุณฟ้าน
5: ี่มันมือขวาจากฟ้าเหรอเนี่ย
6: เมื่อไหร่แกจะแต่งงานกับลูกสาวเขาสักทีมั่นกันมาตั้งนานแล้ว
4: นายรู้ใช่ไหมเขาอยู่ที่ดามีคนอื่น
7: ฉันจะยกเลิกการแต่งงาน
8: ถ้าเกิดว่าเราเป็นฝ่ายขอเลิกเองไม่ได้งั้นเราก็ให้ฝ่ายนั้นมาเป็นฝ่ายขอเลิกสิ

0: ตังเลิกแต่งงานของแกกับหนูดาแกจะเอาวันไหนเลือกสิ
1: ผมไม่แต่งครับ
0: แกก็รู้นี่ว่าแกทำแบบนั้นไม่ได้
1: แจ๋ผมส่งรูปให้แจ๋ดูแล้วนะแจ๋จะบังคับให้ผมแต่งงานอีกเหรอ
0: ฟังนะตังการแต่งงานของแกกับหนูดาเนี่ยมันสำคัญกับพวกเราทุกคนโปรเจกต์สวนน้ำเนี่ยต้องการบริษัทก่อสร้างของพ่อของหนูดามาสนับสนุนแล้วยิ่งแกดองกับเขาเร็วเท่าไหร่โปรเจกต์มันก็จบเร็วเท่านั้น
1: นี่ผมต้องเป็นคนแบกความรับผิดชอบเรื่องสวนน้ำอยู่คนเดียวเลยเหรอ
0: แล้วคนอื่นเขาไม่ต้องแบกรับเรื่องอื่นอยู่หรือไงฮะแกต้องเข้าใจสิว่าที่บริษัทของเราสะดวกสบายค้าขายคล่องแคล่วแบบเนี้ยมันคอนเนคชั่นล้วนๆแกลืมไปแล้วเหรอว่าแกเป็นลูกชายของทีนาละอย่าเห็นแกตัวนักสิ
1: ผมไม่ได้อยากเป็นนักหรอก
0: นี่ๆๆๆถ้าอาปามาได้ยินนะว่าคนที่จะสืบทอดทีนาละพูดจาแบบนี้คงจะเสียใจน่าดูแกรู้มั้ยแกโชคดีขนาดไหนที่เกิดมาเป็นลูกชายของตระกูลนี้ลูกผู้หญิงอย่างฉันสิควรจะพูดว่าลำบากไม่ใช่แกยังไงแกต้องแต่งแล้วต้องแต่งให้เร็วที่สุดด้วย
1: ผมไม่แต่งยังไงผมก็ไม่แต่งแล้วแจ๋ก็บังคับผมไม่ได
0: ้ทำไมจะบังคับแกไม่ได้
1: เพราะแจ๋เป็นพี่ไงไม่ใช่แม่
0: ไอ้คนอกตันยูนี่
2: ฝากดูแลมันด้วยแม่มันตายไม่มีใครดูแล
0: ทำไมต้องเป็นหนูด้วย
2: ก็ลูกๆหรืออายุรุ่นราวคราวเดียวกันก็จะดูแลเพิ่มอีกคนจะเป็นรายไป
0: แต่ว่าพวกเขาไม่ถูกกัน
2: หรือเขาต้องจัดการให้ได้สิดูแลน้องเพิ่มอีกคนไม่ได้ยังไง
0: หนูดูแลให้ก็ได้แต่หนูจะไม่บังคับให้พวกเขายอมรับหรอกนะ
2: บังเรียกอัมพันธ์เขาว่าแม่สิเพราะต่อไปนี้เขาจะดูแลหรือเหมือนแม่นะคร
3: ับไม่ครับอาปาแจ๋เป็นพี่ไม่ใช่แม่ผมมีคนเดียวไม่นะครับอาปาไม่นะครับอาปา
4: ได้ยินคนเขาเมากันไหมที่คุณจารีตายอ่ะไม่ใช่เพราะอุบัติเหตุ
5: อย่าพูดไปเรื่องของเจ้านายไม่ใช่เรื่องของเรา
4: คุณจารีเนี่ยนะตอนมาแรกๆก็น่ารักดีอยู่หรอกแต่พอมีลูกชายเนี่ยก็ทำเกินหน้าเกินตาคุณนายใหญ่กับคุณอัมพันธ์ถึงได้เกียรติไง
5: แล้วแกคิดว่าฝีมือใครคุณนายหรือคุณอัมพันธ์

0: อ้อหือนางแมงโชคดีนะนางแมงนี่โชคดีจังเลยนะคะที่มีคุณเป็นพ่อก็คุณเข้าใจเด็กเข้าใจหัวอกผู้หญิงแล้วคุณก็ดูยอมรับตัวตนของลูกคุณได้จริงๆอ่ะฉันว่านะไม่ใช่ผู้ชายทุกคนที่เขาจะคิดแบบนี้คุณยังน้องเล่นคนเดียวหรือเปล่าคะ
1: ก็มีกันแค่2คนนี่แหละครับแต่ก็ต้องขอบคุณภรรยาผมนะครับที่เขาถ่ายทอดทัศนคติแบบนี้ให้กับผมเพราะก็มีหลายคนเหมือนกันที่ว่าผมว่าทำไมปล่อยให้ลูกเนี่ยแสดงออกอะไรแบบนี้แต่ผมก็ไม่เห็นว่ามันเป็นปัญหาตรงไหนเลยแล้วผมก็คิดว่าไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่เราได้เป็นตัวเองแล้วอ่ะ
0: พ่อกับแม่ฉันก็คิดแบบนี้เป๊ะเลยค่ะฉันก็เลยได้ใช้ชีวิตในแบบที่ฉันอยากเป็น
1: แล้วเป็นไงครับดีไหมครับ
0: ก็ต้องดีสิคะดีมากเลยด้วยแต่ว่าถ้ามันมีวันนึงที่ผิดพลาดอะไรขึ้นมาฉันก็ต้องแก้ไขมันได้ด้วยตัวเองมันก็คงไม่ใช่ทุกอย่างที่ฉันเลือกจะถูกเสมอไปหรอก
1: แต่ว่าคุณก็ผ่านมาได้ทุกครั้ง
2: ชีวิตเป็นของภาพแม่กับอัปปาจะคอยเคียงข้างลูกเสมอ
0: บางอย่างก็ผ่านง่ายๆค่ะแต่บางอย่างก็เกือบตายเหมือนกันนั่นแหละแต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้แหละ
1: ผมอยากให้น้องเน่งเนี่ยเข้มแข็งแบบคุณจังเลย
0: โหน้องเน่งเนี่ยเขาสบายอยู่แล้วล่ะค่ะเพลิดๆนะเก่งกว่าฉันด้วยซ้ำแต่ไม่มีใครแกล้งเราคุณนนท์ทำงานที่ห้างทินาระเหรอคะ
1: ก็คุณรู้ได้ไงอ่ะ
0: ก็แฟ้มคุณโลโก้เด่นซะขนาดนี้
1: อ
0: ๋
1: อใช่ผมทำงานที่นี่แหละนี่คุณจะชวนผมไปช้อปปิ้งไหมเนี่ยผมไม่มีส่วนลดนะ
0: ว้ายไม่ใช่ค่ะฉันแค่คิดว่าฉันอยากไปสมัครงานที่นั่น
1: สมัครงานนี่คุณจบป.ตรีแล้วก็ป.โทที่อเมริกาเลยเหรอ
0: เกียรตินิยมเนี่ยนะคะแล้วก็มีประสบการณ์การทำงานที่นั่นอีกปีนึงด้วย
1: แล้วทำไมคุณถึงกลับมาครับ
0: อกหักอะค่ะก็เลยกะว่าจะกลับมาซบหนุ่มไทยอะ
1: อันนี้จริงไหมครับ
0: จริงค่ะ
3: งั้นคุณพ่อรีบยื่นใบสมัครเลยสิคะนากำลังว่างใช่ไหมคะคุณนา
1: ผู้ใหญ่เขาคุยกันอยู
0: ่แล้วคุณสมบัติอย่างฉันนี่พอจะสมัครงานที่บริษัทนั้นได้ไหมคะ
1: โอ้โหเหลือๆเลยครับแล้วถ้าคุณสนใจเนี่ยคุณส่ง CV มาให้ผมนะเดี๋ยวผมจะไปให้คุณฟ้าฟ้าเพราะตอนนี้บริษัทกำลังต้องการคนที่มีหัวสมัยใหม่มาทำงานด้วยครับ
0: คุณฟ้าฟ้านี่ที่เขาเป็น CEO ใช่ป่ะคะ
1: ใช่ครับ
0: คุณเอาประวัติฉันไปให้ CEO ได้นี่แสดงว่าคุณก็ไม่ธรรมดานะเนี่ย
1: ผมเป็นผู้ช่วยคุณฟ้าครับแล้วผมก็มั่นใจนะครับว่าบุคลิกแล้วก็โปรไฟล์อย่างคุณเนี่ยคุณฟ้าน่าจะชอบ

0: นะคะเพราะว่าอย่างฉันเนี่ยผู้หญิงด้วยกันไม่ค่อยชอบขี้หน้าเท่าไหร่อ่ะ
1: จริงครับก็ลองดูได้ครับแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยผมว่าทานกับคุณตังก็ได
0: ้ตังทีนาระที่เขาเป็นลูกชายคนเล็กของเจ้าสัวใช่ไหมคะแล้วก็เป็นคู่มั่นกับลูกสาวคนเดียวของบริษัทที่แบบก่อสร้างใหญ่ๆของทางภาคเหนือใช่ปะ
1: คุณนี่ดูเรื่องเกี่ยวกับทีนาระเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ย
0: ก็เรื่องพื้นๆแบบนี้คนพิษณุโลกเขารู้กันทันแล้วค่ะ
1: แต่ว่าคนที่ไปอยู่อเมริกาแล้วรู้ลึกแบบนี้หรือว่าคุณคนแอบชอบคุณตังเหร
0: อจะบ้าเหรอคุณหน้าเขาฉันยังไม่เคยเห็นเลยแต่ถ้าหล่อก็ไม่ติดนะใช่ไหม
2: ก็หล่อแหละแต่น้อยกว่าพ่อหนูนิดนึง
0: โอ้โห
1: เด็กไม่ค่อยโกหกครับ
2: แล้วพอสัมภาษณ์งานเสร็จได้ยังเนี่ยหนูจะได้คุยกับนาวาดบ้าง
1: เชิญเลยค่ะคุณนายพ่อจะปิดปากเงียบเลย
2: โอเคค่ะ
1: โอเค
0: กินเค้กกันต่อดีกว่านี่เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะคะแล้วก็นี่น้ำส้มเป็นน้ำนางเอกนะคะถ้าอยากเป็นนางเอกก็ต้องกินน้ำส้มนะคะ

0: ยุดาไม่คิดเลยนะคะว่าคุณจะเลวได้ขนาดนี
1: ้คุณไม่ต้องกังวลนะครับถ้าเราสามารถตกลงกันได้ผมจะรบท่าพวกนั้นทั้งหมดแล้วมันจะไม่ทำให้คุณเดือดร้อนแน่นอน
0: นี่คุณไม่อยากแต่งงานกับยุดาจนถึงขั้นต้องลงมือทำเรื่องชั่วพวกนี้เลยเหรอคะ
1: ผมไม่ได้อยากทำแบบนี้หรอกครับแต่เราสองคนไม่ควรแต่งงานกันจริง
0: ๆคิดเหรอคะว่าแต่แค่รูปพวกนี้น่ะมันจะเอามาขู่ทำให้ยุดายกเลิกงานแต่งงานได
2: ้แต่ว่าตามกฎหมายแล้วรูปพวกนี้สามารถใช้เป็นหลักฐานฟ้องคุณแล้วก็ยกเลิกงานแต่งคุณได้นะครับ
0: สารแน่
1: แต่ผมว่าเราอย่าไปถึงขั้นนั้นเลยดีกว่าครับเพื่อชื่อเสียงของเราสองคนเราจัดการกันแบบเงียบๆดีกว่านะครับ
0: อย่าคิดว่ายุดาไม่รู้นะคะว่าคุณอยากถอดมั่นกับยุดาใจจะขาดแต่คุณทำไม่ได้คุณก็เลยต้องมาบังคับให้ยุดาเป็นคนทำ
2: แต่ถ้าคุณไม่มีคนอื่นเนี่ยคุณตังก็ทำแบบนี้ไม่ได้เหมือนกันนะครับ
0: ก็คู่มันมันห่วยไรน้ำยาฉันก็เลยต้องทำแบบนั้นไง
1: ก็ถือซะว่าเราผิดกันทั้งคู่แล้วกันครับยังไงเราก็ไม่ได้รักกันอยู่แล้วจบตอนนี้ดีกว่า
0: อีเลวนี่แกคิดจะแต่งงานกับฉันเพื่อผลประโยชน์ไม่พอแกจะกล้ามาถีบหัวส่งแล้วก็มาบังคับให้ฉันทำในสิ่งที่ตัวเองทำไม่ได้อีกพี่แกยังเรียกตัวเองว่าลูกผู้ชายได้ไงก็พอแกอ่อนแอแบบนี้ไงถึงได้ถูกหลานสาวข้ามหัวแล้วก็แย่งตำแหน่งไปถ้าแกไม่อยากแต่งงานกับฉันแล้วก็ได้ฉันจัดให้แต่ฝากไปบอกคนทั้งบ้านของแกเลยนะว่าให้เตรียมรับแรงปะทะไว้ให้ดีพอฉันจะไม่ยอมเสียหน้าคนทั้งจังหวัดแค่คนเดียวแน
3: ่ทำไมเล่นยาผิดกฎหมายนะคุณ
0: ฮัลโหล
1: คุณโอเคไหม
3: โอเคไหม
1: โอ้ยไอ้ทีบมึงวาดเองเหรอ
4: เออ
1: เฮ้ยสวยว่ะนี่ถ้ากูสั่งอีก5รูปไปไว้ที่ออฟฟิศทั้งหมดเลยมึงมีเวลาวาดให้กูมั้ย
4: โอ้ยได้เดี๋ยววะ
1: แล้วงานมึงอ่ะสถาปนิกอ่ะ
4: กูลาออกมาสักพักนึงแล้วล่ะ
1: เฮ้ย
4: คือกูอยากที่จะรับงานวาดรูปอย่างเดียวก็เหมือนเป็นศิลปินเต็มตัวเลยอ่ะ
1: ไม่เสียดายหรอวะงานกำลังไปได้แบบชิ่วเลยนะ
4: กูไม่มีเวลาเลี้ยงลูกอ่ะพ่องานยุ่งแม่ก็งานยุ่งแล้วใครจะเป็นคนเลี้ยงวะมึงลองคิดดูนะไม่ว่ามึงจะหาเงินได้มากขนาดไหนแต่ว่าช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดก็คือช่วงเวลาที่ลูกของมึงอ่ะกำลังโตถูกไหมมันก็ควรที่จะอยู่กับพ่อแม่ให้มันมากที่สุดถ้ามึงปล่อยให้คนอื่นเขาเลี้ยงเนี่ยลูกมึงเนี่ยก็จะโตมาโดยที่ไม่รู้จักมึงเลยถึงตอนนั้นแล้วมึงก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้ก็ถือว่ากูโชคดีนะว่ากูมีทางเลือกทำในสิ่งที่กูมีความสุขกูเลยตัดสินใจลาออกแล้วก็มาเลี้ยงดูลูกเองก็ได้
1: แล้วเมียมึงอะว่าไง
4: เมียกูไม่รู
1: ้ไอ้บ้าไม่รู้จริงดิ
4: ความจริงเราก็บอกไปตั้งหลายครั้งแล้วนุ้ยแต่มันเขาไม่ได้โฟกัส
1: ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเมียมึงจะงานยุ่งขนาดนี้เนี่ย
4: งานยุ่งกว่าที่

0: จะจินตนาการได้เนี่ยพูดอย่างนี้ดีกว่า
1: คุณแน่ใจนะว่าแผลนี้คุณไปโดนไอ้น้ำจากเตารีดมา
2: ผมดูบอลไปด้วยรีดผ้าไปด้วยคุณก็เลยพลาด
1: แต่ว่าแผลมันดูแดงมากเลยนะเนี่ยอย่างกับโดนน้ำร้อนลวกเ
2: ลยโดนไอ้น้ำจริงคุณผู้ชายทำงานบ้านก็แบบนี้นะครับ
1: ถ้างั้นฉันซื้อพวกอะโลเวราเจลอะไรพวกนี้มาให้อะค่ะเอากลับไปทาที่บ้านแล้วกัน
2: นี่ขอบคุณนะครับโอ้มีคนซื้อยาให้ทายาให้แบบนี้รู้สึกดีนะครับนี่
1: ฉันว่าคุณน่าจะจ้างแม่บ้านมาช่วยคุณนะคะคอยรีดผ้าบางทีก็คอยทายาให้ก็น่าจะดีอ่ะ
2: ใครเขาจะมาสนใจผู้ชายมีลูกติดอย่างผมนะครับ
1: ไม่ใช่ฉันหมายถึงแม่บ้านแบบแม่บ้านจริงๆแม่บ้านที่เขามาทำงานเป็นรายชั่วโมงรายสัปดาห์อะไรพวกนี้เขาจะได้มาทำงานบ้านให้คุณทั้งหมดไง
2: ตกใจหมดเลยนึกว่าคุณจะไล่ผมไปมีแฟนซะแล้วก็นี่คุณส่ง CV ให้ผมยังอ่ะผมบอกคุณฟ้าไปเลยนะแล้วเขาก็สนใจคุณมากเลย
1: ฉันกะว่าฉันจะรอให้โปรเจกต์สวนน้ำของห้างซันกับทีนาระเสร็จก่อนนะคะเผื่อจะได้ไปสมัครงานที่นั่น
2: โอ้แต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่อ่ะ
1: มีอะไรป่ะคะ
2: เอ๊ะนี่คุณถามถึงห้างทีนาระบ่อยอ่ะเนี่ยเป็นสปายป่ะเนี่ย
1: โอ้โหคุณสปายอะไรจะมาถามอะไรพ่องๆแบบนี้ล่ะฉันอยากรู้เฉยๆจะได้เตรียมตัวถูก
2: ผมว่าคุณไปทำงานที่นั่นนะคุณจะตกใจมากกว่าเดิม
1: ทำไมอ่ะบอกฉันหน่อยสิฉันอยากรู้ว่าม
2: ันบอกไม่ได้คุณเป็นความลับอ่ะแต่ว่าตั้งแต่ผมเข้ามาทำงานเนี่ยผมก็ได้เรียนรู้นะว่าในโลกธุรกิจเนี่ยไม่มีคำว่าเพื่อนแท้มีแต่เรื่องของผลประโยชน์เท่านั้นนะ

0: God.
1: ใครนะ
2: น้ำ
3: Yo, with you. What's good? Come on, give me a hug.
1: โชคดีมากที่เจอพี่เนี่ยสบายดีนะ
2: ดี
0: Hi.
2: รอน้ำ
0: อาหารบ้านอยู่อ่ะ so buzzing I love it บอกให้เขาผัดอันนี้มาเพิ่มอีกนะอร่อยมาก it's so good
3: พี่ทิพย์ผมฝากบอกแม่บ้านหน่อยนะว่าเอาผัดอะไรเนี่ยในจานหนึ่งแฟนผมชอบมาก
0: thank you อยู่ต้องกินไข่เจียว
2: พี่นายยังไม่ได้บอกพี่มาเลยนี
3: ่
2: ว่าทำไมถึงกลับมาเนี่ยตอนนี้นายต้องเตรียมตัวสอบไม่ใช่เหรอ
3: แล้วแม่บ้านเตรียมห้องให้ผมเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมฝากบอกหน่อยนะว่าเอาของกินพวกเนี้ยขึ้นไปบนห้องให้หน่อยวันนี้เหนื่อยมากอยากพักผ่อนแล้วไปลูกวัด
0: ยังกินไม่อิ่มเลย
3: เดี๋ยวขึ้นมีข้างบนเหนื่อยละ
0: ไปดู

0: Yo, sir. How you doing?
1: จะกลับมาทำไมเนี่ยนี่แกไม่เรียนแล้วเหรอ
2: สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะแจฟ้า Am I right?
3: Yeah, sure.
1: ใครเนี่ย
0: Oh, she's my girlfriend. เรากำลังจะมีเบบีด้วยกันครับ
1: มีลูกเหรอแกจะมีลูกได้ยังไงฮะฉันรับไม่ได้ฉันรับไม่ได้จริงๆนี่แกคิดบ้าอะไรของแกอยู่ฉันกับแม่ส่งแกไปเรียนให้แกเอาความรู้มาช่วยที่บ้านสมองยังไปคิดบ้าอะไรอยู่นะ
0: ผมแค่คิดถึงบ้านผมอยากพาเมียกลับมาคลอดที่นี่แล้วผมผิดอะไร
2: ใช่ค่ะชีวิตคนเราอ่ะไม่ต้องเดินตามสเต็ปก็ได้เนาะเดินไปข้างหน้าบ้าง

0: ย้อนหลังบ้างหยุดบ้างอะไรก็จบปลายทางเหมือนกันนั่นแหละค่ะ
1: เฮีย
2: ฉันไม่ได้ขอความเห็นคนนอกครอบครัว
1: แจ๋ถ้าแจ๋ไม่ฟังที่ลูกกวาดพูดงั้นเราก็ไม่มีอะไรต้องคุยไปลูกกวาด
3: แกไม่ฟังพี่กันเหรอแกเห็นคนอื่นดีกว่าครอบครัวงั้นเหรอ
1: แล้วผมผิดอะไรจะมายัดเยียดให้ผมผิดอยู่ได้แค่กลับมาบ้านเนี่ยทำไมต้องทำให้เป็นเรื่องด้วย
4: แกควรที่จะปรึกษาหรือไม่ก็บอกเราเกี่ยวกับเรื่องเมียของแกบ้างนะเราจะได้ช่วยกันคิดแก้ปัญหากันไงไม่ใช่คิดเอาแต่ใจตัวเองแบบนี้นะเว้ย
3: ยังไงแกก็ต้องกลับไปเรียนและฉันจะไม่มีทางเอาผู้หญิงคนนี้มาเป็นน้องสะใภ้ฉันเด็ดขาด
5: ฉันผิดหวังในตัวแกจริงๆที่แกทำตัวแบบนี้ถ้าแกไม่ฟังพี่แกนะฉันจะตัดขาดแกออกจากชีวิตเหมือนที่เคยตัดพ่อของแกมันแล้ว
1: เว้ยเว้ยเว้ยเว้ยเว้ยเฮ้ย sorry I'm sorry I'm sorry แม่แจ๋ฟังผมก่อนนะแม
6: ่ผมขอโทษ
1: ผมขอโทษที่ผมคิดน้อยเกินไปผมไม่คิดว่าจะทำให้แม่กับแจ๋ต้องผิดหวังในตัวผมแบบนี้แต่ผมไม่ได้เลิกเรียนผมยังจำคำสัญญาที่ให้กับแม่กับแจ๋ฟ้าได้ผมไม่มีทางทำให้แม่กับแจ๋ฟ้าต้องผิดหวังแน่นอน
5: แต่แกยังต้องไปเรียนแกจะมีลูกไม่ได
1: ้ผมถึงต้องมาขอให้แม่กับแจ๋ฟ้าช่วยครับผมสัญญานะครับว่าถ้าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วลูกกวาดคลอดแล้วผมจะบินกลับไปเรียนทันทีเลยครับ
2: แล้วแกจะให้ฉันบอกคนอื่นว่าอะไรฮะ
1: มันก็ไม่มีระยะเนี่ยครับเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับผมคนแรกอาคิวชันเขาไม่กล้าพูดหรอครับเพราะเดี๋ยวมันจะเข้าตัวเองแล้วอีกอย่างผมมีความรับผิดชอบมากกว่าเจ้าภาพนะครับ
5: ฉันเหนื่อยแหละฉันเหนื่อยที่จะจัดการกับเรื่องนี้แหละแกจัดการกันเองก็แล้วกันน้องรักของแกนี่
2: แกต้องสัญญากับฉันจริงๆว่าแกจะกลับไปเรียนให้จบ
1: ผมสัญญาด้วยชีวิตแล้วก็หัวใจผมเลยครับแจ๋ผมรู้ว่าแจ๋รักเป็นห่วงแล้วก็ตั้งความหวังไว้กับผมสูงผมจะไม่ทำให้แจ๋ผิดหวังแน่นอนครับ

0: แกสัญญาแล้วแกก็ต้องทำให้ได้นะเข้าใจไหม
1: ครับขอบคุณมากนะครับแจ
2: Thank you so much

0: ถ้าแกไม่ฟังพี่แกนะฉันจะตัดขาดแกออกจากชีวิตเหมือนที่เคยตัดพ่อของแกมันแล้วหยุดนะคุณวิชัยฉันบอกให้หยุดไงบอกว่าไม่ให้ไปบอกว่าให้หยุดไงหยุดสิคุณจะไปไหนฮะคุณจะทิ้งทุกคนไปแบบนี้ไม่ได้นะ
1: ผมเบื่อพันขอผมใช้ชีวิตที่เหลืออย่างสงบเถอะ
0: แล้วลูกล่ะและบริษัทโลจิสติกของอปาล่ะ
1: ลูกนะเขาโตแล้วเขาดูแลตัวเองได้ชมบริษัทโลจิสติกเนี่ยคุณก็ดูแลเองได้อยู่แล้ว
0: แต่คุณก็รู้ว่าฉันเข้าไปทำงานที่นั่นน่ะเพราะว่าคุณอปาเขาไว้ใจคุณเขาไม่ได้ไว้ใจฉัน
1: แต่คุณก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าบริษัทที่อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะคุณอปาเองเนี่ยยิ่งรู้ดีจะมีผมหรือไม่มีผมมันก็เหมือนกันนั่นแหละ
0: แล้วฉันล่ะคุณจะทิ้งฉันเหรอ
1: ผมเบื่อที่จะต้องมาต่อสู้แข่งขันให้ผมไปเถอะผมไหว้ละผมขอโทษนะที่ผมทำให้คุณเสียใจอ่ะแต่คุณจะเสียใจเพราะผมเชื่อเถอะว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้าย
0: ไปเลยไปเลยอยากไปไหนก็ไปเลยไปสิไปไปเลย

0: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
2: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพอร์พมีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
3: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อBlood Sugar Supportได้ที่ Net Shopping

0: ฟ้าผมหล
1: ฉ
0: ั
1: ัน
0: บ
1: ไม่เข้าใจว่าทำไมผู้ชายบ้านนี้ชอบสร้างแต่เรื่องอะงานแต่งตังยังไม่จบไอ้เจ้าน้ำนี่ก็พาผู้หญิงบ้านที่ไหนมาอีกก็ไม่รู้แล้วนี่ยังมีไอ้เจ้าดินอีกนะโทรมาบอกฉันว่าร้านที่กรุงเทพอาจจะไปไม่รอดด้วยเผลอๆจะไปถูกเขาโกงอีก
0: แต่ผมว่ามันก็ดีแล้วนี่ดินเขาก็จะได้รู้เวลาทำงานกับคนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายคุณก็ดึงเขากลับมาทำงานที่ห้างสิจะได้มีคนไว้ใจอยู่ข้างๆตัว
1: ไม่รู้จะมีใครทำเรื่องเดือดร้อนอะไรอีกหรือเปล่าเหนื่อยจะตามแก้แล
0: ้
1: ว
0: ไม่ว่าแกจะมีปัญหาอะไรเข้ามาเนี่ยแกจัดการได้หมดอยู่แล้วเมียของฉันเนี่ยเก่งที่สุด
1: ปัญหาอะไรไม่กลัวนะกลัวอยู่เรื่องเดียว
0: เรื่องอะไร
1: เรื่องไอ้ผ้าไปสิกลัวว่ามันจะกลับมาถ้ามันกลับมาเมื่อไหร่

0: We're safe now. ครอบครัวยูอ่ะจะช่วยทำให้เราปลอดภัย
1: ยูสัญญานะว่าจะไม่ทิ้งไ
2: อ้แน่นอนอยู่แล้วสิใครมันจะไปทิ้งคนที่เรารักได
1: ้งั้นเดี๋ยวไอไป
2: น้ำ
1: น้ำแป๊บเดียวนะ

0: ซอยบ้านเนี่ยเป็นซอยที่ไหนละมีทั้งบ้านไอบ้านกรุงทุมบ้านเสถียรภาพเที่ยวเจอที่อเมริกาจำได้ไหม
1: แต่บ้านยูเนี่ยน่าจะใหญ่แล้วก็สวยที่สุดแน่เลยใช่ไหม
0: ยังซื้อบ้านกรุงทุมไม่ได้หรอกถึงบ้านแกจะรู้เก่าเนี่ยแต่ของข้างในนี่โคตรแพงเลยแค่รถที่จอดอยู่หน้าบ้านนะก็แพงมากแล้วอยู่ร้อนไหม
1: นิดนึง but I like the weather who is that
0: คิวตังอะ
1: ดูท่าทางรวยดีนะ
0: หลอมผู้บริหารห้างทีนั่นละไม่รวยได้ไง
1: สวัสดีค่ะอาคิวตังใช่ไหมคะหนูลูกกวาดนะคะแฟนน่านน้ำค่ะ
2: สวัสดีจ้ะคิวได้ข่าวว่าน้ำกลับมาวันนี้กลับมายังพี่บ้านเหรอกลับมานานไหม
0: ไม่ใช่นานอะซื้อรถใหม่เหรอวันหลังยืมคำหน่อยดิ
2: ได้สิน้ำอยากใช้เมื่อไหร่ก็บอกนะ
1: แล้วนี่อาคิวกำลังจะออกไปทำงานเหรอคะ
2: ครับ
3: แจ๋บอกว่าไงให้โกนหัวโกนเขาก่อนออกมาใช่ไหมฮะ
4: แล้วเธอแต่งตัวอะไรที่นี่บ้านคนอื่นเขามีกฎมีระเบียบแต่งตัวให้มันเรียบร้อยมิดชิดกว่านี้หน่อย
2: น้ำกลับมาทั้งทีเราเลี้ยงต้อนรับน้ำหน่อยไหม
4: ไม่ใช่เรื่องของนายปะเอาเวลาไปสนใจเรื่องของตัวเองไปแล้วเอาอะไรมาก็เอากลับไปด้วยก็แล้วกันคนที่นี่เขาไม่อยากรับ

0: อะไรเนี่ยแจ
1: อะไรคุยกับมันทำไม
0: มันญาติแล้วนะเนี่ย
1: ทำเท่ต่อหน้าหญิง
0: โอ้แจ
1: ไปโกนหนวดซะไปน่ารำคาญ
2: แต่คิวตังเขาใจดีเนาะเอาจริงน่าจะใจดีที่สุดในบ้านนี้เลยด้วย

ส่อแววงานแต่งตระกูลใหญ่ทีนาระกับยุทธิเทียนล่มสะเทือนความสัมพันธ์สองตระกูลวงในเมาส์ห้างซันเตรียมเสียบร่วมทุนโปรเจกต์ใหญ่กับยุทธิเทียนแทน

0: แกว่าหน้าคุ้นๆไหม
1: ใครอ
0: ่
1: ะ
0: เด็กผู้หญิงคนนี้ไงฉันมีความรู้สึกหน้าคุ้นๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะ
1: ก็อาจจะเป็นดาราหรือนางแบบมาก่อนก็ได้นี
0: ่ฉันว่าไม่ใช่นะ
2: น้ำ
0: มาทำไม
2: คิวเห็นว่าน้ำเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศอ่ะเลยน่าจะคิดถึงอาหารไทยก็เลยให้แม่บ้านที่บ้านใหญ่ทำน้ำพริกเม็ดบัวปลาย่างมาฝาก
3: ขอบคุณครับคิวไม่ได้กินนานเลย
4: น่าทานมากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
2: ครับ
0: เสร็จธุระก็กลับไปได้แล้วคนที่นี่จะพักผ่อนกัน

0: ขายังไม่ได้ทำอะไรให้เลยทำไมต้องไปโกรธอะไรขนาดนั้นเ
1: นาะก็ไม่ชอบให้ไม่ต้องมายุ่งกับน้องชายฉันแบบนี้นี
2: ่คิวผมขอโทษนะที่เมื่อกี้แจกพูดไม่ดีกับคิวอ
3: ่
2: ะ
3: ไม่เป็นไรคิวชินแล้วแค่นายไม่โยนอาหารพวกนั้นทิ้งก็ดีแค่ไหนละ
2: ผมขอโทษนะคิวที่เคยทำแบบนั้นนะมันไม่ดีเลยอะ
3: ไม่เป็นไรเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปเถอะ
2: แสดงว่าเราเริ่มกันใหม่ได้

0: นี่ไปเมืองนอกไม่กี่ปีที่เปลี่ยนไปเยอะนะ
1: ก็เปลี่ยนเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นเนี่ยครับแสดงว่าเราไม่ได้โกรธอะไรกันแล้วใช่ไหมครับ
0: อืม

0: รีบไปไหนครับเนี่ยนัดใครไว้หรือเปล่า
1: ฮะ
0: ก็เห็นคุณดูเวลาตั้งหลายครั้งแล้วอ่ะนี่ครับเอกสารส่วนน้ำที่คุณให้ตามผมรวบรวมให้เรียบร้อยแล้ว
2: ขอบใจมากเออนี่เดี๋ยวหลังเลิกงานเดี๋ยวฉันไปเจอน้องเน่งด้วยสิไม่ได้เจอแกมานานแล
0: ้วได้สิครับเออแล้วผมมีผู้หญิงคนนึงจะแนะนำให้คุณรู้จักด้วย
2: ใคร
0: เขาเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกอ่ะน้องเน่งชอบเขามากเลยนะถึงขนาดเป็นเบสเฟรนเลยแหละแล้วเขายุ้ยผมจีบด้วย
2: แล้วนายชอบเขาหรือเปล่า
0: ผมก็ไม่ใช่วัยรุ่นแล้วอ่ะไม่ใช่เจอปุ๊บจะชอบปั๊บเลยก็คงต้องดูกันไปก่อน
2: มัวแต่ช้าระวังจะโดนตัดหน้านะฉันไปก่อนละครับแจ๋
3: ปังแกไปก่อเรื่องอะไรไว้ฮะ
4: ปล่อยให้คุณเทียนน่ะเขาโทรมาด่าฉันจนแทบจะถอนหงอกฉันหมดหัวแล้ว
2: คุณเทียนเขาโทรมาด่าแจ๋เรื่องอะไรครับ
3: ก็เรื่องหนูด่าสิ
4: เขาบอกให้แกกับฉันไปหาเขาที่บริษัทเดี๋ยวนี
2: ้เดี๋ยวแจ๋วันนี้ผมมีนัด
3: นี
4: ่ถ้าแกไม่ไปนะฉันจะต้องไปลากแกให้ไปกับฉันจนได้เข้าใจไหม
2: ฉันควรทำไงวะ
0: ผมว่าไปให้มันจบๆเถอะ
5: ผมอยากให้ลือมีครอบครัวอยากให้ลือแต่งงานกับลูกของคุณเทียนตอนนี้มั่นกันมากี่ปีแล้วนะ
6: 4ปีแล้วครับ
5: ถ้าหากว่าสองตระกูลนี้ดองกันได้เราก็จะเปรียบเหมือนกับกำแพงเหล็กที่พวกซันมันไม่สามารถที่จะมาทำอะไรเราได้
6: แต่ป้าครับผมยังไม่พร้อม
5: เรื่องนี้มันต้องพร้อมอะไรกันตังหรือเป็นลูกชายของทีนาราที่ป้าฝากอนาคตเอาไว
6: ้ครับป้า
7: เลื่อนนับไปก่อนสัก 2-3 ชั่วโมงได้ไหมตอนนี้ต้องรีบเข้าไปหาคุณเทียนก่อนมีธุระสำคัญ
8: แม่อยู่ไหนอ่ะ
3: กำลังจะไปหาคุณเทียนที่บริษัท
4: ก็ไอ้ตังสิมันดันไปก่อเรื่องไว้มันไปถอนมั่นหนูด่าเขา
8: แล้วทำไมไม่มีใครบอกหนูเลยแม่เดี๋ยวหนูโทรกลับนะโรงเรียนน้องอุ่นโทรมาทำไมก็ไม่รู
9: ้ค่ะค่ะ
8: สวัสดีค่ะว่าไงนะคะ
9: อุ่นอุ่นลูกอุ่นเป็นอะไรลูกอุ่นอุ่นอุ่นอุ่นอุ่นอุ่นเป็นอะไรลูก
8: เดี๋ยวคุณแม่ร้องนอกก่อนนะคะเข้าไปไม่ได้ค่ะ
9: ฝากผังลูกด้วยนะคะ
8: ได้ค่ะ
9: ฝากลูกด้วย
10: ฝาฝานี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะแล้วทำไมน้องอุ่นถึงชักอ่ะ
9: ไม่รู้ครูแค่โทรมาบอกว่าลูกไข้สูงแล้วก็คอแข็งก้มไม่ได้แต่ว่าเมื่อกี้ลงรถแล้วลูกก็ชักเลย
10: เดี๋ยว
9: ลูกจะไม่เป็นไรใช่ไหม
10: นี่คุณฟังผมนะลูกจะต้องไม่เป็นอะไร
9: ฉันฝากลูกก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปจัดการเรื่องตังก่อนมันสร้างเรื่องอีกแล้วมันจะทำให้ตระกูลเราพังหมดแล้วมันสร้างเรื่อง
10: ไม่คุณเลิกคิดเรื่องอื่นได้แล้วคุณลูกของเราเนี่ยอยู่ในห้องฉุกเฉินนะแล้วคุณจะทิ้งแกไปแบบนี้เหรอคุณต้องปล่อยให้คนอื่นเขาจัดการมากเรื่องที่สำคัญที่สุดตอนนี้นะเราต้องดูแลลูกของเราคุณจะต้องมาแต่ไหน
0: ผมต้องเข้าไปประชุมแทนเจ้านายผมนะครับแบบกระทันหันเลยก็เลยไปดูเจ้าเน่งซ้อมมวยไม่ได
11: ้แล้วนางก็จะไม่ยอมไปซ้อมด้วยนะครับถ้าคุณไม่ยอมไปดูอ่ะ
12: คุณก็เลยอยากให้ฉันไปดูน้องเน่งชกมวยแทน
11: เจ้าเน่งเขาติดคุณมากเลยอ่ะ
0: เขาอยากเจอคุณตลอดเลยแล้วเขาก็ไม่ยอมกินข้าด้วยถ้าผมไม่สัญญาว่า
11: จะพาไปเจอคุณนะ
12: ตกลงค่ะเดี๋ยวฉันไปดูน้องเน่งแทนคุณเอง
13: แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปส่งบ้านแล้วก็ส่งเข้านอนด
0: ้วยจริงเหรอครับเออแต่เรื่องไปส่งนี่ไม่เป็นไรนะครับผมน่าจะเข้าไปรับแกได
11: ้ถ้าผมไม่ต้องไปที่ไซต์งานก่อสร้างนะครับ
0: เอ๊หรือว่าผมต้องเข้าไปแทนคุณตัง
12: ถ้างั้นคุณก็อยู่จัดการงานของคุณไปค่ะส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวฉันรับจบเอง
0: ขอบคุณนะครับคุณวาดคุณนี่นางฟ้ามาโปรดผมจริงๆเลย
13: อย่าเพิ่งแน่ใจไปเลย
12: ค่ะฉันอาจจะเป็นซาตานก็ได
0: ้ขอบคุณนะครับ

0: ฉันมาพบคุณเทียนค่ะ
1: สักครู่นะคะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณเทียน
2: สวัสดีครับ
0: ว้ายตายจริงทำไมต้องทำกันรุนแรงแบบนี้ด้วยคะ
3: มันยังน้อยกว่าที่น้องชายคุณทำกับลูกสาวผม
0: พี่คุณอย่าค่ะ
3: มึงทำให้ครอบครัวกูอับอายมึงคิดบ้างไหมลูกสาวกูมั่นกับมึงมา4ปีแล้วอยู่ๆมึงจะไม่แต่งลูกสาวกูจะเอาหน้าไปไว้ไหน
0: ก็ไว้ที่เดิมนั่นแหละค่ะที่ผ่านมาพฤติกรรมลูกสาวคุณก็เฉาโชว์จนคนทั่วทั้งจังหวัดเขารู้กันหมดแล้วลูกสาวคุณยังไม่อายเลยก็ไอ้แค่ถอนมั่นฉันคิดว่าแค่นี้ลูกสาวคุณรับได้ค่ะ
1: ป้ามาดูมันด่าหนูดิ
4: แล้วคุณมาด่าลูกสาวฉันแบบนี้ยังไงฮะ
0: ฉันไม่ได้ด่าค่ะแต่ถึงเวลาที่เราควรจะต้องพูดความจริงกันสักทีเราอาจจะผิดที่ขอถอนมั่นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกคุณจะมาด่าหรือว่าทำกับเราหยาบคายแบบนี้นะคะในเมื่อเราผิดกันทั้งสองฝ่ายฉันคิดว่าเราควรจะมาจัดการจบเรื่องนี้แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่ดีกว่านะคะ

0: มันจะอะไรกันนะกันหนากลับไปไขกุญแจรถเนี่ยฮะ
1: รถที่บ้านเนี่ยจอดไม่ได้ฉันต้องหลายคันทำไมฉันจะเอาไปใช้ไม่ได้อ่ะ
2: คือกุญแจไม่ได้อยู่กับพวกเราค่ะ
0: คนใช้บ้านเนี่ยไม่ได้เรื่องเลย
1: ไปหยิบกุญแจมาให้ฉัน
3: ไปดิเร็ว
4: โวยวายอะไรกันอ้าวไอ้น้ำ
1: กอร์ดิน
4: แกกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยแล้วนี่ใครเนี่ยอย่าบอกนะว่าแฟนแกหึ
1: ก็เมื่อกี้ขับรถมาใช่ไหมผมขอใช้รถแป๊บเดียวจริงผมมีธุระด่วนมากผม
4: ก็เรียกรถมาจากสนามบินเสียใจด้วยว่ะ B1 B2 จ้าฝากเอากระเป๋าไปเก็บที่ห้องด้วยจ้ะ
0: ได้ค่ะ
4: ขอบคุณจ้ะส่วนแกกอเพิ่งกลับมาไม่ได้เจอกันตั้งนานมาคุยกับกอก่อนจะรีบไปไหนเนี่ย
1: กอผมรีบจริงๆกอ
4: เออคุยกับกอ

0: ต้องกลับไปนะ
1: เรื่องถอนมั่นเป็นไงบ้างครับ
2: จบได้ดีไหมครับ
3: โดนชกกันแบบนี้ก็ไม่ต้องเคลียร์แล้วแหละปล่อยให้แสนพันเขาจัดการเอง
0: เพราะสำหรับผมเรื่องนี้มันจบตั้งแต่ตอนที่ผมบอกแสนพันแล้วเออแล้วสถานการณ์ที่ห้างตอนนี้เป็นไงบ้าง
2: ก็ปกติดีนะครับ
0: ไม่มีใครมาวุ่นวายหรือว่าก่อกวนอะไรใช่ไหม
1: ไม่มีนะครับอ๋อ
2: เหมือนจะมีครับเรื่องไซต์งานก่อสร้างที่สวนน้ำครับ
1: มีปัญหารอให้คุณตังเข้ามาตัดสินใจครับ
0: ได้จัดการเลย
2: โอเคครับ

0: ี้ฝนตกดูน่ากลัวจัง
1: นั่นสิไม่เป็นไรไม่เป็นไร

0: คุณหมอน้องอุ่นเป็นยังไงบ้างคะ
1: น้องอุ่นปลอดภัยแล้วนะครับหมอคิดว่าน้องน่าจะเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบครับคงต้องอยู่โรงพยาบาลอีกสักพักหนึ่งหมอจะได้ดูแลอาการอย่างใกล้ชิดครับ
2: ถ้าอย่างนั้นก็ทำทุกอย่างที่คุณหมอเห็นสมควรเลยนะ
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะ

0: คุณตังไปไหนล่ะครับ
1: ผมเห็นคุณตังเดินไปที่ไซต์ก่อสร้างครับน่าจะแถวๆสวนน้ำ
2: รถนะคร
3: ับ
2: เห็นคุณตังไหมคร
3: ับ อ๋อเห็นเดินไปทางนู้นนะครับ
2: อ๋อโอเคครับ
3: ครับผม

0: คนไข้มีภาวะเลือดออกในสมองค่อนข้างมากสมองบวมและตอนนี้จำเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจในการพยุงอาการครับ
1: คงไม่มีอะไรที่ทำให้พวกเราเนี่ยมีความรู้สึกที่ดีขึ้นได้นอกจากน้องชายคุณตายไปซะ
2: ก่อนที่ตังมันจะตกบันได
3: มันเบิกเงินบริษัทออกไปตั้งหลายสิบล้าน
4: คุณตังไปหาผู้หญิงคนนี้เดือนละไม่ต่ำกว่า 2-3 ครั้งเธอชื่อว่าโสภินครับ
5: วางแผนยังไงถึงเข้าไปรู้จักเขา
6: คุณก็ไปถามลูกน้องเขาคุณนนทสุดไงคะ

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Hey I'm Tyson Lindsay and I'm back teaming up with Bajanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new fully furnished multi-million dollar home in Orange County Welcome to Home Sweet Win Play Bajanka to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bajanka.com for more details.

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: การแข่งขันในรอบร็อกเอาท์ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยทำให้เราได้ผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครบทั้ง3วัยวัยเด็กทั้งหมด5คนน้องน้ำโมน้องมาวินน้องน้ำผู้น้องนายาน้องเปยวัยเก๋า6คนลุงอำนวยลุงแอคลุงดวงลุงโจลุงวูและพี่เก๋วัยรุ่น7คนเฟิร์สแพรวาซอฟมัสการเจและไหมป่านวันนี้กับการแข่งขันในรอบทู่แชร์วัยรุ่นใครจะสามารถคว้าเก้าอี้2ตัวสุดท้ายไปครอบครองได้สำเร็จร่วมเชียร์และให้กำลังใจกันเลยครับ
2: สนับสนุนรายการโดยปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
1: ครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมากันแล้วนะฮะไม้ทองคำสามวัยครั้งที่6รอบทูแชร์หรือรอบรองชนะเลิศรอบนี้รอบทูแชร์ครับเก้าอี้สองตัวสุดท้ายใครจะได้นั่งต้องติดตามกันนะครับแน่นอนตอนนี้ทั้งสามท่านรอพร้อมอยู่แล้วครับคณะกรรมการทั้งสามท่านครับท่านแรกครับอโนชเชิญยิ้ม
1: สวัสดีครับ
0: พี่สุนารีราชสีมา
1: สวัสดีครับ
0: และคุณครูสลาคุณวุฒิ
2: สวัสดีครับคร
1: ูสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะครับนี่คือรอบทูแชร์หรือรอบรองชนะเลิศนะครับหา2คนสุดท้ายในแต่ละวัยเราจะเริ่มมาที่วัยรุ่นก่อนมีทั้งหมด7คนด้วยกันใครจะเป็น2คนสุดท้ายเข้าสู่รอบชิงน่าติดตามมากในรอบนี้คนที่จะได้นั่งเก้าอี้ต้องมีอะไรเหนือกว่าคู่แข่งครับอโนทฮะ
2: เสน่ห์และความมั่นใจ
0: เสน่ห์กับความมั่นใจ
2: ครับผม
0: พิสูจน์แล้วครับ
1: สุว่ามาถึงจุดนี้มาถึงรอบนี้แล้วเนี่ยทุกคนมีคุณสมบัติที่จะเป็นแชมป์ได้เท่าๆกันเลยนะฮะแต่ว่าหัวใจวันนี้วัดกันที่ใจจริงๆเลยใครควบคุมได้ดีที่สุดคนนั้นได้เปรียบค่ะ
0: ครับผมอยู่ที่หัวใจเลยนะสำคัญเลยนะครับผมครูแล้วครับ
3: คนร้องก่อนต้องร้องให้ดีที่สุดถ้าคะแนนเต็มร้อยร้องให้ 100% ไม่ก่อนเลย
0: ครับ
3: เพราะเราจะไม่มีโอกาสแก้ตัวแต่ว่าคนที่ร้องทีหลังเขามีโอกาสแก้เกมเขารู้ว่าเราร้องว่าแค่ไหนอย่างไรแล้ว
0: ครับ
3: เพราะฉะนั้นแต่ละคนร้อง1เพลงต้องเอาให้ดีที่สุดครับดีกว่าเท่านั้นถึงจะได้ไปต่อครับ
0: ทำให้ดีกว่าเท่านั้นเพื่อจะได้นั่งยาวๆแล้วก็ได้ไปต่อด้วยนะครับขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะฮะ
4: ที่พูด3คนเนี่ยนภัณฑ์ว่าใครคมกับเขาหมดอ่ะ
0: โอ้โหมันก็ต้องคนแรกสิครับผม
4: เอออันนี้คบกันยาว
0: คบกันยาวเลยล่ะทั้ง3ท่านแล้วครับผม
4: ครับ
0: นะฮะในมุมต่างๆของท่านแต่ละท่านก็จะช่วยให้ผู้แข่งขันได้เข้าใจว่าเขาควรจะทำอย่างไรกับการแข่งขันในวันนี้นะครับผมอ่ะคุณผู้ชมครับเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะครับใครที่มีหนี้ฟังดีๆครับมีเรื่องที่ต้องบอกครับเป็นโครงการของรัฐปิดหนี้ไวไปต่อได้ช่วยคนเป็นหนี้ไม่เกินแสนครับผมโดยบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดหรือแซมเปิดโอกาสให้ลูกหนี้รายย่อยบุคคลธรรมดาที่เป็นหนี้เสีย NPL เกินกว่า90วันณวันที่30กันยายน2568ประเภทบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลและติ่งหนี้ไม่เกิน 100,000 บาทมีให้เลือกแบบจ่ายปิดจบลดเงินต้นสูงสุด 50% แล้วปิดบัญชีหนี้ทันทีหรือถ้าใครไม่ไหวก็เลือกแบบผ่อนชำระหนี้เป็นงวดก็ได้ลดเงินต้น 30% ไม่มีดอกเบี้ยผ่อนได้นานสูงสุดถึง3ปีใครที่มีหนี้เข้าไปเช็คสิทธิ์และลงทะเบียนดูรายละเอียดหรือสแกน QR Code ตามที่ขึ้นทางหน้าจอง่ายๆแบบนี้ครับ1ครับเว็บไซต์แซมครับ www.sam.or.th 2เว็บไซต์แบงก์ชาติครับที่ www.bot.or

0: .gs/created ครับ3ฮะแอดไลน์ที่ @samsocialamc อย่าลืมใส่เครื่องหมายแอดด้านหน้าด้วยนะครับและสุดท้ายคือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Sam Contact Center 1443กด6กันเลยนะครับอย่าลืมนะฮะเช็คกันให้ดีฮะระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กันด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับเราพร้อมจะเข้าสู่การแข่งขันแล้วกติกาการแข่งขันเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ
1: กติกาในรอบรองชนะเลิศผู้เข้าแข่งขันทั้ง3วัยจะต้องทำการแข่งขันและชิงเก้าอี้ใครที่ได้นั่งเก้าอี้2ตัวสุดท้ายในแต่ละวัยไปจนจบการแข่งขันเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันทีและแชมป์ประจำวัยจะได้รับเงินคนละ 100,000 บาท
0: นี่คือกติกาในรอบทูแชร์หรือรอบรองชนะเลิศนะครับร้องคนละ1เพลงครับจากนั้นกรรมการจะตัดสินว่าคุณมีสิทธิ์ได้นั่งเก้าอี้หรือไม่นะครับในกรณีที่เก้าอี้ทั้ง2ตัวมีผู้นั่งเรียบร้อยแล้วจะเกิดศึกชิงเก้าอี้การชิงมี2แบบครับแบบแทนที่เลยและก็แบบดวลเสียงสดนะครับผมพร้อมแล้วนะครับไปพบโค้ชหลิวและน้องๆวัยรุ่นครับเชิญครับ

0: ครับผมโอ้สวัสดีโค้ชหลิวนะครับแล้วก็สวัสดีทั้ง7ท่านเลยนะครับนี่คือโฉมหน้าผู้แข่งขันวัยรุ่นของเราในรอบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเริ่มแนะนำจากคนที่อยู่ต่อจากโค้ชหลิวนะฮะการกิจการครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ซอฟธัญลักษณ
2: ์สวัสดีค่ะ
0: เจจักรกิจ
3: สวัสดีครับ
0: แพรวาพนิดา
4: สวัสดีค่ะ
0: เฟิร์สเจษฎาพงศ
5: ์สวัสดีครับ
0: ไม้ป่านสิรินรัตน
6: ์สวัสดีค่ะ
0: และมัดอัญชลีพรครับ
7: สวัสดีค่ะ
0: ต้องถามโค้ชกันเลยวันนี้แต่ละท่านพร้อมมากน้อยกันขนาดไหนฮะ
8: เขามาแบบ 100% เต็มค่ะเกิน100ด้วยซ้ำบางคนนะคะโอ้โหฝึกซ้อมมาอย่างดีค่ะ
0: นะแบบว่าตื่นเต้นเป็นพิเศษมั้ยใน7คนนี
8: ้ก็มีนะก็มีแต่พอเขาร้องปุ๊บเขาก็คลายความตื่นเต้นลงไปค่ะใช
0: ่นะแล้วแต่ละคนนะครับการพัฒนาเขาจากรอบที่ผ่านมามาถึงรอบนี้ถือว่าเป็นยังไงบ้าง
8: ดีขึ้นเลยดีขึ้นเยอะเลยเรื่องแบบลูกเอื้อนเอ่ยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อารมณ์เพลงค่ะใช่
0: ก็คือได้คำแนะนำไปด้วยก็ไปปรับใช้ได้ด้วย
8: ถูกต้อง
0: นะครับ
8: บางคนนี่เขาแบบโอ้โหเต็มที่เลยมาแบบมั่นใจอ่ะไม่ต้องให้เราบอกด้วยซ้ำนี่เขาเก่งค่ะ
0: นะสุดหล่อของเราคนแรกเป็นไงฮะมาถึงรอบนี้ตื่นเต้นอยู่ไหมครับ
3: ก็ตื่นเต้นครับไม่คิดว่าจะเข้ามาถึงรอบนี้ครับก็ทำให้เต็มที่ที่สุดเลยครับ
0: ครับผมมาถึงสาวสวยบ้างคนต่อมาหนูแล้วครับลูก
9: ตื่นเต้นค่ะก็ไม่คิดว่าจะมาถึงรอบนี้เหมือนกันค่ะ
0: ครับผมขนม
5: ตื่นเต้นและกดดันครับผม
0: สองอย่างนะ
5: สองอย่าง
0: เขาแค่ตื่นเต้นนี่เราแถมกดดันไปด้วย
5: ใช่ครับ
0: กดดันใครเพื่อนหรือตัวเราเอง
5: กดดันทุกคนเลยครับมีแต่คนเก่ง
0: ๆนะหนูแล้วลูกเป็นไงคะ
10: หนูตื่นเต้นแล้วก็กดดันมากๆเลยค่ะแต่ว่าก็จะทำให้เต็มที่ค่ะ
0: เฟิร์สล่ะครับเป็นไงฮะรอบนี
11: ้ครับก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมครับแต่ว่าก็จะใช้ทุกอย่างที่มีมาทุ่มกับรอบนี้เลยครับ
0: โอ้โหที่มีอยู่นะไม้ป่านนี่ถือว่าเด็กสุดในทั้ง7คนเลยลูก
10: ใช่ค่ะ
0: มีกลัวไหมพี่ๆเขาเห็นความสามารถเขาแล้ว
10: ขนลุกเลยค่ะเพราะว่าพี่ๆแต่ละคนนี่คือแบบว่าปรมาจารย์นะคะ
0: ปรมาจารย์เลยนะเหมือนนักจีนเลยนะ
10: ใช่รอบนี้สำหรับหนูให้นิยามเลยว่าแบบ7เซียนประจันบาลค่ะ
0: โอ้โหนะ7เซียนประจันบาลนะหนูก็คือ1ใน7เซียนด้วยนะ
10: ค่ะแต่อาจจะ
0: เป็นตัวน้อย
10: โลลงมาหน่อย
0: อ๋อเลเวลต่ำๆลงมา
10: ค่ะ
0: พี่ๆก็อาจจะมีเลเวลที่สูงกว่าเรา
10: ใช่ค่ะ
0: มัดแล้วคะลูกเป็นไงรอบนี
12: ้วันนี้ก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมค่ะแต่ก็จะทำให้เต็มที่ค่ะ
0: เต็มที่นะเดี๋ยวก่อนแข่งขันเชิญโค้ชให้กำลังใจหน่อยครับ
8: ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะทำได้อยู่แล้วเต็มที่วันนี้เห็นความสามารถแล้วรับรองฉลุยฉลุย
13: ย้ำทำไมอ่ะ
8: ฉลุย
13: ฉลุยเดียวไม่ได้อ่ะ
8: ไม่ได้ต้องฉลุยซ้ำ
5: สองลุยสองลุย
8: ครับ
0: ฉลุยนะ
8: ฉลุยเลย
0: แล้วให้พวกเขาพูดตามไหม
8: จะดีใช่ไหมคะ
0: อ่ะ1 2 3
8: ฉลุย
0: โอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวเชิญโค้ชหลิวประจำที่เลยครับเชิญครับ
8: ได้ค่ะ

0: นะพร้อมการแข่งขันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับเรามีการจับฉลากกันเรียบร้อยแล้วว่าใครจะร้องก่อนหรือร้องหลังนะครับและคนแรกที่จะร้องคือน้องมัดครับนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆเชิญพักผ่อนด้านหลังเลยครับเชิญครับขอบคุณนะครับมัดเริ่มก่อนเลยเอาละครับการแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วกับการชิงเก้าอี้สองตัวนี้นะครับเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปนะครับผมนะเป็นไงลูกรอบนี้ร้องคนแรกเลยในเพื่อนๆ7คน
1: ก็ตื่นเต้นค่ะ
0: อืม
1: ตานะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะ
0: เ
1: พราะเสียงดีอยู่ค่ะ
2: มันต้องอย่างนี้อย่างนี้ลูก
0: พร้อมวันนี
1: ้พร้อมค่ะ
0: เพลงอะไรฮะที่จะมาร้องในรอบนี
1: ้บทเรียนราคาแพงค่ะ
0: บทเรียนราคาแพงนะครับผมอ่ะต้องถามโค้ชหลิวครับเพลงนี้กับน้องมัดครับ
3: ก็กังวลนิดหน่อยค่ะแต่ว่าพอเขาร้องแล้วค่อนข้างร้องได้แบบมีลูกเอื้อนที่เป็นลูกทุ่งแท้ๆอยู่เพราะว่าตอนแรกอย่างที่น้องบอกคือน้องจะถนัดเป็นลูกทุ่งอีสานแต่พอเขาเอื้อนลูกทุ่งแท้ๆก็ทำได้เหมือนกันเก่งมากค่ะ
0: ครับขอบคุณนะครับนะพร้อมครับคนแรกในกลุ่มวัยรุ่นทั้ง7คนนะครับไปพบกับน้องมัดอัญชลีพรครับบทเรียนราคาแพงเชิญครับ
4: ได้ผ่านเข้ามาในรอบรองชนะเลิศก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะไม่คิดว่าจะได้ผ่านเข้ามาถึงในรอบนี้ได้ค่ะทางครอบครัวก็ดีใจค่ะที่ได้รู้ว่าได้ผ่านเข้ามาในรอบรองชนะเลิศค่ะทางครอบครัวก็ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันค่ะรอบนี้กลับไปซ้อมก็พยายามฟังเยอะๆแล้วก็ซ้อมเยอะๆค่ะใช้เวลาตอนเลิกงานแล้วก็ไปทำงานค่ะกลับมาทำงานแล้วก็วันหยุดค่ะรอบนี้เลือกเพลงบทเรียนราคาแพงค่ะเพราะว่าเนื้อหาเพลงเขาดีแล้วก็อยากจะท้าทายตัวเองด้วยค่ะขอใจที่จริงให้ยิ่งบัง
5: พี่รู้สึกว่ายังได้อีกนิดนึงเพราะว่าเพลงนี้พอมันไม่ได้มีท่อนสูงมากอ่ะมันจะเรียบๆมันเลยแบบเนี้ยแทนที่มันจะเป็นกราฟที่พุ่งขึ้นนิดนึง
6: อ๋อค่ะหนูว่ากลัวโน้ตตรงสูงๆเนี่ยแหละค
5: ่
6: ะ
5: ไม่นะถึง
6: หนูเผื่อความตื่นเต้นหนูไง
5: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำได้อยู่แล้วเก่งอยู่แล้วสู
6: ้ลุย

0: ผลงานของน้องมัดนะครับเป็นไงบ้างประกาศผลสอบสิลูก
1: 85% ค่ะ
0: 85นะเกรด4เลยนะ85เนี่ย
1: เอาค่ะ
0: เอานะเอาไว้ก่อนนะ
1: เอาค่ะ
0: ไม่ต้องเต็มร้อยก็ได้ปกตินี่คนนี้เขาจะร้องเพลงแนวแบบอีสานอีสานวันนี้มาแนวภาคกลางนี่ต้องปรับตัวเยอะไหมลูกหรือเกรงไหม
1: เยอะอยู่ค่ะ
0: เออ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าก็เราก็เลือกมาแล้วใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็พร้อมลุย
1: สู้ค่ะ
0: สู้นะโอ้วันนี้มุ่งมั่นมากนะโค้ชหลิวแล้วครับผลงานของน้องมัดครับ
2: ค่ะก็เก่งมากเขาสู้เนาะก็ทำได้ดีค่ะวันนี้ทำได้ดีแต่ว่ามันก็จะมีความตื่นเต้นเนาะมันจะมีบางโน้ตที่เกือบไปละอะไรแต่ก็กลับมาได้เก่งมากๆค่ะเยี่ยมเลย
0: อานุชครับ
3: วันนี้ความตื่นเต้นหนูทำงานหนักมากเลยนะเท่าที่มองนะลูกมันเห็นอาการอะแต่ความน่ารักของเสียงความน่าฟังของเสียงหนูตั้งแต่พูดแล้วพูดก็เพราะร้องเพลงก็เพราะแต่มันมีโน้ตบางตัวเท่านั้นที่ผมอยากได้เท่านั้นเองลูก
1: ขอบคุณค่ะ
0: พี่สุครับ
4: ชอบเสียงมัดมากเสียงสาวอีสานแหบเสน่ห์แล้วมีพลังเสียงแบบนี้แล้วเลือกร้องเพลงลูกทุ่งภาคกลางมันทำให้ได้รสชาติที่แตกต่างดีไม่รู้นะส่วนตัวชอบแล้วมัดก็ทำได้ดีด้วยแต่มันก็จะมีบางจุดอะอย่างเช่นรักเนี่ยมันก็ไม่ถึงอะรักที่พึงจะได้แล้วมันขาดความสุดลูกเอื้อนบางลูกมันต้องมีลูกหยอดแล้วลูกขยี้อะหรอกอย่างประมาณนั้นแต่ก็ทำได้ดีค่ะลูกค่ะ
1: ขอบคุณ
0: ครูครับ
5: ยิ่งฟังยิ่งคิดตามมีความรู้สึกว่าถ้าเรื่องการร้องเพลงนี่สวรรค์ให้หนูมาเยอะมากเลยนะเพราะวันนี้กับเพลงนี้นี่ก็เห็นด้วยกับพี่สุตรงที่ว่าเราเอาเสียงแหบอีสานมาใช้กับลูกทุ่งภาคกลางมันได้ความแปลกมันได้เสน่ห์เสียดายว่ามัดต่อยแบบระวังตัวคือความประมาทมันเลยห่วงเรื่องความรอดไม่รอดมากกว่าเพราะไม่เพราะร้องดีแต่ไม่สุดครับเราเปรียบเทียบกับเพื่อนนะครับ
0: ครับผมขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะฮะยังไงได้ฟังแล้ว
1: จะเอาไปปรับปรุงในอนาคตข้างหน้าค่ะ
0: นะในโอกาสต่อๆไปได้เลยนะลูกนะ
3: เสียงพูดอย่างน่าฟัง
0: พร้อมลุ้นนะ
1: พร้อมค่ะ
0: เก้าอี้ว่างอยู่นะ
1: 2ตัว
0: 2ตัวนั่ง2ตัวเลยเหรอลูก
1: เอาตัวเดียวค่ะ
0: เอาตัวเดียวดีกว่านะมันนั่งลำบาก2ตัวลูกเป็นห่วงนะ
6: โอ้แล้วอยู่คางกันด้วยโอ้โห
0: ต้องนอนแทนแล้วล่ะ
6: ตำแหน่งนี้ต้องหนูอย่างเดียวนะ
0: เชิญคณะกรรมการลงคะแนนครับเชิญครับมาลุ้นกันครับคนแรกของวัยรุ่นนะครับในรอบทูแชร์และตอนนี้ครับผลการตัดสินของคณะกรรมการอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับมาลุ้นกันว่าเขาจะมีสิทธิ์ไปนั่งเก้าอี้หรือไม่คะแนนต้องได้ถึงมาตรฐานที่เราตั้งไว้ด้วยนะครับแม้ว่าเก้าอี้ยังว่างอยู่ก็ตามมีลุ้นนะครับและผลการตัดสินของน้องมัดคือ

0: มีสิทธิ์นั่งเก้าอี้ครับเชิญครับ
1: นะตามที่เธอได้บอกความต้องการเธอไว้ว่าขอนั่งก่อนนะฮะได้นั่งแล้วลูก
2: ได้นั่งเพราะคะแนนผมให้เยอะ
1: ให้มาเยอะใช่ไหม
2: ผมเยอะผมอยากเขานั่งชอบเสียงเขาจัง
1: ครับผม
2: คนนี้ไปดังแน่นอน
1: โอ้นะเกือบร้อยไหมฮะเกือบร้อยเต็มไหมฮะ
2: โอ้ยแต่ผมพูดไปสองคนนี้หงอยเหมือนต้นมายาลาบโดนมือเลย
1: โอ้วุบไปเลยเหรอฮะ
2: วุบวุบหมด
1: คุยเก่งจริงๆ เป็นไงลูกสบายไหมที่หน้าของเรา
3: สบายค่ะ
1: นะ
3: อยากนั่งยาวๆเลย
1: นะอ่ะตอนนี้ฮะเก้าอี้ตัวแรกเป็นของน้องมัดครับ
4: เปิดประเดิมคนแรกของเวทีได้อย่างสมความสามารถจริงๆครับยิ่งร้องยิ่งมีเสน่ห์แบบนี้ก็คว้าเก้าอี้ตัวที่หนึ่งเลยครับ
0: มีสิทธิ์นั่งเก้าอี้ครับเชิญครับ
1: ตอนนี้ฮะเก้าอี้ตัวแรกเป็นของน้องมัดครับนะ7คนตอนนี้นั่งไปแล้ว1คนมาต่อคนที่2ครับไปพบกับเจจักรกิจครับเชิญครับ

0: สวัสดีครับพี่เจพี่เจนะนี่แต่งตัวสงสัยต้องร้องเพลงเกี่ยวกับพวกช่างซ่อมอะไรสักอย่างหนึ่งประมาณนี้ผมเดานะใช่ไหม
1: ไม่ใช่ครับผม
0: ใช่เหรอ
2: เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแม่นนะ
0: ไม่แม่นไม่แม่นไม่แม่นคิดว่าอะไรฮะเขาร้องเพลงแนวไหนฮะอานนท์ฮะ
3: ดับเพลิง
0: มีเพลงเกี่ยวกับดับเพลิงด้วยนะฮะ
3: มีน้ำพันไม่ใช่นักฟังเพลงไม่ต้องมายุ่ง
0: ไม่สู้ล่ะเห็นจากการแต่งตัวนี
2: ้ก็น่าจะเกี่ยวกับความรักของหนุ่มสาวแรงงานมั้ง
0: แรงงานนะ
2: ใช่ประมาณนั้น
0: ครูล่ะครู
4: น่าจะเป็นเพลงเกี่ยวกับการสู้ชีวิต
3: กว้างไปครู
4: ครอบจักรวาล
0: ไว้ก่อนมีกว้างไป
4: ครอบจักรวาลไว้ก่อน
0: แต่งตัวเป็นไรเนี่ยเป็นไรเขาให้เป็นไรบอกอย่าเพิ่งบอกเพลงนะบอกคาแรคเตอร์เราก่อน
1: เป็น
0: เหมือนกับ
1: คนติดคุกครับผม
0: ผิดนักโทษ
3: ผิดหมดเลย
0: เดี๋ยวเราค่อยมาเดาว่าเพลงอะไรนะแต่ตอนนี้เก้าอี้ยังว่างอีกหนึ่งตัวตัวแรกนี่น้องมัดเขานั่งไว้เรียบร้อยแล้ว
2: เดี๋ยวขออนุญาตชุดนักโทษนี่เท่มากหน้าใสหรือเปล่า
3: ผมไม่ค่อยชอบผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่คดีอ่ะผมหนำใจผมครูสลาพูดไว้กว้าง
2: ขนาดกว้างยังไม่โดน
3: ไม่โดนเห็นป่ะนี่ๆนี่แล้วมันสะใจตรงนี้แหละโยมเอ้ย
0: ผ่านมาแล้ว1คนนี่ตื่นเต้นมั้ยเขาร้องผ่านไปแล้ว
1: ก็ตื่นเต้นอยู่ครับ
0: ตื่นเต้นอยู่นะแต่ควบคุมได้มั้ย
1: พอได้ครับผม
0: ซ้อมหนักกว่ารอบที่แล้วมั้ย
1: หนักกว่ารอบที่แล้วเลยครับผม
0: มีอะไรที่เราทําเพิ่มเติมบ้างเช่น
1: ก็คือออกกําลังกายครับผม
0: หนักขึ้น
1: หนักขึ้นครับผม
0: เช่นวิ่งเงี้ยเหรอ
1: วิ่งครับผมเอาพลังปอด
0: ให้มันแบบมีพลังเต็มที่
1: ใช่ครับผม
0: มีการบ้านจากครั้งที่แล้วไหมคณะกรรมการเพิ่มต้องเพิ่มอะไรบ้างครับ
1: พลังครับผม
0: พลังพลังเลย
1: ครับผม
0: แล้วแต่วันนี้พร้อมแล้ว
1: พร้อมแล้วครับผม
0: พลังมาเต็ม
1: มาเต็มครับผม
0: มาเฉลยในวันนี้ร้องเพลงอะไรครับ
1: ฮักหัวใจเจ้าเด้ออีหลาครับผม
0: นะฮักหัวใจเจ้าเด้ออีหลานะครับอ่ะโค้ชครับเจจะร้องแล้วขอกำลังใจนะครับ
5: ก็เพลงนี้เขาบอกว่าเป็นเพลงที่เขาถนัดมาก
0: ๆ
5: ก็เลยไม่ห่วงเลยวันนี้ทำให้เต็มที่นะครับความตื่นเต้นเอาออกไปก่อนวันนี้ลุยเท่านั้น
0: ฉลุย
5: ฉลุยฉลุยฉลุย
1: โอเคครับ
0: คนที่สองวัยรุ่นครับเจจักรกิจครับฮักหัวใจเจ้าเด้ออีหล่าเชิญครับ
6: การฝึกซ้อมในรอบนี้นะครับก็ฝึกร้องบ่อยๆครับผมแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอครับผมก็คิดว่าจะได้นั่งเก้าอี้ครับผมแต่ไม่รู้ว่าใครจะมาแย่งชิงไปได้หรือเปล่าครับผมแต่ว่าผมก็จะเกาะเก้าอี้ให้แน่นที่สุดครับ
7: เงือกที่น้องบ่ทิ่มบ่ปาในห่วงเวลาที่อ้ายลำบาก
5: เยี่ยมมากเลยค่ะเก่งมากเพลงนี้รู้สึกว่าร้องเข้าปากเลยแบบว่าร้องมาอย่างหนักหน่วง
6: บ่อยครับซ้อมบ่อย
5: เก่งเลยแต่ว่าสิ่งที่พี่อยากจะแนะนำนิดนึงก็คืออย่าร้องแบบว่าให้มันเศร้าไปเพราะว่าอารมณ์เพลงมันเพลงนี้มันไม่ได้เพลงเศร้าเนาะแต่มันเป็นเพลงสำนึกผิด
6: ครับ
5: ใช่ป่ะคะมันก็เลย อาจจะต้องมีความเพิ่มความสำนึกผิดไปนิดนึงไม่เคยทำผิดละสิ
6: ก็เคยครับ
5: เออหรอวิโอเคนั่นแหละเสียงดีเลิศชนะ
6: ขอบคุณครับตอนซ้อมบนเวทีก็มีเรื่องพลังเสียงออกเสียงยังไม่ชัดเจนครับผมพี่ปุ๋ยก็แนะนำให้ไปวอร์มเยอะๆครับก็ฝากทุกคนครับเป็นกำลังใจให้เจด้วยนะครับผมฝากพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์แล้วก็คนที่เชียร์เจครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับ
8: เจทำตัวแบบนี้พลอยมันคงไม่รอคนแบบแกหรอก

0: พี่เจพลอยยังรอพี่เจเสมอนะพี่เจออกมาเราจะได้มาเริ่มต้นใหม่กันพลอยรักพี่เจนะ
1: พลอยพี่ขอโทษพี่จะทำตัวให้ดีกว่านี้นะ
2: เสียงปรบมือด้วยจ้าคนที่สองของวัยรุ่นนะฮะอ๋อสุดท้ายเราก็อาจจะไปเคยทำผิดกับแฟนเราไว้แต่ว่าแฟนเราก็ยังรออยู
1: ่ใช่ครับ
2: โอ้นะครับอ่ะนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะผ่านบทเพลงนี้นะเป็นไงครับร้องจบแล้ว
1: โล่งเลยครับผม
2: โล่งนะครับมีตรงไหนที่แบบไม่ได้ดั่งใจเหมือนตอนซ้อมเลยมีไหม
1: มีนิดนึงครับผม
2: นิดนึงนะ
1: มีประมาณนิดนึงครับคิดว่า
2: คิดว่านะในสิ่งที่เราได้ทำไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับผมโค้ดดิวแล้วครับพอใจไหมฮะ
3: ก็ถือว่าทำได้ดีมากๆแล้วก็คือไม่ผิดหวังค่ะทุกอย่างเป๊ะฉลุย
2: ครับผมน้องมัดล่ะเป็นไงบ้างผลงานเมื่อสักครู่นี้ได้ฟังแล้ว
4: เสียงดีค่ะ
2: นะมีสิทธิ์ไปนั่งไหมฮะมีสิทธิ์ไปนั่งข้างๆไหม
4: มีอยู่ค่ะเพื่อนกัน
2: อ๋อเพื่อนกันนะ
4: ค่ะ
2: อนุญาตนะ
4: ได้แค่2คน
2: ใช่มันมี2ตัวสิได้แค่นั้นเองนะอโนดครับ
5: เพลงนี้ผมว่าเจทำได้มันค่อนไปในทางที่ดีเพราะในคะแนน8ข้อเนี่ยมันมีอยู่2ข้อที่ผมให้เยอะให้เยอะเพราะอะไรผมถึงให้เยอะเพราะว่าอารมณ์ของเพลงอ่ะการฟังเพลงเนี่ยของคนบางทีอ่ะเสียงไม่ต้องดีเลิศหรอกแต่อารมณ์ที่เขาเล่าเรื่องให้เราฟังว่าเรื่องราวของเพลงมันเป็นอย่างไรเขายังรักผู้หญิงคนนี้อยู่เสมอเลยคือเขารักหัวใจผู้หญิงคนนี้เวลาเขาร้องอ่ะมันจะมีความรู้สึกอย่างนั้นน่าสิ่งที่ชอบอารมณ์เพลงแล้วก็มันจะมีบางท่อนที่ลูกเอื้อนมันน่าฟังดีมันน่าเพลาะดีโอ้อีกคนหนึ่งที่น่าลุ้นครับ
1: ขอบคุณครับ
2: พี่สุครับ
6: เจนี่เป็นคนที่ต้นทุนเสียงแล้วก็รูปร่างหน้าตาเรียกว่าทั้งเสียงทั้งทรงลงตัวมากกับการเป็นศิลปินฉลาดร้องก็คือปรับทุกอย่างให้มันลงตัวกับต้นทุนที่ตัวเองมีมันเลยกลายเป็นว่าฟังสบายแล้วก็รู้สึกว่ามันพอดีไปหมดเลยอาจจะมีบางช่วงนะลูกที่รู้สึกว่ามันจะมีเหมือนไม่เต็มที่กับมันมันจะมีเหมือนจะแหววเหมือนจะแผ่วแต่พอมันมีละครมันมีองค์ประกอบแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยตรงนั้นมันอินอะฉันกำลังพูดถึงคนที่ฉันรักมากแต่ว่าฉันอยู่ในห้องขังอะมันกลายเป็นอารมณ์ส่วนหนึ่งของการแสดงไปเลยแม้ว่าวันนี้หนูทำได้ดีมากนะครับรอรุ่นครับ
2: ดูครับ
7: เจเป็นคนที่บริหารต้นทุนได้ดีลูกในนามศิลปินนะก็อย่างที่ทุกคนรู้สึกคือเห็นแล้วมันไม่ได้บอกว่าเก่งที่สุดเพราะที่สุดหรือดีที่สุดแต่องค์รวมแล้วนี่เหมือนว่าอยู่ในโหมดของความเป็นศิลปินที่สุดขรุขระอยู่บ้างเรื่องความตื่นเต้นแต่พอมองในมิติของอารมณ์มันได้หมดเลยถือว่าเป็นโชว์ที่ดีลูกเก่งมากครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ครับขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับผมนะฟังจากคอมเมนต์แล้วก็มาดีเหมือนกันนะมองเห็นก็เอียงครับตอนนี
1: ้เห็นตัวหนึ่งครับบ้าง
2: ใครครับน่าจะมีโอกาสไหม
1: น่าจะมีโอกาสครับ
2: น่าจะมีโอกาสนะครับเชิญคณะกรรมการลงคะแนนเลยครับเชิญครับพี่เจมาลุ้นกันนะครับเก้าอี้ยังว่างอยู่อีก1ตัวเท่านั้นนะครับและตอนนี้ฮะผลการตัดสินของคณะกรรมการอยู่ในมือผมแล้วนะครับและผลการตัดสินของพี่เจคือ

0: ขาสั้นนิดนึง
1: นะครบนะตอนนี้เก้าอี้ตัวหนึ่งคือน้องมัดนะครับและตัวที่สองคือพี่เจนะครับ
2: ได้รับคำชมไปไม่น้อยเลยนะครับทั้งพลังเสียงและอินเนอร์บนเวทีถ่ายทอดออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจนสามารถคว้าเก้าอี้ตัวสุดท้ายมาครอบครองได้สำเร็จช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันต่อครับ
1: ตอนนี้เก้าอี้ตัวหนึ่งคือน้องมัดนะครับและตัวที่สองคือพี่เจนะครับครบเก้าอี้ครบแล้วฮะทีนี้คนที่สามต้องมาลุ้นว่าจะได้ชิงหรือเปล่าและชิงแบบไหนครับไปพบคนแข่งขันคนที่สามครับน้องไหมป่านสิรินรัตน์ครับเชิญครับ

0: ีครับลูกเป็นไงนั่งชมอยู่ข้างหลังลุ้นกันไหม
1: ลุ้นค่ะ
0: โอ้นะแต่ตอนนี้มันเต็มแล้วใช่ลูกเก้าอี้ตัวที่หนึ่งตัวที่สองเนี่ยหนูมองไว้ยังว่าจะไปชิงกับใครอยากชิงกับใครไหมลูก
1: ไม่อยากเลย
0: เอาไม่อยากก็คือจะไม่ได้นั่งนะลูก
1: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูไปซื้อเก้าอี้มาต่ออีกตัวนึงน่าจะได้อยู่นะคะ
0: มันมีแค่สองตัวเออนะพี่มาร์ทก็นั่งอยู่ตัวแรกแล้วพี่เจก็นั่งอยู่แล้วด้วยนะไม่เป็นไรเราทำให้มันเต็มที่ก่อนเดี๋ยวผลงานมันจะเป็นเครื่องปรากฏให้เราเองน
1: ะ
0: พร้อมนะ
1: พร้อมค่ะ
0: เออครั้งที่แล้วมีอะไรจากคณะกรรมการที่ต้องทำเพิ่มเติมไหมลูก
1: มีเรื่องลูกเอื้อนค่ะในเพลงที่ใช้รอบที่แล้วจะมีอยู่จุดนึงค่ะที่เหมือ
0: น
1: ย
0: ัง
1: ใส่เพิ่มได้อีกค่ะ
0: อ๋อมันขาดไป
1: ค่ะมันขาด
0: เพิ่มไม่หน่อยเพิ่มไม่หน่อย
1: ค่ะ
0: นะแล้วคุณยายล่ะรอบนี้คุณยายมีติวไหมมีอาชีพอะไรไหมลูก
1: เข้มเลยค่ะรอบนี้เพราะว่าใช้เพลงยากกว่าเดิมค่ะ
0: เอาแล้วจะไม่มีผลต่อเราเหรอลูกถ้ามันเราทำเพลงที่มันยากขึ้น
1: ก็มีผลค่ะแต่ว่าเราก็ต้องปรับตัวค่ะ
0: ให้เข้ากับเพลงนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่ามันก็มีคะแนนของเพลงยากด้วยนะถ้าเกิดเราเลือกเพลงที่ท้าทาย
2: ใช่เพราะว่าคะแนนข้อแรกเลยคือคะแนนการเลือกเพลงเนี่ยมันคะแนนทุกคนมีเต็ม10
0: ก็มีโอกาสตรงนี้ด้วย
2: แล้วแต่จะให
0: ้นะแต่ก็ต้องทำให้ดีด้วย
1: ค่ะ
0: เพราะมันมีคะแนนข้ออื่นอีกตั้ง 7-8 ข
2: ้อแล้วสำคัญที่สุดหนูจะไปห่อหัวไมค์นะไม่งั้นเสียงมันจัดแหลมๆนะลูก
0: เออนะต้องจับให้เหมาะให้มั่นมือนะ
2: เอ๊ะความจริงเขาห้ามบอกนะเนี่ยแต่ว่าผมเป็นคนใจดี
0: นะเป็นห่วงผู้แข่งขัน
2: ครับ
0: ครับผม
2: เป็นรถออดี
0: ้ยังไงฮะ
2: หน้าเป็นห่วง
0: ข้างหน้ามันเป็นห่วงแล้ว
2: ครับผมขอโทษต่อไปจะไม่เล่นแล้ว
0: เล่นได้ฮะเล่นได
2: ้ครับผม
0: จะได้คลายเครียดไปด้วย
2: เพราะถ้าห่อหัวไมค์เนี่ยเสียงแหลมทันทีเลยและแหลมแล้วมันจะ
0: ออกด้วย
2: มันจะหอนด้วย
0: อ่ะพร้อม
1: พร้อมค่ะ
0: อายุเป็นเพียงตัวเลข
1: อาจจะใช่ค่ะ
0: แม้เราเด็กกว่าก็ตามแต่เราก็มาถึงตรงนี้แล้วต้องสู้แล้วต้องลุยแล้ว
1: สู้ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะ1เพลงลูกวันนี้ร้องเพลงอะไรคะ
1: น้ำตาห่างเครื่องค่ะ
0: น้ำตาห่างเครื่องอ่ะโค้ดหลิวครับเพลงนี้เหมาะกับน้องไหมฮะ
3: เพลงนี้เหมาะไหมก็เหมาะค่ะแต่ว่าน้องก็ยังมีอย่างที่น้องบอกจะมีความกังวลเรื่องเสียงสูงนิดนึงเราก็เป็นห่วงแต่น่าจะทำกันบ้านมาอย่างดีแล้วก่อนร้องเพลงนี้นะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะสู้
1: ขอบคุณค่ะ
0: พี่นัทพร้อมให้น้องชิงไหมลูกหรือว่าให้ไปชิงกับพี่เจดีกว่า
4: เจดีกว่าค่ะ
0: เจดีกว่า
2: ไม่ต้องคิด
0: เจดีกว่าเจล่ะพี่เจจะให้น้องชิงไหมหรือไปชิงกับมัดดีกว่า
4: ชิงกับพี่มัดดีกว่า
0: เกี่ยงกันแล้วเกี่ยงกันแล้วมาลุ้นกันนะครับมาพบกับน้องไหมป่านครับน้ำตาหางเครื่องเชิญครับ
5: ได้เข้ามาในรอบรองชนะเลิศนะคะหนูรู้สึกว่าดีใจมากๆเลยค่ะรอบนี้ก็ตั้งใจค่ะก็คาดหวังอยู่ค่ะแต่ก็เผื่อใจไว้ด้วยค่ะในรอบนี้หนูเลือกเพลงน้ำตาห่างเครื่องมาค่ะเพราะเป็นเพลงที่ใช้อินเนอร์เยอะพอสมควรค่ะแล้วก็เป็นเพลงที่ยากค่ะโหดด้วยที่หนูเลือกเพลงยากและโหดมานะคะเพราะว่ารุ่นพี่เขาเก่ากว่าหนูอยู่แล้วหนูก็เลยจะต้องโชว์เก่าให้รุ่นพี่ดูสักหน่อยค่ะหอยหวนชวนให้เชื่อมุ่งมาประมาณนี้ค่ะ
6: ดูจากท่าแล้วน่าจะยังไม่ได้วอร์มเสียง
5: ใช่ค่ะ
6: ลองแบบรีบโรได้ไหมแบบอะไรเงี้ยลองดู
5: ลองแล้วค่ะน้ำลายเต็มหน้าเลย
7: ไหนลองทำดิอ่ะหันกันนู้น

0: เนี่ยเราลิฟโลไม่ได้เนี่ยแล้วถ้าเราต้องวอร์มด้วยการร้องตลอดอ่ะเสียงมันจะแห้งจากที่พลังเยอะๆมันจะไม่ใสอาจจะจับที่อย่างนี้ก็ได้แล้วก็ลองเป่าลมออกอย่างเงี้ยลองดิน่าจะได้
1: ได้แล้วตอนซ้อมบนเวทีนะคะพี่ปุ้ยก็แนะนำให้ไปวอร์มเยอะๆค่ะเพราะว่าเพลงนี้ต้องใช้แรงเยอะแล้วก็จะมีคำสั้นคำยาวค่ะบางจุดที่พี่ปุ้ยบอกให้ไปฟังมาเยอะๆแล้วก็ปรับแก้ค่ะฝากเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะเก้าอี้จะต้องเป็นของหนูให้ได้ค่ะ

0: ผลงานของน้องไหมป่านนะครับน้ำตาห่างเครื่องนะจบลงไปแล้วเป็นไงลูก
1: โล่งค่ะ
0: โล่งนะทุกคนพูดแบบนี้แหละเพราะว่ามันก็แบกความตื่นเต้นด้วยกดดันด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับผมอ่ะโค้ชหลิวแล้วครับ
2: ทำได้ดีมากค่ะเก่งมากๆเพราะว่าตอนที่เทรนกันก็มีช่วงที่แบบว่าน้องแบบติดตรงท่อนหนึ่งแต่ว่ารอบนี้ถือว่าเยี่ยมเลยผ่านไปได้ดีเลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ถามพี่ๆบ้างพี่มัด
3: ทำได้ดีเลยค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: เหมาะสมไปชิงกับ
3: เจเหมือนเดิมค่ะ
0: พี่เจล่ะพี่เจ
4: น้องทำออกมาได้ดีครับเสียงใสมากครับวันนี้ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: นะมีโอกาสได้ชิงเก้าอี้ไหมฮะ
4: มีโอกาสครับผม
0: ให้ไปชิงกับ
4: พี่มัดครับ
0: ส่งกันไปส่งกันมาอย่างเงี้ยนะอันโน้ตครับ
5: วันนี้หนูไหมป่านร้องลุงโน้ตต้องมาแหลมไปนะในวิธีหรือในตัวคีย์ดนตรีแล้วตัวโน้ตมันจะสูงหรือเปล่าส่วนการร้องเพลงหนูก็อยู่ในขั้นที่ดีนะเพียงแต่ว่าทำอย่างไรมันจะลบความแหลมที่มันบาดหูออกไปได้แล้วหนูเด็กกับเขาหมดเลยหนูเก่งอ่ะหนูเข้ามารอบนี้มาชิงชัยกับพี่ๆเขาได้คะแนนไม่น้อยแต่น่าลุ้นครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: พี่สุครับ
6: ไม้ป่านนี่เป็นเด็กที่เสียงพิฆาตจริงๆ
1: ขอบคุณค่ะ
6: เสียงเพราะมากนะลูกแล้วก็คมแล้วมีมนต์เสน่ห์เสร็จแล้วเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์แต่ว่าอาจจะแบบในหมู่มวลที่ต้องแข่งกันนะหนูอาจจะเด็กสุดอะไรเงี้ยนะแต่วันนี้เลือกเพลงยากเล่นท่ายากเลยแต่ภาพรวมหนูทำได้ดีนะลูกแต่ก็อยากจะบอกว่าตั้งแต่ขึ้นท่อนแรกเลยท่อนหนึ่งมันมีอาการเขาเรียกว่ามันไม่ถึงกับเพี้ยนสูงนะลูกแต่ภาษาดนตรีเขาเรียกว่าชาร์ปใช่ไหมครูมันชาร์ปค่ะมันจะรู้สึกว่าเงี้ยแต่ถ้าเพี้ยนมันจะรู้สึกเลยว่าเออคือเพี้ยนแต่อันนี้มันเหมือนจะเกยนิดอะไรเงี้ยเขาเรียกภาษาเขาเรียกว่าชาร์ปประมาณท่อนหนึ่งถึงท่อนสองแล้วก็ประมาณท่อนสองถึงหรือสามเนี่ยโดยประมาณตรงนั้นคือเพี้ยนสูงเห็นชัดเลยจะมีจุดหนึ่งแต่ภาพรวมคะแนนก็ไม่ได้น้อยค่ะลูกค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครูครับ
7: วันนี้ความเป็นไหมป่านครูว่าหนูเป็นเด็กที่มีต้นทุนสูงมากนะลูกโดยเฉพาะแก้วเสียงการออกเสียงที่ถูกวิธีและก็พลังเสียงนี่คือสิ่งที่มีอยู่ในตัวไหมป่านอยู่แล้วแต่จุดที่เป็นปัญหาก็คือเวลาสวมเข้าหัวท่อนแรกทีไรมันจะเหมือนมีอาการเหมือนเพี้ยนสูงในความรู้สึกคนฟังอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็อาจจะมีส่วนทำให้หนูพะวง2ท่อนแรกไม่ค่อยดีลูกแต่หนูเป็นคนร้องเพลงยิ่งร้องยิ่งดีวันนี้มันก็เลยมีจุดไม่น่าพอใจอยู่ส่วนหนึ่งและหลังๆมาทำได้ดีภาพรวมประมาณอย่างนี้ลูกก็รอดูคะแนนว่าจะมีสิทธิ์กี่มากน้อยอย่างไรนะครับเราจะช่วยครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับผมเป็นไงลูกฟังจากคอมเมนต์คิดว่าพอมีสิทธิ์จะไปชิงกับพี่ๆเขาไหมลูก
1: พอมีอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าวันนี้หนูไม่ได้หนูก็ไม่เสียใจค่ะเพราะว่าในความรู้สึกหนูคือหนูร้องเพลงนี้จบได้หนูจะร้องไห้เพราะว่ามันเป็นเพลงที่ยากค่ะแล้วหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะทำได้เพราะว่าก่อนหน้านี้หนูกดดันตัวเองมากเพราะว่าด้วยความที่เพลงมันสูงแต่ด้วยความที่เราเลือกมาแล้วเราก็ต้องทำให้ได
0: ้ค่ะนะ
1: ค่ะ
0: หนูทำดีแล้วลูกทำเต็มที่แล้วเนาะเราดูผลงานว่าเป็นยังไงนะพวกเราเป็นกำลังใจให้นะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: ครับผมอ่ะเชิญคณะกรรมการลงคะแนนครับเชิญครับมาลุ้นกันนะลูกนะยังไงต้องให้ได้สิทธิ์ชิงก่อนแล้วชิงแบบไหนค่อยว่ากันอีกเรื่องนึงครับผมเอาละครับตอนนี้คะแนนของคณะกรรมการอยู่ในมือผมแล้วนะครับและผลการตัดสินของน้องไหมป่านคือ

0: ไม่มีสิทธิ์ชิงเก้าอี้ครับ
1: ปรบมือให้กำลังใจน้องไหมป่านด้วยนะครับ
2: โอ้โหอ่ะความรู้สึกของหนูตอนนี้ลูกอยากจะบอกอะไรไหมลูกกับครอบครัวหรือกับพวกเราเชิญครับ
3: ก็ขอบคุณที่ให้โอกาสหนูมายืนบนเวทีนี้ค่ะเพราะว่าหนูอายุน้อยที่สุดแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะมาถึงรอบนี้เพราะว่าหนูรู้ลิมิตของตัวเองว่าหนูมาได้แค่ไหนมาได้ถึงตรงนี้ก็เกินฝันมากแล้วค่ะมันยิ่งกว่าฝันนี้ค่ะมันเป็นฝันที่เรียกได้ว่าหนูไม่กล้าฝันเลยว่าหนูจะมายืนบนเวทีนี้ได
2: ้อยากบอกอะไรกับครอบครัวไหมลูก
3: ก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตหนูนะคะถึงแม้ว่าบางทีหนูแบบจะดื้อไปบ้างแต่ก็ยังแบบว่าอยู่ข้างหนูตลอดวันนี้ก็ไม่เสียใจค่ะแต่ว่าหนูร้องไห้เพราะว่าหนูดีใจที่หนูได้มายืนตรงนี้ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรายการนะคะ
2: สู้ต่อนะครั้งหน้าก็มาได้มาลุยต่อได้ลูกนะพวกเราพร้อมเป็นกำลังใจให้นะครับขอกำลังใจจากคนหลิวหน่อยครับ
4: กลับมาอีกนะคะเพราะว่าเก่งมากแล้วรอบหน้าจะต้องได้นั่งตรงนี้แน่นอน
2: ครับผมนะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจกับน้องไหมป่านด้วยนะครับ
3: ขอบคุณค่ะ
2: เชิญครับลูกเรามาดูลำดับเก้าอี้ยังคงอยู่ที่เดิมนะครับขออนุญาตทวนอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะเก้าอี้ตัวแรกครับน้องมัดครับเก้าอี้ตัวที่สองคือพี่เจนะครับโอ้โหยังครองไว้ได้อย่างเหนียวแน่น
5: ถึงวันนี้จะไม่ได้ไปต่อแต่ก็ทำให้ทุกคนได้เห็นถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นเชื่อว่าสักวันหนึ่งจะต้องทำความฝันได้สำเร็จแน่นอนครับ
2: ญาติทวนอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะเก้าอี้ตัวแรกครับน้องมัดครับเก้าอี้ตัวที่สองคือพี่เจนะครับโอ้โหยังครองไว้ได้อย่างเหนียวแน่นถือว่าผ่านไปหนึ่งนะยังเหลืออีกหลายท่านด้วยกันนะต้องลุ้นต่อไปเรื่อยๆยังไงก็เตรียมท่อนที่ร้องไว้เผื่อไว้ด้วยนะครับผมอ่ะต่อครับมาถึงคนที่4ครับเฟิร์สเจษฎาพงศ์ครับเชิญครับเฟิร์สโอ้โหชื่อก็ดีชื่อก็หมายถึงว่าที่1เหมือนกันใช่ไหม
6: แต่ไม่รู้จะได้นั่งหรือเปล่านะวันนี
2: ้ทำไมออกตัวก่อนแล้ว
6: เพราะว่าพี่ๆแต่ละคนเนี่ยผ่านเข้ามารอบนี้เชื่อว่าทุกคนเสียงดีทุกคนครับไปไล่ฟังมาแล้วครับก็คิดว่าจะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดให้สู้พี่ๆเขาให้ได้ครับ
2: ขั้นแรกคือทำให้เต็มที่แล้วก็ลุ้นให้ได้ชิงก่อนชิงแบบไหนอย่าเพิ่งไปคิด
6: ครับผม
2: เอาให้ได้ชิงก่อนนะอย่าเพิ่งบ่นสิทธิ์ไปยุ่งเลยนะพร้อมนะ
6: พร้อมครับ
2: ครั้งที่ผ่านมาก็มีการบ้านด้วยใช่ไหม
6: ใช่ครับ
2: เรื่องอะไรบ้างที่ต้องแก้ไข
6: ม
2: ัน
6: สลับกันกับรอบแรกรอบแรกรอบออดิชั่นเนี่ยกังวลอารมณ์เพลงจนลืมเทคนิครอบที่สองก็กังวลเทคนิคจนลืมอารมณ์เพลงใช่ครับ
7: สลับกัน
2: คืออันอย่างดีดังไม่ดี
6: ครับผม
2: นะรอบนี้ล่ะรวมกันหมดเลย
6: ครับ
2: แล้วไปแก้ไขยังไงในเมื่อมันทั้งดีแล้วก็ไม่ดีสลับกันไปมาอย่างนี้
6: ก็ยังเน้นจุดเดิมครับก็คือไปศึกษารายละเอียดบทเพลงที่ตัวเองเลือกมาครับก็พยายามเก็บรายละเอียดแล้วก็พยายามอินกับเพลงให้ได้มากที่สุดก็ซ้อมบ่อยครับซ้อมบ่อยแล้วก็มีออกกำลังกายเพิ่มเติมมาด้วยครับ
2: อ้าวมองไว้ยังมองเก้าอี้ที่อยากชิงไว้ยังเอาแบบไม่ได้ชิงอะลองคิดนะ
6: ให้ได้ชิงก่อนแล้วกันครับตอนน
2: ี้ชิงแล้วว่ากัน
6: ครับ
2: พร้อมนะเฟิร์สนะครับวันนี้ร้องเพลงอะไรครับ
6: ขอกอดให้หายเหนื่อยครับ
2: ขอกอดให้หายเหนื่อยนะครับอ่ะโคตรหลิวครับ
4: ก็รอบนี้ที่ฟังมีมาทั้งหมดเลยนะทั้งเทคนิคแล้วก็อารมณ์เพลงมาครบแล้วนะคะทำให้เต็มที่แล้วก็ช่วงนี้เขาอินเลิฟด้วยนะคะน่าจะ
2: ใ
4: ช่
2: น่าจะมีพลังในการร้องเพลงนี้อยู่แล้ว
4: ใช่ค่ะลุย
2: ครับผม
6: ลุยครับ
2: มาอินเลิฟเหรอช่วงนี
8: ้แต่ทำไมโค้ชไปรู้เรื่องส่วนตัวของ
2: ไม่รู้ได้ไงเนี่ยโค้ชเนี่ยนะ
4: ถามเขาค่ะ
6: มันอินกับบทเพลงเกินไปครับโค้ชก็เลยจับได้ว่าอินเลิฟหรือเปล่าอะไรแบบนี
2: ้ก็เลยบอกโค้ชไปนะมาพร้อมครับ มาพบกับเฟิร์สครับในบทเพลงขอกอดให้หายเหนื่อยเชิญครับ
9: ได้ผ่านเข้ามารอบรองชนะเลิศนะครับก็ดีใจที่ได้ผ่านเข้ามาในรอบลึกขนาดนี้นะครับไม้ทองคำ9ก็แค่รอบ24คนสุดท้ายก็ตกรอบไปสำหรับไม้ทองคำ3วัยครั้งที่6เนี่ยก็ผ่านเข้ามาในรอบรองชนะเลิศนะครับก็ดีใจมากครับที่บ้านก็ดีใจครับแล้วก็ให้ซ้อมเพลงเลยก็คือที่บ้านก็บอกให้แบบตั้งใจซ้อมเพื่อให้มันเข้าที่เข้าทางหน่อยการเตรียมตัวในรอบนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่การเลือกเพลงเลยว่าจะมีเพลงไหนที่เหมาะกับเราก็ได้เพลงขอก่อนให้หายเหนื่อยของพี่โอพีรพลมาจากนั้นก็ไปศึกษาอารมณ์เพลงก่อนเลยแล้วก็เก็บรายละเอียดต่างๆครับให้มันเข้าที่เก็บให้ได้ทุกรายละเอียดที่พี่เขาทำไว้แต่ว่าก็ไม่ลืมความเป็นตัวเองครับความเป็นธรรมชาติของตัวเอง See you bon dayหัวใจอายก็มีแต่เจ้า
4: ดีมากเก่งเพลงนี้รู้สึกว่าเข้าใจมันนะ
9: ครับ
4: กำลังเป็นอารมณ์ในช่วงนี้เลยใช่ไหม
9: ประมาณนั้นครับ
4: ก็เลยรู้สึกว่าโหอินมากเลยนะเนี่ยนะคะเต็มที่ค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราถ่ายทอดให้พี่ฟังพี่รู้สึกว่าเราซ้อมมาอย่างดีแล้วก็เข้าใจอารมณ์เพลงด้วยนะคะสู้ๆค่ะวันนี้เต็มที่นะ
9: ขอบคุณครับ
4: ลุย
9: น้อยนาอดทนหน่อยนะพี่จะสู้เพื่อความฝันของเราสองคน

0: ทั้งประมือกับเฟิร์สด้วยนะครับขอกอดให้หายเหนื่อยนะฮะเป็นไงบ้าง
1: หายเหนื่อยแล้วครับโล่งแล้ว
0: หายหนึ่งเหมือนบทเพลงเลยนะ
1: ครับผม
0: โล่งอกโล่งใจ
1: ครับ
0: ครับผมโคตรเหลียวครับ
2: ค่ะก็ขึ้นมาท่อนแรกก็เมโลดี้บางตัวมันแบบแกว่งๆนิดนึงก็ลุ้นอยู่เอ๊ะยังไงแต่พอหลังๆมาเริ่มดีหลังโซโล่มาแบบเยี่ยมเลยอะค่ะน่าจะฉลุยแน่นอน
0: ครับผมอ่ะน้องมัดน้องมัด
3: ก็น่ากลัวอีกคนหนึ่งค่ะ
0: อืม
3: จ้ะ
0: นะไปชิงกับพี่เจ
3: เหมือนเดิมค่ะ
0: พี่เจอะไรพี่เจอ่ะ
4: วันนี้เฟิร์สร้องได้เป็นตัวเองครับร้องได้เป็นธรรมชาติครับวันนี้น้องทำได้ดีครับผม
0: มีสิทธิ์ไหม
4: มีสิทธิ์ครับผม
0: ไปชิงกับ
4: ชิงกับพี่มัดครับ
0: อันโน้ตครับ
5: เพลงนี้ถามว่ายากไหมมันยากนะมันจะไม่เหมือนเพลงทั่วๆไปแล้วก็first ร้องประโยคเดียวกับที่โค้ชหลิวพูดเลยอะแรกๆมันไม่ดีเลยอะมันเหวี่ยงมันแกว่งๆยังไงก็ไม่รู้จนในใจลุงโน้ตเอ๊ะเฮ้ยแต่พอร้องไปมันเริ่มดีหลังโซโล่นี่ไม่มีทิฏฐิเลยมันสวยงามมากมันเพราะมากหรือเราได้ใจว่าเออร้องจบแล้วเว้ยเออร้องจบแล้วเว้ยแล้วรู้สึกว่าจะตัดสินในความรู้สึกของตัวเองว่าเอ้ยเรามั่นใจคะแนนดีมากจะดีขนาดไหนมันต้องรวมกัน3คนเดี๋ยวลุ้นเงินครับ
1: ขอบคุณครับ
0: พี่สุครับ
6: เพื่อที่มีคนเสียงเพราะนักร้องและเสียงมีน้ำหนักด้วยเสียงสื่อสารอารมณ์ทุกอย่างออกมากับทางเสียงเสร็จสับหมดเลยคือรู้สึกเหมือนกันนะลูกท่อนแรกๆมันจะมีอาการอาจจะแบบเครื่องมันยังไม่ร้อนเสียงมันยังไม่มามีอาการแกว่งๆเล็กๆน้อยๆแต่พอตั้งแต่ฮุกมาเลยล่ะฮุกนี่ร้องดีมากแม่บอกเลยว่าร้องดีจริงลูกเอื้อนลูกขยี้มันเหมือนมันดีมากลูกแล้วมาทั้งสองรอบก็ดีทั้งสองรอบเลยตั้งแต่ฮุกแรกจนหลังโซโล่กลับมาคือร้องดีมากเฟิร์สจะเป็นเด็กที่แม่สังเกตอาการนะลูกจะเป็นเด็กที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเหมือนจะมีอาการขี้ระแวงในขณะร้องเพลงตลอดเลยสมาธิต้องอยู่กับเพลงเท่านั้นอยู่กับเรื่องราวของเพลงกรรมการจะก้มเขียนอะไรจะคุยอะไรเป็นการทำงานของเขาวันนี้มันมาทั้งเทคนิคแล้วอารมณ์นะลูกมันมาดีแล้วแต่มันยังเห็นอาการระแวงต้องพยายามแก้ให้ได้แล้วเฟิร์สเป็นอย่างนี้มานานมากแล้วลูกแม่สังเกตดูนะครับนิ่งๆอยู่กับเพลงแล้วก็สบายๆอยู่กับเรื่องราวของเพลงแค่นั้นเองครับขอให้โชคดีครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ถูกครับ
7: เคยรู้สึกหนหวยเจ้าของป่ะเคยหนหวยตัวเองไหม
1: กับมีแน่ครับครู
7: คือคุยกันรู้ว่าเออเฟิร์สเป็นเด็กเด่นสุดคือความตั้งใจแล้วก็จริงจังมากเพราะว่าพวกเราเห็นหนูไม่ใช่คือแค่วันนี้นะไม่ใช่แค่ไม้ทองคำหกเห็นมาก่อนหน้านั้นรู้ว่าเป็นเด็กมีต้นทุนเสียงที่ดีพลังดีแล้วก็พรสวรรค์มาล้นๆเลยลูกแต่ที่ยากเหมือนอยู่ที่ใจคือไม่คลิกโดยอัตโนมัติจะระวังโน่นระวังนี่แต่เป็นเรื่องดีหมดนะไม่ว่าใครด้วยใครบอกอะไรก็รับไปหมดเสร็จแล้วก็พยายามไปสู้กับตัวเองอันนี้คือสิ่งที่ครูแล้วก็เชื่อว่ากรรมการก็มองเห็นหนูเป็นแบบนั้นนะลูกเป็นเด็กนิสัยดีเป็นคนตั้งใจดีนะครับแล้วก็อยากให้มันดีทีนี้มันก็เลยแบบไปขยี้ซะจนมันทำให้กดดันตัวเองภาษาวัยรุ่นเขาอาจจะใช้คำว่าให้มันปล่อยให้มันสบายๆกว่านี้หน่อยปล่อยจอยอะไร
5: นี่
7: เนี่ยคำนี้จำลูกมา
5: จำลูกหรือจำน้องแพง
7: ๆน่าแหละประมาณอย่างนั้นมันมีทั้งบวกและลบครับรอสรุปครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับแสดงว่าเห็นตรงกันเนาะว่าช่วงฮุกมาในดีเลยเราก็รู้สึกแบบนั้นไหมฮะ
1: รู้สึกครับรู้สึกครับมันเหมือนมีอาการตื่นเต้นเข้ามา
0: ในช่วงแรก
1: ใช่ใช่ครับ
0: นะพอควบคุมได้ก็ไปได้ดีเลย
1: ครับ
0: มีสิทธิ์ลุ้น
1: คิดว่า
0: อ่ะเชิญคณะกรรมการลงคะแนนครับเชิญครับอ่ะเฟิร์สพร้อมนะ
1: ไม่พร้อมก็ต้องพร้อมครับ
0: นะมันมาแล้วนะ
1: ครับ
0: ลุ้นกันว่าเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้คะแนนของคณะกรรมการอยู่หนึ่งผมเรียบร้อยแล้วนะครับมาลุ้นกันนะครับและผลการตัดสินของเฟิร์สคือ

0: มีสิทธิ์ชิงเก้าอี้ครับ
1: เออแล้วครับมาลุ้นว่าชิงแบบไหนนะครับ
0: และชิงแบบดวลเสียงสดครับ
1: เอาละครับต้องเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการหนึ่งท่านนะครับพี่สุเชิญครับ
2: มีการสูสีกันเกิดขึ้นนะฮะก็เลยต้องใช้เอกลักษณ์ของไม้ทองคำคือการดวลเสียงสดเฟิร์สจะได้ดวลเสียงสดกับคนนี้ค่ะ

0: มัสค่ะ
1: มัสนะครับ
2: เชิญครับมาเลยโอ้โหนัดแรกของเรานะครับผมหลังจากนั่งมานานนะตั้งแต่ตัวแรกๆเลยเป็นไงเจ
3: เก่งๆอยู่ครับ
2: รอดไปอีกหนึ่งครั้งนะ
3: รอดไป
2: ลุ้นต่อไปนะเป็นไงมัสตอนแรกลุ้นในใจไหมเห็นบอกเมื่อกี้สองคนไม่มีใครกล้าสบตากรรมการเลยนะลุ้นอยู่ไหมเมื่อกี้นี
0: ้ลุ้นอยู่ค่ะ
2: ว่าจะเป็นใครดี
0: คิดว่าต้องเป็นเจค่ะ
2: มันเป็นที่เรานะทีนี
0: ้ใช
2: ่ตกใจไหมเป็นชื่อเรา
0: ไม่เป็นไรค่ะ
2: นะพร้อมนะ
0: ค่ะ
2: มีท่อนร้องไว้ในใจแล้ว
0: มีแล้วค่ะ
2: เป็นไงเฟิร์ส
4: ครับไม่พร้อมก็ต้องพร้อมเหมือนเมื่อกี้แล้วครับ
2: นะพร้อมนะฮะก็คือการเลือกท่อนเพลงที่แข่งขันวันนี้มาร้องสดๆให้คณะกรรมการฟังแล้วก็คณะกรรมการจะตัดสินครับใครได้2ใน3เสียงจะได้ไปนั่งเก้าอี้ตัวที่ว่างอยู่นะครับผมเดี๋ยวเฟิร์สจะเริ่มก่อนแล้วมัดจะเป็นคนที่2นะครับรอสัญญาณจากพี่นะเฟิร์สพร้อมนะฮะก้าวขึ้นมาหน้า19ครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ

ประจำที่เลยนะครับนี่คือเสียงสดนะของเฟิร์สนะครับต่อไปจะเป็นมัดนะครับ9ขึ้นมาข้างหน้า19รอสัญญาณนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ

0: ประจำที่เลยนะครับครบทั้งสองท่านเรียบร้อยนะครับนี่คือการดวลเสียงสดของทั้งคู่นะครับเชิญคณะกรรมการตัดสินได้เลยครับเชิญครับ
1: สมศักดิ์ศรีมากลูกชื่นชมทั้งคู่เลยนะเป็นการดวลเสียงสดที่ทำได้ดีสำคัญว่าใครจะดีกว่าเท่านั้นเฟิร์สร้องก่อนเลือกท่อนฮุกมาร้องข้อดีคือมันได้โชว์คำว่าสุดส่วนมัดเลือกที่จะร้องท่อนแรกไม่เลือกท่อนฮุกข้อดีก็คือมันไม่โหดร้ายมันมีเมโลดี้ที่เราสบายตัวแต่มันก็มีข้อเสียเรื่องไม่สามารถตะเบงให้มันสุดเพราะว่ามันถูกกำกับโดยตัวโน้ตอยู่แต่พอประกบกันแล้วเนี่ยคนที่ได้คำว่ากว่าก็คือ

0: เฟิร์สครับ
1: ขอบคุณครับ
2: เฟิร์สนะครับได้ไปก่อน1เสียงนะครับจากคณะกรรมการนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เฟิร์สมี1เสียงแล้วถ้าเสียงต่อไปเป็นเฟิร์สจะได้ไปนั่งถ้าเป็นมัดก็ลุ้นต่อเสียงที่3นะครับเชิญครับผมเชิญพิสุครับ
3: สมศักดิ์ศรีทั้งคู่นะลูกเสียงเพราะทั้งคู่ด้วยชอบมากเลยนั่นแหละลูกจริงๆแล้วอะทำดีทั้งคู่เลยเฟิร์สก็มีอาการตื่นเต้นนิดหน่อยจนตรงหางคำว่าชัยอะมันด้วนไปเล็กน้อยส่วนมัดเองคือตั้งแต่แรกก็ลูกกับการร้องกับดนตรีพอตั้งคีย์นี้มาเนี่ยมันค่อนข้างต่ำแล้วมันเลยทำให้เล่นยากเลยไม่ค่อยส่งเท่าไหร่คนที่ได้รสชาติมากวันนี้แม่ขอเลือกที่รสชาติแล้วกันเนาะคือคนนี้ค่ะ

0: first ค่ะ
1: ขอบคุณคร
2: ับ first นะครับ2เสียงได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแน่นอนนะครับไปนั่งเก้าอี้ที่ว่างอยู่นะครับอโนดครับเสียงสุดท้ายให้ใครฮะ
3: first ครับ
2: first นะครับ3เสียงเป็นเอกฉันท์นะครับผมยินดีกับ first ด้วยนะครับผมแน่นอนฮะเห็นเก้าอี้ตัวที่ว่างอยู่ไหมครับ
4: เห็นครับ
2: มันเป็นของใครฮะ
4: เป็นของผมแล้วครับ
2: เฟิร์สนะครับเชิญเลยครับไปนั่งเลยครับ
4: ขอบคุณครับ
2: มาแล้วฮะตอนนี้เก้าอี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วนะครับตัวที่1จะเป็นของเฟิร์สแล้วนะตัวที่2ยังเป็นเจเหมือนเดิมนะครับผมนะเรามาคุยกับน้องมัดนะครับเป็นไงบ้างลูกมาถึงตรงนี้กับการดวลเสียงสดแม้ว่าไม่ได้ไปต่อ
0: ก็ทำเต็มที่แล้วอะค่ะ
2: นะมีอยากจะขอบคุณใครอะไรเป็นพิเศษไหมลูก
0: ก็ขอขอบคุณทางครอบครัวที่คอยเป็นกำลังใจให้มาโดยตลอดค่ะแล้วก็ขอบคุณท่านคณะกรรมการด้วยค่ะให้คำแนะนำหนูจะเอาไปปรับปรุงใช้อนาคตข้างหน้าค่ะ
2: มีโอกาสก็มาซื้อต่อได้นะครับ
0: ค่ะ
2: เชิญโค้ดหลิวเลยครับ
5: กลับมาเองนะคะมาร์ทเพราะว่ามาร์ทมีต้นทุนที่ดีมากเก่งมากค่ะ
0: ขอบคุณค
2: ่
0: ะ
2: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องมาร์ทด้วยนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: เชิญครับลูกซื้อต่อนะครับเอาละครับหลังจากการดวลเสียงสดก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของที่นั่งแล้วนะครับและตอนนี้ครับเก้าอี้ตัวที่1นะเป็นของเฟิร์สครับและตัวที่2ยังเหนียวแน่นครับยังไม่ยอมให้ใครมาแย่งครับเจครับ
6: การดวลเสียงสดในครั้งนี้ก็ทำให้เฟิร์สสามารถแย่งชิงเก้าอี้มาจากมัสได้สำเร็จทำให้ตอนนี้ลำดับเก้าอี้มีการเปลี่ยนแปลงเก้าอี้ตัวที่1ตกมาเป็นของเฟิร์สเก้าอี้ตัวที่2ยังคงเป็นของเจ
2: มาถึงผู้แข่งขันคนที่5ครับซอฟธัญลักษณ์ครับเชิญครับ

0: ัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหวันนี้มาแบบสวยงามนะเหมือนเจ้าหญิงเลยนะกระโปรงกระโปรงนี่โอ้โหสวยเลยนะเป็นไงบ้างครับหมอเมื่อกี้ลุ้นไหม
1: ลุ้นค่ะ
0: เดี๋ยวหนูก็ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้หนูจะเลือกแบบไหนดีฮะชิงแบบไปแทนที่เลยหรือแบบโดนเสียงสดดี
1: แทนที่เลยก็ดีค่ะ
0: ดีกว่าเนาะไม่น่าถามเลยอันนี้ไม่ต้องดีกว่าอยู่แล้วใครจะอยากมาแข่งอีกล่ะโอ้ลุงพันก็เป็นไงบ้างรอบที่ผ่านมามาถึงรอบนี้การฝึกซ้อม
1: ก็ฝึกซ้อมในรูปแบบคล้ายๆเดิมเลยค่ะแต่ว่าต้องฝึกซ้อมมากขึ้นเพราะว่าเป็นเพลงที่ว่าไม่เคยร้องประกวดที่ไหนเลย
0: เป็นครั้งแรกของเราเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะเป็นครั้งแรกค่ะ
0: เห็นมีพี่ๆก็มาช่วยติวช่วยอะไรเพราะว่าเราไปร้องเพลงกลางคืนอยู่แล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะพอเวลาไปร้องเพลงกลางคืนก็จะให้พวกพี่ๆนักดนตรีด้วยกันช่วยฟังหน่อยว่ามันเป็นยังไงอินเนอร์ได้หรือยังหรือว่ารูปหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยได้หรือยังค่ะ
0: วันนี้เพลงที่เลือกมาร้องแข่งขันลูกเพลงอะไรคะ
1: ทวงรักฝากลมของพี่ใบเฟิร์นค่ะ
0: ทวงรักฝากลมนะโคตรหลิวเพลงนี้กับน้องซอฟ
2: ก็ซอฟเป็นคนที่มีต้นทุนดีมากแล้วก็มีเสียงที่มีแหบเสน่ห์นิดหน่อยด้วยเป็นเสน่ห์ของเขาวันนี้น่าจะทำได้เต็มที่แน่นอนแล้วก็ทำได้เยี่ยมแน่นอนฉลุย
0: พร้อมครับมาฟังน้องซอฟธัญลักษณ์ครับทวงรักฝากลมเชิญครับ
3: ได้ผ่านเข้ามาในรอบรองชนะเลิศนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจไม่คิดว่ามันจะผ่านมาถึงรอบนี้ได้ค่ะครอบครัวก็ดีใจค่ะแล้วก็คนรอบข้างก็ดีใจกับเราด้วยค่ะในรอบที่ผ่านมาค่ะเขาก็จะเน้นย้ำถึงเรื่องอักขระบางจุดแค่นั้นเองแล้วก็คำสั้นคำยาวรอบนี้เลือกเพลงทวงรักฝากลมของพี่ใบเฟิร์นมาค่ะที่เลือกเพลงนี้เพราะว่าเพลงนี้เนี่ยเนื้อหากินใจแล้วก็ไพเราะหนูคิดว่ามันน่าจะเข้ากับล่องเสียงหนู

0: เยี่ยมเลยเป็นคนที่มีเสียงแบบมีเสน่ห์มีแหบผสมนิดๆ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เนาะแต่อาจจะมีตอนนี้ยังไม่ได้วอร์มใช่ไหม
1: ค่ะ
0: มันก็เลยยังไม่พุ่ง
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
0: ก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็ไปวอร์มสู้ค่ะ
1: สู้
0: ลุยเต็มที่

0: ทวงรักฝากลมครับจากน้องซอฟนะครับผมนะคุณขันน้องวัยรุ่นของเรานะเป็นไงลูกดูเครียดไหม
1: ไม่เครียดค่ะ
0: ไม่เครียดนะ
1: รอบที่แล้วเครียดกว่า
0: เออรอบนี้สบายสบายผ่อนคลายแล้ว
1: ค่ะ
0: ผลงานเมื่อสักครู่พูดถึงผลงานเมื่อสักครู่หน่อยทวงรักฝากลม
1: อ่า 80% ค่ะ
0: 80% นะ
1: ค่ะ
0: มีติดตรงไหนไหม
1: ก็มีแค่ท่อนขึ้นประมาณนั้น
0: ในความคิดของเรานะ
1: ค่ะ
0: ครับผมโค้ชเลียวครับ
2: ค่ะก็เห็นด้วยเพราะท่อนขึ้นมีแบบเหมือนที่อนุชเคยบอกแบบว่าเป็นถ้าเปรียบแบบขี่จักรยานปั่นจักรยานก็จะแบบว่าพึ่งแบบขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงหลังๆเริ่มรู้สึกว่าน้องซอฟอ่ะกังวลอะไรสักอย่างนึงแล้วบางทีฟังอ่ะฟังคีย์มันจะแฟดๆนิดๆหน่อยๆอ่ะทั้งเพลงเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดถ้าตัดความกังวลออกมันจะดีมากๆเลยนะเพราะเสียงเราต้นทุนดีค่ะ
0: ครับผมอ่ะเฟิร์สเป็นไงผลงานของซอฟ
3: ก็นั่งเก้าอี้ไปสักพักนะครับจากแข็งแรงเริ่มสั่นๆแล้วนะครับไม่รู้พี่เจเป็นหรือเปล่านะครับแต่ขาเก้าอี้ผมสั่นๆครับ
0: มีบ้างนะ
3: ครับผม
0: พี่เจล่ะเป็นไหมพี่เจ
4: ขาสั่นครับขาเก้าอี้ไม่สั่นขาผมสั่น
0: ขาเก้าอี้ยังแน่นอยู่นะยังแข็งแรงอยู่ใช่ไหม
4: แข็งแรงครับ
0: อโนดครับ
5: ความจริงบุคลิกของซอฟกับบุคลิกของเพลงมันไปด้วยกันได้แต่เพียงแต่ซอฟไม่มั่นใจในการร้องท่อนแรกขึ้นมานี่โอ้โหไปเลยอ่ะผิดโน้ตหมดเลยอ่ะยิ่งเป็นคำที่ผมจดทันน่ะของเราช่างมืดดำเนี่ยมันเพี้ยนไปหมดเลยแล้วมีบางประโยคไม่ปิดคำของมันให้หมดพอดนตรีโซโล่หลังจากโซโล่แล้วกลับมามันดีหนักกว่าเก่าเข้าไปอีกเดี๋ยวลุ้นกันลูก
0: พี่สุครับ
6: น้องซอฟซอฟนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แม่ชอบเสียงมากนะเสียงขายเสียงเพราะแหบแล้วก็มีเสน่ห์มากด้วยแล้วเสียงที่มันผ่านการใช้งานเป็นประจำมันมีมิติหรอกแต่ด้วยความที่เป็นนักร้องวาไรตี้นะนักร้องหลากหลายนะซอฟเป็นคนร้องเพลงหลากหลายวันนี้มันเลยมีอาการสับสนในการออกเสียงเนาะมันเหมือนขึ้นต้นมานี่บีบเลยนะบีบเสียงเลยแล้วก็จะมีเผลอออกเสียงธรรมชาติมาบ้างเวลาที่เหนื่อยมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วมันเลยฟังแล้วมันรู้สึกว่าเสียงจริงๆของหนูมันไม่มาเต็ม 100% แต่ต้นทุนทุกอย่างมีโอกาสลุ้นให้ลูกโชคดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ลูกครับ
7: ชอบมาจากพื้นที่มืออาชีพเสียงแหบได้ที่และเสน่ห์ในการร้องเป็นไปโดยอัตโนมัติบุคลิกร่างกายอะไรต่างๆการขับเคลื่อนบนเวทีนี่หนูมีตรงนั้นอยู่เพราะเรามาจากมืออาชีพแต่สิ่งที่เห็นในวันนี้ถ้ามันเป็นด้านจุดอ่อนก็คือมันมีอาการพะวงเรื่องการออกเสียงของตัวเองเนี่ยครูมีคนรู้สึกว่าหนูสู้กับมันนะมันเห็นอาการเหม่อการแบบไม่มีสมาธิในการที่จะเล่าเรื่องท่อนหนึ่งท่อนสองหนูออกเสียงบางทีเขากังวลว่ามันมีความระวังอยู่ซึ่งก็เดาใจว่าน่าจะมาจากการที่เราร้องแบบวาไรตี้ลูกมันร้องหลายประเภทออกเสียงก็ไม่ค่อยเหมือนกันในแต่ละประเภทอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เรารู้สึกว่าหนูไม่มีสมาธิหนูกังวลในท่อนหนึ่งท่อนสองลูกมาไต่ระดับในทางที่น่าพอใจคือมาครึ่งทางของท่อนฮุกรอบแรกแล้วรอบสุดท้ายท่อนสุดท้ายนี่ดีและหลังโซโล่ยิ่งดีประมาณนี้ลูกภาพรวมในวันนี้มันจึงมีทั้งเสียค่อนข้างมากเสียน้อยและก็ดีและดีมากภาพรวมการร้องของหนูเป็นแบบนี้ทั้งมวลนี่ไม่อยากให้หนูเสียใจกับการร้องวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ลูกผู้หญิงคนหนึ่งได้ใช้วิชาที่ติดตัวมาเอามาสู้นะครับรอพิสูจน์นะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะก็ขอให้มีสิทธิ์ที่ชิงนะเพราะชิงก็มีสิทธิ์ลุ้นต่อไปได้นะครับผมก็ขึ้นอยู่คณะกรรมการนะครับเชิญคณะกรรมการลงคะแนนครับเชิญครับซอฟพร้อมนะ
1: ค่ะ
0: มาลุ้นไปด้วยกันนะครับตอนนี้ผลการตัดสินของคณะกรรมการอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับและผลการตัดสินของน้องซอฟคือ

0: ไม่มีสิทธิ์ชิงเก้าอี้ครับผม
1: โอ้ขอเสียงปรบมือให้กำลังใจน้องซอฟด้วยนะครับผมไม่ได้ไปต่อนะครับเพราะว่าไม่มีสิทธิ์ชิงเก้าอี้นะคุยกับหนูหน่อยลูกกับการแข่งขันที่ผ่านมาจนมาถึงรอบนี้แม้ว่าวันนี้ไม่ได้ไปต่อเชิญเลยจ้ะ
2: ก็ไม่เสียใจค่ะก็ดีใจที่ได้มาประกวดไม่ต้องคำค่ะ
1: มีอะไรอยากจะบอกอะไรกับครอบครัวไหมฮะ
2: ก็ขอบคุณครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตด้วยนะคะขอบคุณกำลังใจทุกๆกำลังใจเลยนะคะที่ให้กำลังใจแล้วก็พามาถึงที่นี่ด้วย
1: นะครับเชิญโค้ชลิวหน่อยครับ
3: น้องซอฟเก่งมากแล้วค่ะอยากให้กลับมาอีกนะคะรอบหน้าต้องมานะ
1: ครับผมไม่เป็นไรนะฮะกำลังใจนี้ด้วยนะฮะน้องซอฟนะฮะขอเสียงปรบมือให้กำลังใจน้องซอฟด้วยนะครับเชิญครับผมสองหนุ่มของเรายังเหนียวแน่นนะฮะตอนนี้นะเก้าอี้ตัวแรกยังเป็นน้องเฟิร์สครับนี่เป็นไงเฟิร์สโล่งเลยไหม
4: ครับผมโล่งๆครับ
1: โล่งๆ
4: รอดรอดไปอีกหนึ่งครับ
1: รอดไปอีกหนึ่งนะและเก้าอี้ตัวที่2ยังเป็นเจนะครับนี่เขาก็เหนียวแน่นนะตั้งแต่นั่งมานี่ยังไม่มีโอกาสลุกเลยนะ นั่งให้ยาวๆจนถึงสุดท้ายเลยก็จะดีเลยให้เข้าสู่รอบชิงนะครับผม
5: ผลงานในวันนี้ของซอฟก็ไม่สามารถเอาชนะใจคณะกรรมการไปได้ทำให้เก้าอี้ทั้ง2ตัวยังคงเหนียวแน่นเหมือนเดิมเก้าอี้ตัวที่1 First เก้าอี้ตัวที่2 J สัปดาห์หน้าพบกับการกลับมาของแชมป์ชิงช้าสวรรค์ไมทองคำ1ที่จ่อยรวมมิตรซองเดอร์
6: ลูกทุ่งคือไทยวิถีไทยในเพลงลูกทุ่ง
7: จ่อยเขาเรียกแล้วมาฟังกันนะครับมาเมตตาเขามาดูเขามาฟังเขาแต่อย่าเลี้ยงไก่เพราะเขากำลังจะเป็นเกาเท่านั้นเอง
5: และมาสนุกลุ้นกันต่อกับรอบรองชนะเลิศของวัยรุ่น2คนสุดท้ายและวัยเก่า
1: เป็นไงบ้างครับฟังอยู่ข้างหลังได้เห็นเขาลุ้นกันอย่างนี้
4: เสียวแทนนะครับ
1: แทนเขาหรือแทนเรา
4: แทนเราด้วยครับ

0: ติดตามรับชมไปพร้อมกันได้ในไม้ทองคำสามวัยครั้งที่6
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศ

0: เทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
1: Hey, I'm Ty Pennington and I'm back teaming up with Bujanga Resort Casino to give another lucky winner this brand new fully furnished multi-million dollar home in Orange County. Welcome to Home Sweet Win.Play Bujanga to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bujanga.com for more details.

0: อยู่ในการกินทั้งหมดนะครับ
1: หลังจากที่พี่อ้อนำเสนอมาเนี่ยนะอย่างหนึ่งที่ผลไม้ต่างๆอันนี้หนูทำให้อาที่ได้เป็นสามฤดูเขากระร่อน

0: นุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino, where you can rock and roll, sip and slide, twist and shout. Whatever moves you, get away and awaken the fun. Play your perfect combination at Pechanga Resort Casino.

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับนะคะช่วงนะคะเจาะลึกผลิตภัณฑ์นะคะของ Nat TV ของเรานะผลิตภัณฑ์ที่ห้อออร่าของเรานะคะถือเป็นผลิตภัณฑ์นะคุณภาพเน้นๆดีๆนะคะที่เวลาที่มาเจอภาวะอย่างนี้ก็จะมาพูดกันถึงผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเนาะว่ามีความพิเศษอย่างไรบ้างนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงคอลลาเจนนะจ๊ะแต่คอลลาเจนวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่คอลลาเจนเม็ดที่เราเห็นกันทั่วไปนะคะคอลลาเจนที่พูดกันวันนี้นั่นก็คือคอลลาเจนผงนะคะเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะคะสวยงามนะคะกว่าเดิมนะขนาดใหญ่กว่าเดิมด้วยที่สำคัญนะคะขนาดมากกว่าเดิมถึง1เท่านะเมื่อก่อนจำได้นะคะมันจะเป็นแค่ครึ่งๆเนาะอันนี้นะคะขนาดใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะคะฝาสีฟ้านะจ๊ะฝาสีฟ้านะคะอันนี้ก็จะมีนะคะตัวคอลลาเจนนี่เห็นกันอย่างเรียบร้อยนะคะแล้วก็ข้างหลังนะคะก็มีฉลากกันเนาะให้ดูผลิตภัณฑ์ชนิดนึงแล้วกันนะคะเป็นตัวใหม่นะคะถามว่าทำไมเราจะต้องมาสนใจในเรื่องของคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนเนี่ยนะคะเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นสารที่มีอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยผลิตนะคะมาจากร่างกายของเราแล้วก็มีนะคะอยู่ในแทบจะทุกๆส่วนของร่างกายเราเลยก็ว่าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะในเรื่องของกระดูกนะคะเส้นผมนะคะหรือแม้กระทั่งในดวงตานะคะเล็บนะคะกล้ามเนื้อข้อต่อนะคะไขข้อต่างๆนะมีกันอยู่ครบเลยนะคะหรือแม้นะคะแล้วที่สำคัญคือนะคะมันเนี่ยนะคะเป็นตัวที่เรียกว่าถ้าขาดไปแล้วเนี่ยไอ้ส่วนต่างๆที่เราพูดถึงกันไปเมื่อกี้เนี่ยก็จะทำงานได้ไม่ดีเท่าเดิมด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะคอลลาเจนเนี่ยก็จะมีการสร้างจากร่างกายเราเนี่ยน้อยลงเราก็แน่นอนนะคะต้องหาเสริมจากอย่างอื่นใช่ไหมคะเราก็หาได้ถ้าเกิดในตามธรรมชาติอาจจะเป็นเชื้อของผักนี่นะคะผลไม้นะคะหรือว่าในโปรตีนบางชนิดก็จะมีคอลลาเจนอาหารบางอย่างจะมีคอลลาเจนแต่ว่าหลายๆครั้งมันก็ไม่เพียงพอเนาะเราทราบกันดีอยู่นะคะสมัยเด็กๆนะคะช่วงอายุ8ขวบถึง15เนี่ยโหแบบว่าเรานะแข็งแรงนะคะเติบโตขึ้นนะคะร่างออกสูง

นะคะใหญ่ดื่มนมหิ่มนมนะคะมีโปรตีนมีคอลลาเจนเนี่ยกระดูกเราก็ดีแข็งแรงใช่ไหมคะแต่พอเราอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยคอลลาเจนมันน้อยลงมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะคะตัวเราก็บางทีก็เตี้ยลงเล็กลงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากๆในการที่เราต้องคอยเสริมสร้างให้กระดูกเราแข็งแรงซึ่งตัวคอลลาเจนเนี่ยช่วยได้นะคะเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างมวลกระดูกนะคะทำให้มวลกระดูกของเราเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมากขึ้นกระดูกเราก็จะไม่เปราะบางง่ายแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากขึ้นคำว่าคอลลาเจนเนี่ยนะคะเชื่อหรือไม่ว่าเป็นภาษานะมาจากภาษากรีกนะคะเขาว่าแปลว่าเป็นกาวนะคะแปลสั้นเหมือนเป็นกาวที่คอยยึดติดคอยยึดเหนี่ยวเอาเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกายเราให้มันอยู่ด้วยกันให้มันอยู่คงทนนานๆนี่นะคะเปรียบเสมือนนะคะที่บอกเปรียบเสมือนนะคะเหมือนร่างกายเราเป็นผิวแบบปีแบบกระดงกระดูกใช่ไหมคอลลาเจนก็จะไปแทรกอยู่ตามในกล้ามเนื้อในกระดูกเรานี่แหละค่ะช่วยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะช่วยมันแบบว่าร่างกายเราเนี่ยมีความแบบแข็งแรงมากขึ้นในส่วนนั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนตัวเนี้ยช่วยได้ดีมากที่สำคัญกว่านั้นนะคะเชื่อหรือไม่ว่าคอลลาเจนเนี่ยนะคะยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราด้วยเพราะอย่างที่เรียนให้ทราบใช่ไหมคะมันอยู่ในทุกส่วนของร่างกายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการภูมิคุ้มกันเราจะแข็งแรงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภูมิคุ้มกันในเรื่องของทางกล้ามเนื้อกระดูกนะคะหรือในเรื่องทางสุขภาพทั่วไปอย่างเช่นนะคะเป็นหวัดเป็นไข้อะไรเงี้ยปวดเจ็บตามข้อตามกระดูกนะตัวเนี้ยช่วยได้นะคะเพราะว่าเราจะทราบได้อย่างไรคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะคะเดี๋ยวไม่เคยคิดว่าโควิดจะเกิดขึ้นจนตอนนี้โควิดแทบจะกลายเป็นเรื่องปกติประจำวันไปแล้วมันเป็นไข้หวัดชนิดนึงไปแล้วเนี่ยนะคะนะเพราะฉะนั้นอาจจะมีอะไรที่มันสำคัญที่มันอาจจะเกิดขึ้นเราไม่คาดคิดก่อนนะมามากกว่านี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะทานอาหารเสริมดีๆเหล่านี้นะคะเข้าไปเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงอยู่เสมอนะคะนอกเหนือจากการออกกำลังกายเนาะแล้วนะคะที่สำคัญกว่านั้นนะคะคอลลาเจนนะคะที่เรียนให้ทราบว่ายังมีคุณสมบัติที่เรารู้กันเป็นประจำนั่นก็คืออะไรเอ่ยดูแลพวกผิวพรรณนะคะผิวหนังของเราให้มันเต่งตึงลดริ้วรอยได้นั่นเองนะคะซึ่งอย่างที่ทราบกันนะคะว่าคอลลาเจนเนี่ยนะทำให้ผิวหนังเราบอกว่ามันเป็นกาวที่หนูเคยพาวเคยบอกใช่ไหมเป็นกาวยึดใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยหน้าหนาวกำลังมาค่ะตอนนี้ฟอลแล้วนะคะใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีนะคะถ้าจะทำยังไงให้ผิวหนังเราไม่แห้งนะคะให้ใครที่มีปัญหาโรคผิวหนังสะเก็ดงงเสียดเงินนะคะทำไงให้คอลลาเจนเข้าไปเสริมสร้างเนื้อเยื่อนะคะชั้นผิวหนังเราให้มันแข็งแรงนี่แหละค่ะก็ทานคอลลาเจนเข้าไปโดยเฉพาะคอลลาเจนผงนะคะซึมซับได้อย่างดีมากแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาทำหน้าที่เป็นกาวใช่ไหมพอเราทานเข้าไปใช่ไหมคะมันก็จะยึดผิวหนังมันก็จะกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะผิวก็จะมีความยืดหยุ่นเหมือนผิวเด็กเนาะเวลาเราตีก้นเด็กมันก็เด้งดึงนะคะเป็นแบบนั้นเลยนะคะเรียกว่าเป็นไรดีมากมากคอลลาเจนในน้ำจึงมีข้อดีในเรื่องของการลดริ้วรอยนะคะทำให้ผิวหนังเราแข็งแรงนะคะแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยนะคะหายจากโรคผิวหนังต่างๆได้นั่นเองนะจ๊ะนอกจากนี้นะคะยังมีนะคะในเรื่องของนะคะเส้นผมนะคะเส้นผมในที่เห็นกันอยู่นะคะสำคัญนะคะถึงเส้นผมเราเนี่ยค่ะทำให้ผมแข็งแรงผมเราไม่บางง่ายไม่เปราะง่ายก็ตัวคอลลาเจนนี่แหละช่วยเช่นกันนะคะเป็นที่บอกว่าคอลลาเจนมีคุณสมบัติในเรื่องของการนะทำให้ทุกอย่างแบบว่ายึดติดกันใช่ไหมยืดหยุ่นนะคะอยู่ในทุกเซลล์เลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ผมของเราเนี่ยยาวนะคะสวยแข็งแรงนะคะสีสันกระจ่างใสนะตามสีที่เราชอบมันจะเป็นสีดำนะเราคนในเชฟผิวดำสีผมดำใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งนะคะอายุเยอะแล้วเป็น handsome gray นะแบบผมเทาก็เป็นผิวที่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะหัวไม่งอกหัวไม่ล้านนะคะหัวไม่ล้านนะคะใช้ได้นะคะเรื่องของเส้นผมตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ดีมากๆนะคะเพราะว่ามันทำให้เส้นผมเราแข็งแรงไม่เปราะง่ายเนี่ยเวลาผมเราใช่ไหมคะบางทีแบบไปขึ้นมอเตอร์ไซค์บางคนผมฟูเลยนะคะหรือบางคนแบบตื่นเช้ามาผมร่วงติดหมอนอยู่เนี่ยนะคะทานคอลลาเจนค่ะตัวนี้ช่วยได้นะคะนะเวลาอาบน้ำผมร่วงเยอะมากตัวนี้แหละค่ะช่วยได้ดีมากๆนะคะในเรื่องของคอลลาเจนนะคะนอกจากนี้นะคะจะมีอะไรอีกบ้างนะคะมีนะคะในเรื่องของดวงตานะคะคอลลาเจนของเราเนี่ยนะคะทำให้นะคะสุขภาพตาเราดีด้วยว่าคอลลาเจนเนี่ยมักจะไปบำรุงส่วนใดๆก็ตามที่เป็นสีขาวๆนะคะซึ่งในตาเราเนี่ยก็เป็นสีขาวเช่นกันนะจ๊ะก็บำรุงให้ตาเราเนี่ยนะคะแข็งแรงดีขึ้นนะคะมีสุขภาพตาที่ดีแล้วอะไรอีกบ้างที่ร่างกายที่มีสีขาวนะคะเล็บนั่นเองนะคะเล็บเราเนี่ยอะไรค่ะเป็นส่วนสำคัญนะบางทีเนี่ยเล็บเราเปราะเราบางได้ง่ายใช่ไหมคะสมัยเด็กๆเนี่ยแม่เคยบอกว่าถ้าไม่ทานผักนะคะไม่มีคอลลาเจนไม่ทานอะไรเงี้ยเล็บจะเป็นดอกขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วเล็บเราเนี่ยตอนเด็กเราแข็งแรงเนาะนะคะเราก็แบบใช้เล็บเราแกะผลไม้แกะนู่นแกะนี่ได้นะคะแต่ทำไมเราอายุมากขึ้นแล้วบางทีไปโดนอะไรปุ๊บเปิดฝาบางทีเปิดฝาพวกน้ำพงน้ำพริกใช่ไหมปุ๊บเล็บหักเล็บแตกอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งเล็บเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของกระดูกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนนี่แหละค่ะ

ขาเข้าไปดูแลเรื่องของเล็บในกระดูกภายในรวมถึงกระดูกภายนอกอย่างเล็บของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนจึงมีคุณสมบัติที่ดีมากๆในการดูแลนะส่วนต่างๆเหล่านี้ของร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามลืมทานกันเลยนะคะนะคะซึ่งคอลลาเจนผงเนี่ยนะคะมีความพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นคอลลาเจนเปปไทด์ซึ่งเป็นคอลลาเจนที่มีโมเลกุลที่เล็กโมเลกุลเล็กเนี่ยสามารถซึมซับเข้าร่างกายได้อย่างว่องไวและที่สำคัญนะคะการทานเป็นผงเนี่ยเผื่อใครนะคะชอบออกกำลังกายนะคะชอบทานอะไรที่เป็นน้ำตัวนี้ซึมซับเข้าได้ไวมากนะคะเพราะมันเป็นน้ำเหมือนเวลาเราไปอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมเราเวลาอยากจะหมอจะให้อะไรยาเราให้อะไรเรานอนโรงพยาบาลก็ต้องให้น้ำเกลือเพราะว่าเลือดเราอย่าลืมนะคะว่าเลือดเราเนี่ยเป็นน้ำไหลเวียนในร่างกายของเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นน้ำเนี่ยมันซึมซับเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วนั่นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนผงเราจะมีความพิเศษมากๆแล้วก็ขนาดใหญ่กว่าเดิมด้วยนะคะแต่ยังคงเป็นคอลลาเจนเปปไทด์อยู่ยังคงเป็นคอลลาเจนที่เป็นชนิดที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ซึมซับเข้าร่างกายได้ว่องไวที่สุดเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นคุณภาพเน้นๆวันนี้นะคะ1กระปุกเนี่ยทานได้ประมาณนะคะ40 วันนะคะคือแนะนำจริงๆเนี่ยถ้าเผาแนะนำตามที่หมอบอกนะ

0: ธรรมชาตินะคะหรืออย่างพาวก็จะอาจจะผสมกับวานิลลาเหลาวานิลลากาแฟนะคะทานนมหรือทานอะไรก็ผสมนะคะพวกปั่นพวกเวย์โปรตีนอะไรเงี้ยปั่นรวมกันไปได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ดื่มๆกันไปจนก็จะได้แฮปปี้นะคะหมายถึงว่ารสชาติมันก็จะไม่ขมไม่ฝาดไม่มีกลิ่นแรงจนเกินไปนะคะอันเนี้ยหรือถ้าใครมีคนเคยบอกนะคะบอกว่าเอาไปใส่ไปทุกน้ำส้มน้ำซุปละลายก็ได้นะคะนะถ้าใครพูดทำพวกน้ำซุปต้มกระดูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะคะว่าคอลลาเจนนี่นะคะทานร่วมกับสารที่มีวิตามินนะคะคือพืชผักผลไม้แล้วก็อาหารประเภทโปรตีนเนี่ยจะยิ่งช่วยทำให้ร่างกายเราแข็งแรงเพราะอย่างที่บอกว่าเขามีอยู่ในกระดูกเส้นเอ็นใช่ไหมคะเนื้อเยื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งโปรตีนและวิตามินต่างๆเข้าไปเสริมสร้างให้ร่างกายส่วนเราเนี่ยมันแข็งแรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเมื่อเสริมสร้างทานตัวคอลลาเจนเข้าไปก็จริงทำให้มันแข็งแรงขึ้นไปอีกนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนะคะนี่แหละคือข้อดีนะคะของคอลลาเจนผงของเรานะคะออร่าผง
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้

ิตภัณฑ์นะคะเสริมสมรรถภาพทางเพศนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ดีมากๆเลยนะคะคือมาก้าเผื่อใครนะคะลองทานเนาะในเรื่องของสมุนไพรไทยไปแล้วลองมาทานนะคะสมุนไพรอันนี้นะซึ่งเป็นสมุนไพรของประเทศนะคะลาตินอเมริกาเนาะอเมริกาใต้คือดีขนาดว่าท่านผู้ชมค่ะคนจีนขโมยไปปลูกที่บ้านเขาเลยอะคือมีเรื่องราวเป็นเรื่องผิดกฎหมายเลยเป็นข่าวลงช่อง BBC ลงช่อง CNN ใหญ่โตเลยค่ะว่าคนจีนนะไปขโมยรากพืชพันธุ์เนี่ยผลิตภัณฑ์มาก้าเนี่ยไปปลูกที่บ้านตัวเองซึ่งที่เล่าให้ฟังนี้ไม่ใช่ว่าจะใส่ร้ายป้ายสีคนจีนหรือว่าอะไรแต่ว่าเรารู้กันอยู่แล้วว่าคนจีนเนี่ยในเรื่องของสมุนไพรเป็นที่หนึ่งของโลกเลยก็ว่ากันได้เนาะนะคะโดยเฉพาะยาอายุวัฒนะอย่างสมรรถภาพทางเพศเนี่ยนะคะเขานี่จริงจังมากเนาะเขาแบบดูแลกันแบบจริงจังมากนั่นหมายความว่ามาก้าเนี่ยต้องดีจริงๆนะท่านผู้ชมขาเขาถึงได้เอาไปปลูกที่บ้านเขาเพราะเขาแบบซีเรียสจริงจังนะคะในเรื่องของการมีสมรรถภาพทางเพศที่ดีมากๆของผู้ชายเนาะนะคะเขามีคำสุภาษิตเลยที่น้องหนูบอกว่าคนจีนนะคะมีแม่เหมือนมีผู้หญิงก็เป็นเมียคือเป็นแบบเป็นวัวไว้คลอดลูกไว้ให้เลยนะเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่แบบว่านะคะคนจีนเนี่ยเชื่อมั่นนะในสมุนไพรแล้วก็มีการวิเคราะห์วิจัยเรื่องสมุนไพรดีมากถ้าเขาเลือกนะคะเอามาก้าไปปลูกที่บ้านเขาเนี่ยนะแสดงว่ามันต้องดีจริงๆนะคะเนาะแล้วก็มาก้าเนี่ยค่ะนะคะเป็นสมุนไพรที่เรียกว่ามีตำรับตำรามายาวนานเราอาจจะคุ้นชินนะคะกับในเรื่องของอุ้ยเฮลินจือหรือถังเช่านะฮะสมุนไพรจีนมีในตำรามา 3,000 4,000 ปี 5,000 ปีนะคะหรือแม้กระทั่งสปารุน่าตำราของญี่ปุ่น 3,000 4,000 ปีนะกระชายดำของเราก็มีเป็นร้อยๆเป็นพันปีเหมือนกันอันนี้แหละค่ะก็นะคะเป็นตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นนักรบอินคาเรียกว่าเป็นแบบเป็นชนเผ่าเมื่อก่อนเลยนะคะนะที่อยู่ในป่าที่อยู่บนเขาสูงๆของเขาเนี่ยนะฮะนะในนะคะประเทศนะคะอเมริกาใต้นี่แหละนะคะนะนักรบสมัยก่อนเนาะอยู่กันบนเขาสูงๆก็ต้องนะคะต้องใช้กำลังมากเลยนะพวกปอดก็ต้องแข็งแรงใช่ไหมคะต้องหายใจต้องแบบลากของขึ้นลงจากบนใต้จากตีนเขาขึ้นเขาเนี่ยฮะเรียกว่าต้องมีกำลังวังชาที่แบบสำคัญเนาะสำคัญมากๆต้องมีแรงกำลังที่แข็งแรงใช่ไหมคะนะแล้วถ้าสมมติว่าทำนุ่นแล้วหมดแรงขึ้นมาไม่ได้บอกมีกิจกรรมนะแก้เครียดกันต่อก็ไม่ไหวใช่ไหมคะก็ต้องมีกิจกรรมแก้เครียดกันด้วยเขามีตำนานเล่าลือกันมาเลยนะคะว่านักรบนะคะชาวอินคานะคะนักรบสมัยก่อนเนี่ยเป็นชนเผ่าที่อยู่ในประเทศอเมริกาใต้สมัยก่อนนะคะต้องทานมาก้าก่อนที่จะออกรบนะคะเพราะว่าทานปุ๊บจะมีแรงนะคะแล้วก็จะได้ไปนะคะมีการนะรบได้ชนะนะคะมีแรงเหนือศัตรูนะคะนะเสร็จแล้วกลับมาก็มีแรงมาทำกิจกรรมกับที่บ้านต่อได้อย่างเงี้ยนะคะนะถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากๆนะคะเรื่องของมาก้าเล่าถึงสรรพคุณกันไปแล้วเนี่ยท่านผู้ชมคะเรานะคะก็ต้องมาดูกันค่ะในเรื่องของนะสรรพคุณอย่างเป็นทางการตามหลักนะคะวิทยาศาสตร์นะคะกันบ้างนะว่ามาก้าเนี่ยนะคะมีสรรพคุณนะคะว่าเป็นอะไรบ้างเขาบอกว่ามาก้านะท่านผู้ชมคะมีอีกชื่อหนึ่งว่าไวอาก้านะคะของประเทศเปรูนะคะเป็นไวอาก้านะคะจากธรรมชาตินะคะเป็นพืชนะคะที่ใช้กันมากว่าพันปีของชาวอินคาที่เรียกให้ทราบนะทวีปอเมริกาใต้นะคะมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมของประเทศเปรูนะคะเป็นพืชรากเหมือนกันพืชพวกรากพวกเงานี่ทำให้แบบดีเนาะร่างกายแข็งแรงนะคะเป็นพืชนะคะรากเงานะคะอยู่บนที่ราบสูงของประเทศเปรูนะคะหัวของมาก้าเนี่ยมีความพิเศษจากพืชประเภทรากเงาอื่นๆนะคะคือหัวของเขาเนี่ยค่ะจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาจะดูดซึมนะคะเอาเฉพาะสารพิษนะคะที่ดีเนี่ยไปเก็บนะคะไว้ที่บริเวณหัวเขาเนี่ยมากมายเลยนะคะโดยที่หัวของมาก้าเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แปลกกว่าอย่างอื่นเหมือนกันเพราะเป็นนะคะเป็นใบกลมนะคะมีรูปคล้ายไข่ไข่นะคะอุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดที่สำคัญคือเปลือกของเขาท่านผู้ชมคะจะนะคะ

0: ดันเอาสารพิษต่างๆออกไปเพราะฉะนั้นที่อยู่ในหัวเขาเนี่ยนะจะมีเฉพาะเน้นๆคุณค่านะคะคุณค่าดีๆล้วนๆนะคะวิตามินดีๆทั้งนั้นเลยนะคะเขาว่านะคะมาก้าเนี่ยมีประวัตินะคะในการนำมารับประทานเนาะมากกว่าพันปีแล้วนะคะเนาะที่คนพบล่าสุดก็คือในภาพวาดนะคะของชาวมายันนะคะแล้วก็ชาวอินคามีการทานเราเห็นมีการทานเครื่องดื่มนี้อยู่นะคะเอารากเนี่ยมาทุบๆแล้วก็มาทานอยู่นะคะมาก้านอกจากเรื่องกำลังวังชาให้หนูบอกแล้วนักวิทยาศาสตร์ที่เขามาวิจัยในปัจจุบันนะคะยังบอกอีกว่านะคะสามารถควบคุมระบบน้ำตาลในเลือดนะคะลดคอเลสเตอรอลเสริมสร้างกล้ามเนื้อเนาะที่บอกว่ามีการช่วยใช่ไหมขนของขึ้นลงเนี่ยนะได้เนาะเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะกระตุ้นนะคะภูมิคุ้มกันของร่างกายท่านผู้ชมขาเวลาอยู่บนสูงๆอ่ะเนาะอากาศมันน้อยมันร่างกายภูมิคุ้มกันอาจจะอ่อนแรงได้ทานมาก้าเข้าไปเนี่ยมันช่วยได้ใช่ไหมคะเพราะนั้นคนภูเขาเนี่ยเวลาที่เขาทานสมุนไพรเยอะๆก็ถึงแข็งแรงเพราะว่านะคะเขาแบบมีภูมิคุ้มกันเขาดีนั่นเองนะคะนะภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็นะคะยังเพิ่มนะคะความอ่อนเยาว์นะจ๊ะใครนะคะที่มีความกังวลนะคะว่าอายุพี่มากแล้วนะคะจะแบบไม่อ่อนเยาว์หนูว่าตุ้งก็จะร้องเพลงกลับไปว่ารักคนแก่ดีกว่านะคะนะรักคนแก่ดีกว่านะคะจริงใจนะคะความอ่อนเยาว์นี่จะไม่อยู่ที่หน้าตาเท่านั้นอยู่ในข้างในของเราเนาะฮอร์โมนเราดีใช่ไหมภูมิกันเราดีกล้ามเนื้อเราดีกล้ามเนื้อเราแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีแรงมีกำลังก็อ่อนเยาว์ได้เหมือนเด็กๆเลยนะคะแล้วก็นะคะปรับฮอร์โมนเนาะทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงเหมือนกันนะคะนะอย่างในเรื่องของมาก้าเนี่ยค่ะไม่ดูแลเรื่องของกลาวังชาผู้ชายเท่านั้นนะคะคุณผู้หญิงก็ช่วยได้นะคะเขาบอกว่าทานนะคุณผู้หญิงทานนะช่วยลดอาการวัยทองนะคะนะพอจะไปช่วยดูแลฮอร์โมนต่างๆเหล่านั้นนะคะบรรเทาอาการปวดหัวปวดท้องประจำเดือนนะคะหรือประจำเดือนมันไม่ปกติแล้วก็อาการร้อนวูบวาบในช่วงของวัยทองนั่นเองหนูจำได้ไม่ลืมนะผู้ชมขาตอนที่แม่หนูเข้าวัยทองเนาะแกอาบน้ำวันละ5-6ครั้งอะคือมันร้อนอาบเสร็จก็ร้อนแล้วอย่างเงี้ยนะคะร้อนเหลือเกินแล้วก็อารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายนะเพราะว่ามีการกังวลกระวายเพราะว่าบางทีแบบมันนอนประคองมันหมดไปอะค่ะก็ต้องมีการเสริมสร้างเข้ามานะคะรักษาโรคซึมเศร้าแล้วก็ดูแลนะคะการบกพร่องทางฮอร์โมนได้ด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชายนะคะก็รักษาโรคซึมเศร้าได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ลดอาการเป็นหมันนี่นะจ๊ะนะถ้าใครอยากให้แบบว่าวิ่งชิวนะคะนะเป็นหมันนะลดอาการเป็นหมันนะคะได้เลยนะคะและที่สำคัญนะคะบอกว่าช่วยเพิ่มนะคะการตื่นตัวนะคะของวัยวะเพศชายนะคะรักษาการหย่อนยานของสมรรถภาพทางเพศได้เป็นอย่างดีนะคะนะอันนี้แหละค่ะถือว่าเป็นของพิเศษสำคัญมากๆของมาก้าของเรานะฮะ
1: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง

สบู่เริ่มก่อนของเรานะคะเป็นที่รู้กันดีแหละว่าโหเป็นของดีเป็นของเด่นเป็นของเลิศเนาะสบู่เริ่มก่อนนะคะเรียกว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบว่าโด่งดังนะมากที่สุดเลยในบรรดาทุกๆอย่างเนี่ยคือสบู่เริ่มก่อนผงขัดฟันถึงขนาดว่าแม่ๆหลายท่านถูกบอกว่าเออบางทีเราเปลี่ยนช่องไปดูนั่นดูนี่แต่ถ้าจะสั่งของนะโดยเฉพาะสบู่เริ่มก่อนเนี่ยต้องมาสั่งกับเราต้องมาสั่งกับออร่าเพราะว่าผลิตภัณฑ์เขามันดีจริงถามว่าดีอย่างไรเริ่มจากเราจะดูตั้งแต่แบบรูปลักษณ์ภายนอกก่อนนะเริ่มจากรับภายนอกก่อนเราจะเจาะลึกเข้าไปถึงนะคะดีเทลภายในนะคะเริ่มจากรับภายนอกก่อนนะผู้ชมสบู่เริ่มมังกรของเราเนี่ยก้อนใหญ่หยิบมาดูเลยนะคะนะก้อนใหญ่เน้นๆเลยเนี่ยนะมีตาสบู่เริ่มมังกรนะคะเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าสบู่เริ่มมังกรของเราเนี่ยขนาดเนี่ยความหนาของก้อนเนี่ยมันหนามันใหญ่มันจัดเต็มมากถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นๆนะนะก็จะแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเองนะคะอันนี้คือเราทํามาแต่ไหนแต่ไรว่าเราแนะนําว่าต้องเป็นสบู่ก้อนที่มันพอดีอ่ะจะมาแบบเล็กแล้วเหมือนแบบเราขายคือเหมือนกับว่าขายของราคาแพงให้มันเล็กลงเนี่ยเราให้คุณภาพเต็มๆเน้นๆเต็มก้อนเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะก้อนใหญ่เลยท่านผู้ชมนะคะทีนี้นอกจากปริมาณหรือว่าก้อนที่มันใหญ่แล้วเนี่ยมีอะไรน่าสนใจอีกท่านผู้ชมสีนะคะมันสบู่เริ่มมังกรเนี่ยสีก็เป็นสีตามธรรมชาติไม่มีการแต่งสีแต่งกลิ่นนะคะหลายๆที่เนี่ยบอกว่าสบู่เริ่มมังกรพอขึ้นนอกว่าเลือดเราต้องคิดละเลือดสีอะไรสีแดงสบู่ต้องสีแดงสิใช่ไหมเพราะว่าคนคือเหมือนจะมาพูดไปพวกต้องคิดว่าเลือดต้องเป็นสีแดงอะไรเงี้ยความจริงแล้วอะท่านผู้ชมเราลืมไปหรือเปล่าคะว่าสบู่เริ่มมังกรไม่มาจากเลือดคนจริงๆนะไม่มาจากเลือดจริงๆนะคะมาจากยางไม้นะคะมาจากยางไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เป็นไปไม่ได้หรอกที่แบบว่ายางไม้มันเป็นสีแดงเลือดสีแดงฉานแบบนั้นถ้าใครที่เคยแต่หนูมั่นใจพ่อแม่ต้องเคยไปเห็นบางทียางต้นไม้มันตกยางไม้เนี่ยมันจะออกเป็นสีน้ำตาลไปออกเป็นสีเลือดหมูแล้วน้ำตาลแดงๆมันจะไม่ใช่เป็นแดงแจ๊ดไม่ใช่นะคะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะเนี่ยของเราเนี่ยไม่มีการแต่งสีแต่งกลิ่นเนาะของเราเนี่ยคือสีของเลือดมังกรจริงๆนะคะซึ่งถามว่าเลือดมังกรอยู่ตรงไหนมันผสมอยู่ข้างในแล้วท่านผู้ชมค่ะถ้าใครพอจะเห็นเนี่ยตรงนี้มันจะมีจุดถ้าใครมีอยู่ที่บ้านนะหยิบมาดูเลยมันจะมีเหมือนกับว่าเป็นสีน้ำตาลนี่คือเรามีนอกจากเลือดมังกรเรามีพวกเชียร์บัตเตอร์เนาะมีแบบว่านมของพวกนมแพะอะไรจะเป็นตัวช่วยผสมเนี่ยแต่แค่จะบอกว่ามันสูบเลือดมังกรเลือดมังกรมันผสมอยู่ข้างในก้อนของเราถ้าใครหยิบมาเฉยมีจุดๆที่มันจะเป็นสีแบบที่หนูบอกอะสีเลือดหมูผสมอยู่เพราะว่าเวลาเหมือนเวลาคุกขนมปังคุกคุกกี้ใช่ไหมคะมันก็จะผสมไปนั่นแหละเราก็จะเห็นแต่ถ้าใครทำเหมือนหนูกับพี่จูลี่ท่านผู้ชมมันแค่มาผ่าไม่เป็นหรอกเอาก้อนเนี่ยนะฮะมาผ่าครึ่งเลยโชะเลยท่านเปิดออกมาดูข้างในท่านจะเห็นเลยว่ามีเลือดมังกรนะคะเน้นๆเนี่ยอยู่ในก้อนเลยนะคะชัดๆเต็มๆนะคะใช้ไปเนี่ยท่านจะยิ่งเห็นนะคะว่าโหมันอยู่ในนั้นเลยและเป็นของที่มีการแต่งสีแต่งกลิ่นเลยจริงๆแล้วพอไม่แต่งกลิ่นเนี่ยกลิ่นเขาก็หอมจับใจท่านผู้ชมนะฮะอยู่แล้วซึ่งถ้าถามหนูเป็นเรื่องที่แบบน่าหวาดเสียใจมากเพราะว่าแบบคือแต่งกลิ่นตามธรรมชาติกลิ่นตามธรรมชาติอ่ะคือเป็นไม่ได้อย่างไรที่กลิ่นมันจะหอมขนาดนี้นะฮะเรียกว่าถ้าเอาเส้นสบู่ก้อนของท่านเนี่ยตั้งไว้ในห้องน้ำนะเดินเข้าไปเนี่ยกลิ่นคุ้มมาเลยคุณผู้ชมหอมจับใจนี่เป็นเรื่องจริงเพราะหนูเนี่ยตอนนั้นอยู่ที่บ้านแล้วก็ท่านผู้หารให้เอาสบู่ก้อนไปใช้เดินเข้าไปในห้องน้ำนะแบบโหหอมมากอ่ะแบบหอมแบบชะงักเลยนะคะว่าเออหอมจริงๆเลยหอมจริงเนาะแบบเลิศอะไรเงี้ยนะคะอย่างที่ได้ทราบกันไปนอกจากเลือดมังกรเรามีส่วนผสมของนมแพะเนาะมีส่วนผสมของโอลิฟออยล์หรือว่าน้ำมันมะกอกนะคะน้ำผิวเนื้อชุ่มชื้นเนาะนะคะมีส่วนผสมของนะคะมะพร้าวนะคะนะมีส่วนผสมของแมคเดอร์รูทนะจ๊ะนะแล้วก็มีนี่แหละค่ะหลักๆก็คือสบู่เลือดมังกรถามว่าอันนี้คือเราดูในเรื่องของแพ็กเกจจิ้งในเรื่องของแบบสินค้าแล้วเนาะมาดูสรรพคุณกันบ้างที่หันมาด้านหน้าเนี่ยเพื่อให้ดูว่าต้นเลือดมังกรท่านผู้ชมหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ

0: ไม้เนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นต้นไม้พิเศษแล้วอะต้นอะไรเหมือนร่มเลยต้นอะไรนะคะเติบโตแบบนี้ถ้าใครเคยเห็นรูปภาพชัดๆจะเห็นว่าในต้นเขาจะมีตะปุ่มตะป่ำคือเหมือนเป็นต้นไม้แบบโบราณคือรู้ว่าต้นเนี้ยขลังอะเรียกว่าเดินไปเจอต้นไม้นี้ต้นเนี้ยขลังแน่ๆต้องมีความพิเศษนะซึ่งต้นไม้เนี้ยก็ได้รับการนะคะได้รับความสนใจนะมาแต่สมัยยุคโบราณโบราณนะฮะตั้งแต่โบราณบาบูรีเลยซึ่งเติบโตทั้งในแถบประเทศจีนนะคะแล้วก็แถบอเมริกาใต้เรียกง่ายๆเป็นพืชที่เติบโตในบริเวณที่เป็นเส้นศูนย์สูตรหรือว่าร้อนชื้นเหมือนบ้านเราอย่างนี้เนาะนะคะซึ่งตามตำรับตำรานะของจีนเขาก็มีการนะคะดูแลนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวนะฮะเลือดมังกรเนี่ยมาใช้ในการรักษาเนี่ยกว่า 3,000 ปีนะคะน้ำส่งขาคือนานมากนะคะแล้วก็ถามว่ารักษาอย่างไรนะฮะเขาเริ่มมาจากการรักษาแผลก่อนแผลนะคะเวลาที่ใครที่มีปัญหาเรื่องแบบแผลผุพองหรือว่าไปโดนมีดบาดไรบาดหรือใครที่ไปออกรบเนาะสมัยก่อนใช่ไหมคะถ้าทหารไปออกรบไม่อยากให้แผลที่โดนเนี่ยโดนทำร้ายโดนจากการบาดจากมีดหรืออะไรก็แล้วแต่การฆ่าฟันกันเนี่ยนะคะเกิดการติดเชื้อเกิดทำให้เราต้องสูญเสียแขนขาเขาไปใช่ไหมเขาใช้นะคะเลือดมังกรเนี่ยท่านผู้ชมในการรักษาแผลนะคะเหล่านั้นนะคะต่อมานะคะคนในวังเนี่ยมาเห็นว่าโอ้ถ้ามันรักษาแผลขนาดนั้นได้อ่ะมันต้องมาใช้อย่างอื่นได้สิลองมาทาแผลให้ลงไหมใครที่มีรอยจุดดำๆหรือบางทีบางท่านบอกว่าทำกับข้าวในครัวรอยผงรอยแผลบาดเอามาทาปรากฏว่าเขาลบเลือนริ้วรอยนะคะทำให้แผลเป็นเนี่ยมันหายไปได้เลยทีนี้แผลไปแล้วและสมมติว่าเราเอามาใช้ในเรื่องของการทำความสะอาดผิวล่ะเอามาบำรุงผิวล่ะมาทาผิวจะเป็นอย่างไรนะฮะก็เลยมีการวิคิดค้นวิวัฒนาการมาเรื่อยๆท่านผู้ชมจนกลายเป็นนี่แหละนะจ๊ะมาค้นพบว่ามาค้นพบคุณค่าทางด้านอะไรคะทางด้านนะคะผิวพรรณทางด้านแบบว่าความสวยความงามของเรานั่นเองคือใช้แล้วทำให้ผิวเรากระจ่างใสนะคะลดปัญหาผิวต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้ามงหน้ามันนะคะหน้าในเรื่องของบอกว่ามีทรงมีสิวผดผื่นใครที่เป็นผิวแพ้ง่ายนะคะหรือมีการอักเสบของผิวใดๆตัวนี้ช่วยได้นะคะรวมไปถึงท่านผู้ชมทำให้อะไรคะทำให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นด้วย
1: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่

0: บอย่างหนึ่งวันนี้คนเราเนี่ยกลับมาหาธรรมชาติกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเราพยายามหวยหาธรรมชาติที่จะมาบำบัดตัวเองกันเราเคยนำเสนอฮะบางคนเนี่ยเป็นโรคมะเร็งโอเคครับเราอาจจะไปรักษามะเร็งวินาทีนี้ไม่ได้แต่เราจะยับยั้งยังไงฮะให้มะเร็งเนี่ยมันไม่โตไปกว่านี้ได้หมอทางแบบว่าทางแพทย์ทางเลือกเขาบอกเห็ดลิ้นจือเนี่ยแหละที่เราวางอยู่เนี่ยมีประโยชน์ที่สุดแล้วตอนนี้เห็ดลิ้นจือเนี่ยถือเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญนะฮะเนื่องจากว่ามีคุณสมบัติโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นสรรพคุณเป็นยาที่เรียกว่าเป็นการลงทุนเชิงพาณิชย์เลยล่
1: ะ
0: เรียกว่าอย่างนั้นนะฮะวันนี้เราต้องขอต้อนรับหมอจิ๋วที่หายไปนานเลย
1: สวัสดีค่ะ
0: เกือบหลายเดือนมากสวัสดีหมอคุณหมอหายไปนานจริงๆนะฮะคุณหมอจิ๋วคือ
1: เป็นแพทย์แผนตะวันออก
0: คุณทิติมาพรทุมพรฮะอย่างแรกเลยณวันนี้เห็ดลิ้นจือเนี่ยทุกคนพูดถึงเห็ดลิ้นจือหมดเลย
1: ค่ะ
0: ไอเห็ดลิ้นจือแดงที่เรากำลังเอามาตรงนี้มันมีความพิเศษกว่า
2: อ
0: ย่
2: างอันนี้คือของจริงเลยเหรอคะหมอจิ๋ว
3: ของจริงค
2: ่
3: ะ
2: อัน
3: นี้ยังมีกลิ่นอยู่เลย
0: อันนี้สดๆอยู
2: ่อันนี้สดๆว่าเป็นเอามาเป็นแบบว่าเป็น
0: ตีหัวคนแตกอ
3: ่
0: ะ
3: ไม่ค่ะก็คือเด็กดอกเห็ดจริงแต่ต้องมีกรรมวิธีและกระบวนการสกัดแล้วก็สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตถึงจะมีดอกใหญ่แบบนี
2: ้แต่
3: เ
2: ขา
3: ซึ่งประเทศเกาหลีเป็นมีผู้เชี่ยวชาญมาก
2: อ๋อในการที่จะสกัด
3: แล้วก็พอปลูก
2: ของเขาออกมา
0: อ๋อใหญ่กว่าหน้
2: าใหญ่กว่าหน้าพี่มดอีก
0: ฉันว่าหน้าฉันใหญ่แล้วไอเห็ดลิ้นจือบางหน้าฉัน
2: แต่อย่างที ่บอกก็คือเห็ดลิ้นจือไม่ใช่จะเห็ดลิ้นจือทั่วไปได้ต้องเป็นเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงเพราะอะไรอะคะ
3: คือเนื่องจากว่าตามงานวิจัยแล้วหรือว่าไม่ใช่เฉพาะสมุนไพรเห็ดลิ้นจือสมุนไพรทุกชนิดมันจะมีหลายสายพันธุ์แต่ว่าจะมีสารออกฤทธิ์หลักๆที่คอยบ่งชี้ว่าสายพันธุ์อะไรดีที่สุดซึ่งตามงานวิจัยจะระบุไว้ว่าเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงเนี่ยมีสารสำคัญหรือสารออกฤทธิ์ที่จิ๋วบอกเนี่ยมากที่สุด
0: มันจะช่วยเรื่องอะไรตอนนี้
2: ช่วยในคือมีงานวิจัยมารองรับ
3: ใช่ค่ะที่จริงเนี่ยคือตัวอย่างงานวิจัยหลักๆคืองานวิจัยเนี่ยจะระบุไว้เลยว่าที่จริงเนี่ยคนจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นโรคหรือป่วยเป็นโรคก่อนที่จะรับประทานเห็ดลิ้นจือที่จริงไม่ใช่
0: ใช่
3: สามารถรับประทานเพื่อบำรุงก่อนที่จะเป็นโรคได้และที่สำคัญต้านความเสื่อมของเซลล์หรือต้านความชราได้
2: เขาจะไปบำรุงตรงไหน
3: คือมันจะไปช่วยในเรื่องของการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคมะเร็ง
0: คือเอาง่ายๆ
3: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้คุณหมอที่อเมริกาเขาพูดมาแล้วบอกมะเร็งเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไง
3: ค่ะ
0: คุณหมอบอกไม่รู้ครับเพราะว่าแล้วแต่ว่ามันจะแตกตัวเมื่อไหร
2: ่
0: มนุษย์ทุกคนเนี่ย
2: เซลล์อยู่ดีๆมันจะผิดปกติ
0: แม้เธอจะดูแลเธอจะดูแลตัวเองสู้ตายเธอก็มีเชื้อมะเร็ง
3: ใช่
0: ฉันกินของทอดของมันฉันมีอะไรก็มันก็มีเชื้อมะเร็ง
3: ใช่ค่ะ
0: คุณนายหมอจิ๋วเนี่ยยายหมอนี่ก็มีเชื้อมะเร็ง
2: ถ้าไม่ดูแลตัวเองถ้าเหมือนกับทหารในร่างกายเราเนี่ยทำงานไม่เข้มแข็งพอถูกต้องไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเขาจะไปช่วยทำให้ทหารในร่างกายเราเนี่ยเข้มแข
3: ็
2: ง
3: ใช่แล้วอีกอย่างยังส่งผลดีสำหรับไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันหัวใจ
0: เอามะเร็งก่อนมะเร็งที่เห็ดลิ้นจือที่คุณหมอไปดูมาทางแพทย์แผนตะวันออกเนี่ยเห็ดมันช่วยอะไรได้บ้าง
3: คือที่จริงแล้วตามมหาวิทยาลัยฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะระบุไว้ว่าเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงช่วยในเรื่องของการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันโดยการเพิ่มจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวทำให้ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้นนั่นหมายถึงว่าการกระจายตัวของเซลล์มะเร็งจะลดลงและคนส่วนใหญ่เนี่ยจะให้ความกังวลกับโรคมะเร็งและโรคอีก2โรคที่เป็นโรคหลักๆคือเบาหวานและความดันไขมันก็มาควบคู่กันและที่สำคัญมันเป็นต้นเหตุของโรคหัวใจ
0: ทุกอย่างแพ็กเกจเนี่ยมันจะมาเขาบอกว่าถ้าเบาหวานมาปุ๊บทุกสิ่งทุกอย่างมัน
3: ความด
0: ัน
3: ก็มา
0: ไขมันก็มา
3: ใช่เมื่อความดันเยอะขึ้นหัวใจเราก็ทำงานหนักขึ้นแล้วทำให้กลายเป็นโรคหัวใจซึ่งเห็ดลิ้นจือสามารถตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้
2: คราวนี้ต้องเอามาทีละอย่างว่าความดันโลหิตบ้างเพราะว่าประเทศไทยคนไทย
0: ป่วยเป็น
2: ความดันโลหิตสูงค่อนข้างเยอะคราวนี้เห็ดลิ้นจือแดงเนี่ยเขามาช่วยตรงไหนล่ะคะ
3: คือเห็ดลิ้นจือตามงานวิจัยจะระบุไว้ว่ามีสารออกฤทธิ์ชื่อสารกลุ่มไตรเตอร์พินอลซึ่งมีรสขมทำให้เห็ดลิ้นจือมีรส

0: ขมสารกลุ่มนี้จะมีฤทธิ์ออกฤทธิ์ในเรื่องของทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ลดการเกาะตัวของไขมันตามผนังหลอดเลือดได
1: ้อันนี้แหละสำคัญ
0: ใช่
1: ถ้าเลือดมันสามารถเดินโฟลว์ได้เมื่อไหร่นั่น
0: ใช่
1: มันไม่ต้องมีอะไรเกิดขึ้น
2: มันก็ไม่มีแรงมันดัน
0: ตามศาสตร์แพทย์จีนตับดีเลือดดีทุกอย่างไหลเวียนดีร่างกายภายในจะดีด้วย
2: คราวนี้เบาหวานบ้าง
0: เบาหวานเนี่ยสารออกฤทธิ์ที่ทำหน้าที่ในการทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดคือสารกลุ่มไกแคนทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่สมดุลนั่นหมายถึงว่าลดภาวะเสี่ยงจากการที่ผู้ป่วยช็อกจนน้ำตาลสูงจนเกินไปแล้วก็ลดภาวะเสี่ยงจากคนที่น้ำตาลวูบเร็วเกินไปเพราะเห็ดหลินจือมีสารออกฤทธิ์หลักๆแล้วมีสารออกฤทธิ์กลางๆที่ทำให้หน้าที่ในเรื่องของการปรับสมดุลมากกว่าการคุมไม่ให้มันกำเริบ
2: คราวนี้เราไม่ได้บอกว่าเห็ดหลินจือแดงของเราเนี่ยนะจะมารักษาโรคไม่ใช
0: ่
2: นะ
0: ใช่ค่ะถูก
2: คือขอว่าเป็นแค่ตัวช่วย
0: เป็นตัวที่ปรับสมดุลมันคือสมุนไพรสมุนไพร
1: ตามศาสตร์
0: ใช่ค่ะเราใช้ธรรมชาติบำบัดและปรับสมดุลป้องกันและที่สำคัญเนี่ยคนส่วนใหญ่จะรับประทานเห็ดหลินจือสายพันธุ์สีแดงในรูปแบบที่ผิดคือการรับประทานเห็ดหลินจือแดงให้ได้ผลต้องคำนึงถึง1กระบวนการเพาะปลูกและกรรมวิธีการสกัด
1: ยังไงมาถึงจะ
0: คือที่จริงแล้วต้องมีสภาพดินที่เหมาะสมระบายน้ำได้ดีแล้วก็มีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมยกตัวอย่างอย่างเช่นซึ่งประเทศเกาหลีเนี่ยเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญและมีคุณสมบัติในการเพาะปลูกดีมากและที่สำคัญกระบวนการสกัดก็เป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งตัวเห็ดหลินจือแดงสามารถละลายน้ำได้แค่ 30%
2: คือแสดงว่าเราเห็ดหลินจือแดงแม้ว่าเห็ดหลินจือแดงดียังไงเอามาหั่นต้ม
1: ไม่ได้
2: ก็ไม่
1: ได
2: ้ใช
0: ่ค่ะ
2: เพราะว่าจะได้สาร
1: หรือไปทำเป็นน้ำดื่มก็ไม่ได้
0: ใช่ค่ะเพราะว่ามันก็เหมือนกับการที่เราละลายน้ำได้แค่ 30% อีก 70% ไม่สามารถละลายน้ำได้
2: ประโยชน์หายไปเลย
0: ใช่ฉะนั้นกรรมวิธีที่ดีที่สุดก็ต้องมีตัวทำละลายที่เหมาะสมในการดึงตัวยาสำคัญออกมาและที่สำคัญประเทศเกาหลีเนี่ยเขาจะมีห้องแลบที่คอยควบคุมคุณภาพการสกัดและควบคุมคุณภาพสารสำคัญให้ออกมาในรูปแบบซอฟเจลที่มีวิตามินอีเป็นตัวพา
1: ได้มีโอกาสทาน
0: ค่ะ
1: หลังจากที่ฟังคุณหมอเยอะๆฉันกลัวเป็นมะ
2: เราก็ต้องดูแลตัวเอง
1: เอาตรงๆให้เป็นซอฟต์เจลมันจะ
2: ไม่ว่าทุก
1: อันนี้คือ 100% ของเห็ดหลินจือแดง
0: ค่ะคือมีส่วนผสมของวิตามินด้วยซึ่งตามงานวิจัยและหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าวิตามินอีต้องรับประทานควบคู่กับเห็ดหลินจืออ
1: ๋อเราไปเอาเห็ดหลินจือมาบดสดๆแล้วกินเลยเนี่ยไม่
0: ได้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นคุณจะต้องเอาวิตามินอี
0: ค่ะเป็นตัวนำพาเพราะว่าโมเลกุลสารสำคัญของเห็ดหลินจือมันใหญ่ต้องมีตัวนำพาในการดูดซึมเข้าสู่เซลล
2: ์คราวนี้มีเคสอย่างพี่ตุ๊กตาเองหรือคุณพ่อพี่ตุ๊กตาเองที่ก็บอกว่าป่วยเป็นโรคแพ็กเกจอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็จากยาที่แบบเป็นกำกำเป็น 30,000 ต่อเดือนก็คือลดลงเหลือแบบไม่กี่พันบาท
0: จะค่อยๆลดลงใช้ระยะเวลาประมาณ4เดือน
2: อย่างนี้แสดงว่าคุณผู้ชมถ้าป่วยอยู่ก็คือต้องกินยาแผนปัจจุบันกินได้แล้วก็ควบคู่ไปได้
0: ค่ะอย่างที่จิ๋วเน้นย้ำว่า1คือธรรมชาติและคือสมุนไพรมันไม่ได้เกิดพิษต่อร่างกายและไม่ได้มีติดลิสต้านกับยาปัจจุบันที่คุณทานอยู
2: ่
0: คือคนที่เป็นโรคเบาหวานความดันหัวใจไขมันหรือคนที่เป็นโรคภูมิแพ้อย่างพี่ดูตาเองก็สามารถรับประทานได้
1: ณวันนี้คนอะไรที่แบบทานแล้วมันจะเห็นผลได้เร็วที่สุด
0: คือที่จริงนะคะคือจิ๋วไม่อยากที่เราเจาะจงว่าเพราะว่าเห
2: ็ดหลินจือเนี่
0: ยใช่เห็ดหลินจือเนี่ยมันครอบคลุมมากจริงๆคือบำรุงร่างกายก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นโรคและที่สำคัญอาจจะเห็นผลได้ชัดเจนสำหรับคนที่เป็นโรค
3: สั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง1800 341 4041

0: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
1: เห็ดลิ้นจือเป็นพืชสมุนไพรที่คนทั่วโลกยอมรับกันอย่างกว้างขวางในประเทศไทยก็มีประวัติการใช้เห็ดลิ้นจือเป็นยามายาวนานเช่นกันครับแต่คำถามที่ใครหลายคนยังสงสัยในเห็ดลิ้นจือก็คือทำไมสมุนไพรชนิดหนึ่งจึงมีสรรพคุณทางยาได้มากมายขนาดนี้เห็ดลิ้นจือจะเป็นเพียงสมุนไพรราคาแพงดวงโลกตำรับยาโบราณโบราณหรือเป็นดั่งเทพเจ้าแห่งชีวิตที่รักษาคนป่วยให้หายจากโรคได้เสมือนฟื้นคืนชีพใครไม่ป่วยยกมือขึ้นวันนี้มีคำตอบให้คุณผู้ชมแน่นอนครับ
2: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณอาภูลสวัสดิ์ครับคุณอาเป็นอีกท่านหนึ่งครับที่ใช้เห็ดลิ้นจือมาบำบัดอาการต่างๆครับคุณอาสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับครับ
2: คุณอาครับคุณอาเคยใช้เห็ดลิ้นจือในการบำบัดอาการโรคต่างๆใช่ไหมครับอืมครับก่อนหน้านี้คุณอาเป็นโรคอะไรบ้างหรือมีอาการอะไรบ้างฮะ
3: เมื่ออดีตคุณอาเป็นโรคมะเร็งในต่อมลูกหมาก
2: มะเร็งขั้นมะเร็งเลยนะ
3: กรรมพันธุ์ของพี่น้องของคุณอา
2: อาการมันเป็นยังไงบ้างเอาต่อมลูกหมากโตก่อนหรือว่ามะเร็งต่อมลูกหมาก
3: เนี่ยเป็นเรื่องอันตรายที่สุดของผู้ชายทุกคน
2: ครับ
3: ถ้าถึงอายุ40ขึ้นไปแล้วนะมีโอกาสเป็นมะเร็งในต่อมลูกหมากถ้าไม่รักษาคือปัสสาวะเจ็บปวด
2: นะฮะ
3: เจ็บปวด
2: เจ็บนี่คือเจ็บด้านในหรือเจ็บด้านนอก
3: เจ็บด้านในกระปิดกระปรอยออกมาเป็นหยดหยดหยด
2: นั่นเป็นหยด
3: นั่นคือขั้นแรกขั้นแรก
2: ร้อนแสบอะไรไหมฮะ
3: ไม่ร้อนไม่แสบแต่มันปัสสาวะขัดหมด
2: อ๋ออย่างนี้ก็ต้องเข้าห้องน้ำทั้งวัน
3: เข้าน้ำนิดนิดหน่อยหน่อยวิ่งเข้าบ่อยอั้นไม่ได
2: ้ครับผมทรมานกับชีวิตประจำวันมาก
3: โอ้ยทรมานมากใครเป็นโรคมะเร็งในต่อมลูกหมาก
2: คุณอาทำงานอะไรตอนนั้น
3: คุณอาเมื่ออดีตฮะ
2: ครับ
3: เป็นนักมวย
2: นักมวย
3: นักมวย
2: นักมวย
3: นักมวยชื่อดังด้วยนะ
2: ป
3: ราบธรณีเมืองสุรินทร์เจ้าของ
2: ปราบธรณีเมืองสุรินทร์
3: เจ้าของหมัดผีพรายหลังจากนั้นก็มาเล่นการเมืองเป็นผู้แทนราษฎรของจังหวัดสุรินทร์7สมัย
2: มันมีผลกระทบต่อการงานไหม
3: มีมากมายนะฮะถ้าร่างกายไม่แข็งแรงนี่นะเราบอกว่าทำอะไรก็ไม่ได
2: ้ครับ
3: ไม่ว่าจิตใจก็ไม่ผ่องใสเป็นห่วงต่อสุขภาพอย่างเดียว
2: ครับ
3: คือต้องทำยังไงเพื่อให้มีความแข็งแรงสุขภาพจิตดีก็คือร่างกายต้องดี
2: คือคุณอาหาวิธีอยู่ตลอดว่าจะทำไงให้ร่างกายเนี่ยกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม
3: ถูกต้อง
2: ใช่ไหมครับ
3: คุณอาไปอ่านในตำราจีนซึ่งเป็นแพทย์แผนโบราณจีนนะเขาบอกว่าไม่มีอะไรดีเท่าเห็ดลิ้นจือซึ่งเป็นตั้งแต่สมัยเป็นพันปีแล้วนะไอ้ยาเนี่ย
2: มันยาวนานที่สุด
3: มันยาวนานมันมีประวัติศาสตร์ยาวนานแล้วก็มีบันทึกด้วย
2: ครับโอเค
3: นะ
2: คุณอาคิดว่าเฮ้ยอันนี้มันน่าจะช่วยเราได้ถูกไหม
3: อันนี้น่าจะช่วยก็ลองเอามากินดู
2: กินยังไงครับกินยังไง
3: ถ้าก็เขาผลิตเป็นแคปซูลมันสะดวกเมื่อก่อนเอาเห็ดลิ้นจือมาต้มอย่างเดียวนะต้มมาเป็นยาสมุนไพรตัวนี้ก็กลั่นเป็นเห็ดลิ้นจือเป็นแคปซูล
2: เอาแบบสะดวกเพราะว่าเราเดินทางบ่อย
3: เพราะเราเดินทางบ่อยจะมีพกได
2: ้นานเท่าไหร่ถึงเห็นผลนะ
3: ไม่เกิน20วัน
2: 20วันเห็นผล
3: ไม่เกิน20วัน
2: โอเคมาฟังกันดีกว่าว่าคุณอาเห็นผลอะไรบ้างครับ
3: อย่างกรณีพอหลังจากนั้นแล้วผิวพรรณเมื่อก่อนเคยตกกระเป็นฝ้าฝ้าก็หายนะฮะ
2: ครับ
3: แล้วก็แข็งแรงแข็งแรงคือสิ่งที่เราต้องการที่สุดการเดินทางการขับรถนะแล้วสายตา
2: ครับตอนนี้คุณอาอายุเท่าไหร่แล้ว
3: อายุ70
2: 70แล้วนะ
3: 70
2: แล้วยังดูเมื่อกี้ยังเดินมาได้ปกติ
3: ก็ขับรถไปกรุงเทพสุรินทร์ได
2: ้ขับรถเองนะ
3: ขับรถเอง
2: คือตอนนี้ไม่มีอาการของต่อมลูกหมากแล้วฮะ
3: ไม่มีแล้วไปเช็ค3เดือนเช็คทีนะเช็คทีก็ปกติ
2: ครับตอนนั้นคือเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากรักษาทั้งแผนปัจจุบันด้วยแล้วก็ด้านนี้ด้วย
3: ใช่มันแตกต่างตรงที่ว่าเราฟื้นเร็วคนอื่นนี่ยังไม่ฟื้นเลย
2: หมายว่าคุณเคยเห็นคนที่บำบัดด้วยเคมีว่างั้นเถอะ
3: เคยเห็น
2: ด้วยอาการของต่อมลูกหมากเนี่ย
3: ก็ฟื้นยาก
2: นะ
3: คุณอามันฟื้นเร็วคือมีคนทักนะไม่ใช่ว่าคุณอา พูดเองนะมีคนทักนานๆเจอทีบอกว่ายังแข็งแรงกว่าเพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกันนี่ฟันฟางหักหมดเดินแทบไม่ได้
1: จากผู้ป่วยที่มีอาการต่อมลูกหมากโตเราจะไปพูดคุยกับอีกท่านหนึ่งครับซึ่งทานเห็ดลิ้นจือเป็นประจำคุณอาสุรินทร์ฟักขำครับ
2: ผมขอถามประวัติคร่าวๆก่อนดีกว่าว่าก่อนหน้านี้ทำอะไรครับ
4: คือ
2: นั่งทั้งวันอยู่ที่เดิมๆทั้งวันใช่ไหมครับอาการเป็นอะไรบ้างสำหรับคนที่ทำงานบัญชีนานๆ
4: คืออาการโดยทั่วไปของคนก็มันเหมือนทั่วไปอ่ะคือพอมีอายุเข้าก็เป็นเบาหวานปี39
2: ปี39
4: พอเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยมันก็ไอ้โรคที่ตามมาคือความดันโลหิตสูง
2: เบาหวานมาความดันตามมาม
4: าม
2: ีอะไรตามมาอีกไหม
4: กดไหลย้อน
2: กดไหลย้อนโอเคไล่มาทีละอันก่อนอาการของเบาหวานความดันตอนนั้นรักษายังไง
4: ตอนนั้นก็กินยาหมอโรงพยาบาลนะเป็นหมอให้มาเราก็กิน
2: ยาลดความดันอะไรเงี้ยไป
4: ยาลดความดันตอนหลังๆนี่มีคนแนะนำมันจะเป็นเห็ดลิ้นจือลองคิดดูคือมันไม่ใช่ยาปฏิกิริยาอะไรผมก็ลอง
2: แล้วก็ดีขึ้น
4: เห็ดลิ้นจือปั๊บเนี่ยความดันที่เคยว่าสูงก็ปกติน
2: านเท่าไหร่ฮะนานหรือเปล่าแบบกินเป็นปีหรือเปล่า
4: ไม่ประมาณ 2-3 เดือน
2: 2-3 เดือน
4: แล้วในขณะเดียวกันมันก็เป็นกดไหลย้อนขึ้นมาด้วย
2: กดไหลย้อนอาการเป็นยังไงให้ผู้ชมทราบ
4: หน่อยไอ้กดไหลย้อนเนี่ยมันทรมานตอนกินอาหารไปสักระยะหนึ่งเนี่ยนะ
2: ครับ
4: สักชั่วโมงหรืออะไรนะโอ้โหมันจะขึ้นมาข้างบนอ่ะ
2: แต่อาหารมันไหลออกมา
4: ไม่ใช่อาหารไหลแล้วมันไม่กรดขึ้นมา
2: จะเลอถ้ากรดขึ้นมาก็แสดงว่ามันแสบหน้าอกแสบ
4: มันแสบคอแสบหน้าอกคือหลังที่เรากินอาหารเนี่ยมันจะแสบหน้าอกผมก็เลยกินเห็ดลิ้นจือขาวนั่นแหละจะกินครบสูตรหน่อย
2: ครบสูตรเขาเยอะหน่อย
4: เยอะหน่อยคือเช้ากลางวันเย็น
2: เพื่อที่คือหวังว่ามันจะหายเลย
4: คิดว่ามันจะหายอ่ะคือมันไม่ใช่ยาไอ้ปฏิชีวนะผมก็กินมันเรื่อยเปื่อยมา
2: คือเรากินแบบไม่ค่อยกลัวสักเท
4: ่
2: า
4: ไหร่ไม่กลัวเท่าไหร่มันคิดว่ามันไม่เป็นอันตรายเพราะมันเป็นเห็ดลิ้นจือมันเป็นพืช
2: แค่นั้นอะไร
4: ใช่ไหมมันเป็นพืชผมก็กิน
2: กินเข้าไป
4: ปรากฏว่ามันไม่มีอาการแล้วอ่ะ
2: ตอนนี้หายเลยเหรอฮะ
4: ตอนนี้จะว่าหายหรือไม่หายผมไม่รู้แต่ว่ามันไม่มีอาการ
2: มันไม่มีอาการแล้วครับ
4: นะสองอย่างเนี่ยแต่ไอ้ความดันไม่มีเลย
2: แล้วแสดงว่าปกติผมว่าคุณอาออกกำลังกายอยู่แล้วอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
4: คือจะว่าออกกำลังกายก็ไปวิ่งผมก็ไม่เคยวิ่งนะแต่ว่าเดินเท่านั้นเนี่ย
2: ไกลเท่าไหร
4: ่โอ้วันหนึ่งหลายกิโลนะเดินนะ
2: หลายกิโลเลยนะ
4: 4 กิโลได
2: ้โอ้อันนี้ไกลกว่าถ้าผมไปออกกำลังวิ่งอีกนะอยากจะแข็งแรงแบบคุณอาเนี่ยทำยังไงได้บ้าง
4: มันก็ลองทดลองเอาเห็ดลิ้นจือไปทานดูนะ
2: แค่ทางหนึ่ง
4: ทางหนึ่งแล้วสองออกกำลังไอ้อย่างที่ผมว่าเนี่ยแหละเดินเหล้าไม่กินนะเบียร์ไม่เอานะบุหรี่ไม่เอานะ
2: พวกสิ่งเสพติดอะไรพวกนี้ไม่เอา
4: ไม่เอา
5: พี่มรกตทำไมถึงเริ่มมาทานเห็ดลิ้นจือล่ะคะมีปัญหาเรื่องสุขภาพมาก่อนเหรอคะ
6: ครับก็เมื่อประมาณปลายปี50นะฮะ
5: ค่ะ
6: มีอาการไอแล้วก็เป็นไข้แต่ตอนนั้นก็คิดว่าคงเป็นไข้หวัดธรรมดาก็เลยไม่ได้ไปหาหมอไม่ได้คิดอะไรก็พอประมาณ6เดือนคือมันเรื้อรังมากแล
5: ้
6: วอ
5: ุ๊ยเป็นหวัดมา6เดือน
6: เรื้อรังมากกลางคืนนอนเนี่ยมีไข้แล้วก็เหงื่อออกท่วมตัวเลย
5: จริงเหรอมีเป็นอย่างนี้ทุกวัน6เดือน
6: 6เดือนจากน้ำหนักเกือบ80กิโลเหลือประมาณ50 40กว่า50โล
5: อุ๊ยเท่ากับน้ำหนักหนูเลยนะ
6: หายไปเลย
5: จริงเหรอคะคือตอนนั้นก็ต้องสู้แบบโซมาก
6: มากครับมากทีนี้เริ่มไอมากๆขึ้นเนี่ยก็เลยไปหาหมอ
5: ค่ะ
6: หมอบอกว่าเป็นปอดอักเสบ
5: ปอดติดเชื้ออะไรอ่ะ
6: ติดเชื้ออักเสบ
5: ค่ะ
6: แล้วก็มาเจอไวรัสตับอักเสบ B ด้วย
5: โอ้โห
6: กลับมานี่ได้ยามาถุงเบิ่มเลย
5: รักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันมานานขนาดไหนนะคะถึงค่อยมาเปลี่ยนเป็นทานเห็ดลิ้นจือ
6: คู่ๆกันไปอะครับ
5: แล้วไปศึกษามาจากไหนไปรู้มาจากไหนมีใครแนะนำอะคะ
6: ที่บ้านเป็นคนเชื้อสายจีนอยู่แล้วนะฮะคุณแม่ก็เลย

0: เอายาตัวเนี้ยมาให้ทาน
1: ค่ะ
0: เห็ดลิ้นจือตัวเนี้ยครับมาให้ทานตอนนั้นคือมีอาการเหนื่อยง่ายแล้วก็อาหารทานไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนั้นทานอะไรก็คือรสชาติจะเพี้ยนไปหมดเลย
1: คือไม่รู้รสแล้ว
0: คุณแม่ก็เลยเอายาตัวเนี้ยมาให้ทานลองดู
1: ก็เพิ่งก็เริ่มคู่กัน
0: ประมาณ 2-3 วันแรกก็เริ่มดีขึ้น
1: มันเห็นผลขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: เห็นผลคือเริ่มแรกคืออยากอาหารมากขึ้น
1: อ๋อคือทานอาหารได้ก่อนเริ่มทานอาหารได้ก่อน
0: ครับเริ่มทานอาหารได้มากขึ้นร่างกายแข็งแรงขึ้น
1: แข็งแรงในรูปแบบไหน
0: จากคนที่เคยผอม
1: ค่ะดูมีเนื้อ
0: ทานไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ดูดีขึ้น
1: ดูมีเนื้อมีหนังดูมีแรงอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ตอนนั้นรักษามาประมาณ6เดือนน่ะคุณหมอทัก
1: เหรอคะ
0: ทักว่าไปทำอะไรมาว่าทำไมถึงฟื้นตัวเร็วมาก
1: ถ้าเป็นคนอื่นนี่คือช้ากว่านี
0: ้ประมาณเป็นปีครับ
1: โอ้แต่ว่าฟื้นได้เร็วขนาดนี้ถือว่าแบบ
0: หมอทักครับว่าไปทำอะไรมาก็เลยบอกหมอว่าโอเคผมทานยาตัวนี้ด้วย
1: ค่ะ
0: หมอบอกว่าถ้าทานแล้วดีก็ทานไปไม่เป็นไร
1: อ๋อเพราะฉะนั้นแสดงว่าการันตีว่าไม่มีผลข้างเคียงในการทาน
0: ใช่ครับหมอว่าทานได้ก็คือทานไปทานแล้วดีก็ทาน
1: แล้วทานยังไงอะคะ
0: ช่วงที่เป็นตอนแรกๆนั้นทานเยอะ
1: ต้มเหรอคะ
0: ไม่
1: ครับไปต้มหรือเปล่าหรือเป็นแคปซูล
0: เป็นแคปซูลมาเลย
1: อ๋อสำเร็จรูปมาเรียบร้อยแล้ว
0: สำเร็จรูปมาเรียบร้อยแล้ว
1: ค่ะ
0: ทานวันหนึ่งประมาณ8เม็ดครับ
1: โอ้เยอะนะคะ
0: มื้อละ2เม็ด
1: แล้วทานนี้มาเรื่อยๆตอนนี้ยังทานเท่านี้อยู่ป่ะคะ
0: ก็ลดลงครึ่งนึง
1: พอใจกับสุขภาพของตัวเองตอนนี้มาก
0: พอใ
1: จแล้วมีวิธีการดูแลตัวเองที่อยากจะบอกว่าถ้าคนเป็นป่วยหนักๆหรือเป็นโรคแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วเขาควรจะต้องทำยังไงบ้าง
0: คือจริงๆแล้วธรรมชาติของคนอ่ะ
1: ค่ะ
0: คือคนที่ป่วยเนี่ยถ้ามีอะไรไปเสริมร่างกายเราเนี่ยในส่วนของเราทานอาหารไม่ได้คือทานได้น้อยหรือว่าเบื่ออาหารเนี่ยร่างกายเราก็จะขาดสารอาหารไปเรื่อยๆ
1: คือเอาแค่ว่าถ้ากินอิ่มนอนหลับดีมีสุขภาพที่แข็งแรงมีอะไรที่ไปเลี้ยงร่างกายมีสารอาหารแค่นี้เราก็แข็งแรงแล้ว
0: ถูกต้อง
1: ก็ฟื้นตัวเร็วขึ้นอย่างที่บอกใช่ไหมคะ
2: แท้จริงใครไม่ป่วยยกมือขึ้น
3: ได้เลยครับ

0: สุขใจปลดล็อกกับดร.สุขใจมาแล้วครับ
1: ผมดร.สุขใจคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือเรื่องเห็ดครับและคุณผู้ชมรู้หรือไม่ว่าเห็ดทางการแพทย์ทั้ง5ชนิดนั้นมีประโยชน์หรือดีต่างกันอย่างไรบ้างวันนี้ผมดร.สุขใจมีเรื่องราวเหล่านี้มาฝากคุณผู้ชมกันครับมาดูกันที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าครับกับเห็ดไมตะเกะเห็ดชนิดนี้ประกอบไปด้วยน้ำตาลกลูโคสรวมหรือเบต้ากลูแคนและยังมีไขมันที่มีฟอสฟอรัสกรดไขมันไม่อิ่มตัวและคุณสมบัติทางยาของเห็ดไมตะเกะมาจากสารเคมีที่เรียกว่ากลีโฟแลนและกลูแคนโพลิแซคคารายซึ่งสารตัวนี้สามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้มีประสิทธิภาพในการดักจับสิ่งแปลกปลอมในร่างกายของเรานั่นเองเห็ดยามาบูชิตะเกะหรือที่ภาษาไทยเรียกว่าเห็ดหัวลิงเห็ดผู้มาลาหรือเห็ดปุยฝ้ายซึ่งในภาษาญี่ปุ่นก็คือชื่อยามาบูชิตะเกะที่แปลว่าผู้หลับไหลในหุบเขาเพราะเห็ดนี้จะเกาะอยู่ตามบริเวณไม้ยืนต้นเช่นต้นโอ๊กหรือวอลนัทลักษณะเห็ดจะคล้ายเส้นไหมสีขาวยาวประมาณ 5-20 ซมสามารถพบได้บริเวณซีกโลกเหนือเช่นยุโรปและเอเชียตะวันออกในประเทศญี่ปุ่นจากการศึกษาวิจัยทางโภชนาการพบว่าเห็ดยามาบูชิตะเกะเป็นแหล่งของโปรตีนที่มีกรดอะมิโนอยู่16ชนิดและมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายถึง7ชนิดอีกด้วยเรามาต่อกันที่เห็ดชิตะเกะเป็นเห็ดที่อุดมไปด้วยวิตามิน B รวมอาทิวิตามิน B1 B2 B3 และ B12 วิตามิน D และกรดแพนโททินิกและในเห็ดชิตะเกะยังมีสารเลนทินแนนและโพลีแซคคาไรน์ที่พบมากในรากและต้นของเห็ดซึ่งสารเหล่านี้มีประโยชน์ต่อการกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิต้านทานร่างกายมาต่อกันที่เห็ดชนิดนี้กันดีกว่าครับกับเห็ดที่บ้านเรารู้จักกันดีนั่นก็คือเห็ดลิ้นจือเห็ดลิ้นจือเป็นสมุนไพรจีนที่ถูกจัดเป็นยาและใช้กันมานานกว่า 4,000 ปีเลยทีเดียวโดยมีสรรพคุณบำรุงร่างกายทำให้มีกำลังทำให้ความจำดีและทำให้ประสาทสัมผัสต่างๆชัดเจนดีขึ้นส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและเห็ดชนิดสุดท้ายก็คือถังเช่าหรือราชาแห่งสมุนไพรซึ่งถังเช่าจัดเป็นเห็ดอีกชนิดหนึ่งที่มีรายงานทางการแพทย์พบว่าถังเช่ามีสารคอร์ดิเซปไซนซิสซึ่งเป็นสารสำคัญที่สามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดฟื้นฟูการทำงานของไตต้านอาการอ่อนเพลียและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของร่างกาย
2: สนับสนุนรายการโดย
3: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัด
4: ไทยจีนนะคะซึ่งมีอยู่มากมายหลายพันนะคะแต่พันที่

ดีที่สุดเลยที่เรามาทำเป็นการดูแลสุขภาพต้องเป็นพันธุ์สายแดงเห็ดลิ้นจือสายแดงนะคะ มาดูแลสุขภาพอย่างสมัยก่อนจักรพรรดินะคะสินซีฮ่องเต้เองนะคะก็นำเห็ดลิ้นจือเป็นสมุนไพรที่หายากนะมีคุณค่าสูงและถูกไว้บันทึกในคัมภีร์ของโบราณของจีนค่ะนะคะว่าดูแลสุขภาพได้ดีเยี่ยมคือเป็นเทพเจ้าแห่งชีวิตเลยนะคะสำหรับลิ้นจือนะทางสมัยก่อนนู้นนะคะก็ใช้บำรุงร่างกายทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งและยังสามารถรักษาโรคต่างๆได้อย่างกว้างขวางเลยนะคะแต่ที่แน่ๆเราต้องการดูแลเลือดนะคะเลือดของเราค่ะนะคะเพื่อนบางท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับโลหิตจางเลือดเข้มข้นมากเกินไปก็ไม่ดีนะคะเพราะว่าถ้าเลือดเข้มข้นมากเกินไปเนี่ยเวลามันเดินของทางเส้นเลือดเนี่ยมันจะหนืดนะคะแล้วมันก็จะส่งต่อไปยังหัวใจเพื่อไปหล่อเลี้ยงไปสูบฉีดเนี่ยมันก็จะมีปัญหานะคะบางท่านก็มีปัญหาถึงกับหัวใจวายเฉียบพลันไปก็มีถ้าเลี้ยงขึ้นไปไม่ถึงสมองนะคะก็อาจเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกันได้หรือว่าเส้นเลือดสมองฝอยแตกอะไรแบบนี้นะคะหลายๆอย่างนะมีเห็นกันอยู่เยอะแยะเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีซึ่งหลินจือตัวนี้นะคะอย่างที่บอกขนาดฮ่องเต้เองนะคนสมัยยุคก่อนหน้านู้นเป็นพันๆปีเลยนะคะใช้เห็ดหลินจือนะคะดูแลสุขภาพเพราะว่าสมัยก่อนไม่มียาปฏิชีวนะไม่มีหมอเหมือนสมัยนี้ที่แบบว่าถึงเวลาจะต้องไปอพอยเมนต์ไปหาหมอหรือก็ไปการห้องผ่าตัดมีเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยสมัยก่อนนี่สมุนไพรล้วนๆเลยค่ะนะคะแม้กระทั่งไปออกรบออกศึกนะคะโดนดาบโดนธนูแทงเข้าไปก็ใช้สมุนไพรเนี่ยโปะเข้าไปนะคะก็ช่วยชีวิตขึ้นมาได้ถ้าไม่ถึงกับขนาดฉีกขาดถูกไหมคะก็มาช่วยสมานแผลให้กันไปแต่นี่ค่ะเรามาทานดูแลสุขภาพนะคะถึงแม้เราไม่ได้ไปออกรบนะคะแต่เรายังมีชีวิตมีลมหายใจที่จะต้องดำเนินการทำงานหรือจะต้องทำอะไรตามวิถีชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันแตกต่างกันนะคะแต่ที่แน่ๆสุขภาพต้องดูแลเข้าไว้ค่ะนะคะสุขภาพแข็งแรงเป็นต่อนะคะดีกว่ามีเงินแล้วสุขภาพไม่แข็งแรงนะคะซึ่งหลินจือกลับมาหาที่หลินจือนี่นะไปไหนเราก็ไม่รู้หลินจือนะคะของออร่านะคัดสรรมาเรียบร้อยแล้วค่ะทำมาเป็นในรูปของแคปซูลให้ท่านได้ทานกันนะคะซึ่งเป็นในรูปของแคปซูลทานกันวันละ2แคปซูลนะคะพร้อมอาหารนะปลาทำให้เลือดของเราแข็งแรงขึ้นตับของเราแข็งแรงหัวใจของเราแข็งแรงนะคะเพราะถ้าส่วนต่างๆของเราแข็งแรงแล้วก็จะไปช่วยหล่อเลี้ยงในการดำรงชีวิตให้เราดีขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นอาหารเสริมดีๆนี่มีของออร่านะคะซึ่งเป็นลิ้นจือค่ะของออร่าเราก็จัดสรรให้ท่านกันไปนะคะสั่งซื้อกันได้

0: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping
1: หรือแม้กระทั่งพฤติกรรมการบริโภคก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกันและจากสาเหตุนี้จึงทำให้ปัจจุบันเกิดโรคใหม่ๆขึ้นอย่างเช่นโรคไขมันพอกตับและวันนี้ช่วงใกล้หมอชะลอวัยกับหมอแอมมีเรื่องราวโรคไขมันพอกตับมาฝากค่ะว่าจะน่ากลัวและเป็นโรคที่ใกล้ตัวได้อย่างไรติดตามชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีครับมาพบกับรายการสุขใจใกล้หมอกับผมหมอแอมนะครับในช่วงใกล้หมอชะลอวัยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราพูดไปในหลายๆเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่ผมนะครับมักจะให้ความสำคัญที่สุดถ้าใครเป็นแฟนรายการเราเนี่ยเรามักจะได้ยินเสมอว่าเอ๊ะทำไมหมอแอมต้องพูดหรือกลัวหรือจี้ไปที่เรื่องของน้ำหนักเรื่องของความอ้วนทุกอาทิตย์เพราะในประสบการณ์ทำงานของการเป็นหมอชะลอความแก่หรือหมอชะลอวัยหรือหมอสร้างเสริมสุขภาพหรือหมออะไรก็ตามแต่ขึ้นอยู่กับชื่อที่เราจะเรียกเนี่ยทั้งหมดตรงนี้ในเมืองนอกเนี่ยเราเรียกกลุ่มใหญ่นี้ว่า preventive medicine คือการป้องกันรักษาก่อนที่เราจะแก่และก่อนที่เราจะป่วยก็คือการป้องกันไว้ก่อนนะครับในชีวิตมนุษย์เนี่ยเรายังต้องป้องกันหลายอย่างเช่นเรากลัวเราก็เอาเงินไปฝากแบงก์เรากลัวไฟไหม้เราก็มี safety cut เรามีการป้องกันในทุกอย่างในชีวิตเรายกเว้นกับตัวเราเองไม่รู้ว่าเพราะอะไร

ในชีวิตการเป็นหมอหลายปีมานี้เนี่ยหมอพยายามจะลงไปดูลึกมากขึ้นว่าทำยังไงในการที่เราจะรักษาคนไข้ได้มีประสิทธิภาพที่สุดก็มาพบกับสิ่งที่หมอพูดมาทุกอาทิตย์ว่าการป้องกันย่อมดีกว่าการแก้นะครับนี่คือสิ่งที่จะฝากไว้ทุกอาทิตย์เลยว่าตอนนี้ยังไม่ป่วยตอนนี้ยังแข็งแรงดีตอนนี้ยังมีกำลังตอนนี้ยังนอนได้ตอนนี้ยังเซ็กส์ดีตอนนี้ยังความจำดีให้เร่งบำรุงรักษาไว้ไม่ให้เขาเสื่อมนะครับฝากไว้ทุกอาทิตย์ว่าอย่าให้ต้องเป็นเหมือนกับคำสุภาษิตไทยโบราณว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาคือเจอคนไข้หลายครั้งมากเลยในชีวิตนี้เนี่ยว่าสอนแล้วบอกแล้วแนะนำแล้ววันไม่ทำไม่ทำไม่ทำจนวันหนึ่งทำคือพอเป็นอัมพาตไปครึ่งหนึ่งแล้วพอกลับมาได้อยากจะหมอบอกอะไรทำหมดหัวใจตีบไปสองเส้นใส่บอลลูนก่อนแล้วแล้วกลับมาคราวนี้หมอสั่งอะไรก็ตามทำหมดอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะครับฝากผู้ชมทางบ้านไว้ด้วยจิตใจและด้วยความตั้งมั่นที่เป็นห่วงว่าไม่ต้องมาเจอผมนะครับแค่ฟังแค่เล่าให้ฟังนี้เนี่ยคุณเอากลับไปใช้ที่บ้านหรือกับตัวเองกับคนที่คุณรักต้องได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเพราะสิ่งที่หมอกำลังสื่อต่อจากนี้เนี่ยคือสิ่งที่ใช้ในการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บทั้งสิ้นเรายังไม่อ้วนมากเราก็ต้องพยายามออกกำลังพยายามนอนให้ดีพยายามเครียดให้น้อยเพื่อให้น้ำหนักไม่ขึ้นเรายังเส้นเลือดในสมองไม่ตีบไม่แตกไม่ตันหัวใจไม่วายเราต้องพยายามทำงานไม่ให้เหนื่อยจนหนูเหมือนรถน่ะนะหมอบอกหลายครั้งว่ารถเนี่ยวิ่งเยอะเกินไปมากเกินไปแล้วไม่จอดเลยมันไม่พังหรอกแต่พอครั้งที่2ที่3ที่4ที่เราจะมาวิ่งเนี่ยเรามีโอกาสเยอะมากที่มันจะพังเหมือนเราพกระเบิดเวลาไว้พอคนเรามาสุดตรงฝั่งนี้พอถึงจุดนึงแล้วพอบอกอย่างนี้ไม่ดีไม่ทำเลยดีกว่าคือไม่ทำงานไม่ทำเอื้องอื่นไม่ทำอะไรเลยอันนี้ก็เหมือนรถจอดอยู่เฉยๆสุดท้ายก็พังอยู่ดีเพราะมันไม่ได้ไหลเวียนเลยการเดินดำเนินชีวิตในทางสายกลางคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับวันนี้เปิดรายการมาอย่างนี้เพื่อเป็นการเน้นย้ำในทุกๆครั้งว่านี่คือเป้าหมายของหมอที่พยายามจะสื่อให้ประชาชนทั้งหลายเนี่ยป้องกันก่อนจะป่วยคุณแข็งแรงอยู่แล้วคุณต้องแข็งแรงต่อไปอีกคนเราชีวิตนี่เหมือนขึ้นบันไดเลื่อนบันไดเลื่อนไหลลงมาเนี่ยเราเดินสวนขึ้นไปเนี่ยถ้าเราหยุดก็ไหลหยุดก็ไหลเมื่อไหร่ที่เราไม่ทำเนี่ยเราตกลงมาแน่หลายคนที่พยายามขยันและตั้งใจยังอยู่ที่เดิมเลยคือเท่าทุนเพราะเราแข่งกับเวลานะนะครับแม้วันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องนึงที่ประชาชนส่วนใหญ่หลายๆคนเนี่ยพบเจอบ่อยมากในการไปตรวจร่างกายประจำปีคือไขมันพอกตับไขมันพอกตับภาษาอังกฤษเรียก fatty liver หรือไขมันพอกตับ fatty มัน liver ตับนะครับแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆคือกลุ่มที่1เกิดจากแอลกอฮอล์คือกินเหล้าเยอะอันนี้รู้มานานแล้วกินมาเรื่อยๆกินไปตลอดไขมันพอกตับวันนึงก็กลายเป็นตับแข็งและกระจกตับนี่เป็นอวัยวะสำคัญใหญ่ที่สุดอยู่ในช่องท้องด้านขวากินพื้นที่ประมาณ2ใน3ของท้องนะครับทำหน้าที่ในการขับสารพิษออกจากร่างกายสำคัญไหมสำคัญนะการขับสารพิษก็คือโรงงานกำจัดของเสียคุณจะเอาของไม่ดีใส่เข้าไปถ้าตับคุณทำงานได้ดีคุณก็จะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเยอะแต่ถ้าเมื่อไหร่ตับพังคุณมีของเสียที่เกิดขึ้นเองในร่างกายคุณก็แย่แล้วถ้าใส่เข้าไปอีกด้วยเสร็จเลยนะครับกลุ่มแรกเรียก alcoholic fatty liver disease กลุ่มที่2เรียก non alcoholic fatty liver disease คือกลุ่มที่ไม่ได้กินเหล้าแต่ก็ยังมีไขมันพอกตับกลุ่มนี้น่ากลัวนะนะครับแสดงว่ากินหรือไม่กินก็โดนได้ทั้งคู่นะพอเปิดประเด็นมาอย่างนี้เนี่ยเราลองไปถามคนใกล้ตัวแล้วดูตัวเองซิว่าในผลอันต้าซาวนะครับเขาเรียกการที่เอาครีมมาทาแล้วก็มีหัวมาคุณหมอเขาทำให้เนี่ยถ้ามันขึ้นในผลว่า fatty liver มี3แบบ mild น้อย moderate กลาง severe เยอะน่ากลัวทั้ง3แบบอะนะครับผมจะจบอาทิตย์นี้ไว้ที่ตรงนี้ว่าการดูในเรื่องไขมันพอกตับพอจะแบ่งได้ประมาณสัก4กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือมีไขมันพอกตับแต่ไม่มากนักกลุ่มที่2คือมีไขมันพอกตับและเอนไซม์ตับหรือค่าเอนไซม์ในตับที่เรียกว่า AST กับ ALT ขึ้นแสดงว่าเริ่มอักเสบกลุ่มที่3คือมีไขมันพอกตับเอนไซม์ขึ้นและตับโตด้วยกลุ่มที่4คือสุ่มเสี่ยงเหลือเกินที่จะเข้าไปสู่ภาวะที่เรียกว่าตับแข็งนะครับเมื่อไหร่ตับแข็งปุ๊บเนี่ยไม่มีอาการเตือนนะหลายคนกินเหล้ามาเนี่ย10ปี20ปีตรวจตับทุกปีปกติเพราะการตรวจตับในโรงพยาบาลเนี่ยเป็นการดูแค่ว่าคุณเป็นโรคหรือยังเกือบจะเป็นโรคบอกไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้ววันที่รู้ว่าเป็นแล้วคือตัวเหลืองแล้ว

0: ตับโตแล้วรักษาไม่ได้แล้วอยู่ได้อีกไม่นานนะเพราะตับสําคัญมากมะเร็งตับตับแข็งตับอักเสบไวรัสตับนี่เป็นโรคที่สิ้นชีวิตหรือชีวิตสั้นลงเยอะที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนเคยได้ยินว่าคนใกล้ตัวพอบอกคุณมะเร็งตับปุ๊บไม่นานละนะครับเพราะฉะนั้นป้องกันไว้ก่อนเพราะเขาคือโรงงานกําจัดขยะกําจัดของเสียที่ช่วยเรามากที่สุดและช่วยป้อนพลังงานกลับมาสู่เราที่เราเดินเหินและมีกําลังวังชาได้เพราะตับทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นฝากอาทิตย์นี้ไว้ว่า fatty liver สิ่งสำคัญคือใครที่บ้านเคยกินฟัวกราภาษาอังกฤษภาษาไทยเรียกตับห่านถ้าใครคิดภาพ fatty liver ไม่ออกไปดูตับห่านและกินดูซิเป็นยังไงก็จะนิ่มๆอร่อยอร่อยรู้สึกดีละมุนลิ้นจังเลยนี่คือสิ่งที่เรียกว่าไขมันพอกตับตับมนุษย์ที่ดีๆเหมือนกินตับไก่แล้วเรากินปิ้งๆอ่ะแข็งๆอ่ะอันนี้คือดีนะครับงั้นฝากไว้อาทิตย์นี้ว่าอาทิตย์หน้าเรามาตามดูซิว่าอะไรช่วยเหลือภาวะนี้ได้บ้างสวัสดีนะครับ
1: คอเลสเตอรอลคือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
2: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

0: คอลลาเจนคือเส้นใยซึ่งเป็นส่วนประกอบบริเวณหนังแท้นะครับหน้าที่ของคอลลาเจนในผิวหนังคือเป็นเหมือนเครือข่ายตะสปริงที่ยึดผิวหนังให้มันมีความกระชับให้มีความยืดหยุ่นในผิวหนังคอลลาเจนนี่มันเป็นเขาเรียกว่าเนื้อเยื่อเกี่ยวพันซึ่งอยู่ในผิวหนังมันประสานสอดไปมาในชั้นหนังแทนนี้มันมีความยืดหยุ่นเวลาผิวหนังถูกแรงกดหรือถูกแรงดึงหรือถูกแรงบี้เนี่ยคอลลาเจนมันจะเหมือนสปริงทำให้ผิวหนังเนี่ยมันกลับไปสู่สภาพเดิมได้ครับเมื่อเราเกิดมาเนี่ยคอลลาเจนมันก็ถูกสร้างมาอยู่ในผิวหนังแท้ของเราอยู่แล้วนะครับแต่คอลลาเจนเนี่ยสร้างมามันก็มีวันเสื่อมได้นะครับสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้คอลลาเจนในร่างกายเราเสื่อมก็คือแสงแดดนะครับแสงแดดจะทำให้เกิดอนุมูลอิสระทำให้มีการทำลายของเส้นใยคอลลาเจนเมื่อเส้นใยคอลลาเจนถูกทำลายไปปุ๊บเนี่ยความสามารถในการยืดหยุ่นมันก็น้อยลงทำให้สังเกตว่าเวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยผิวหนังเราจะไม่ค่อยยืดหยุ่นดีเวลาดึงหนังขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตั้งนานก็มันจะกลับไปเหมือนเดิมหรือบางทีเนี่ยกดลงไปเป็นบุ่มอยู่ตั้งนานอันนี้คือลักษณะอาการของการซึมสลายของคอลลาเจนในชั้นลึกๆแต่ถ้าคอลลาเจนหายไปในชั้นตื้นๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นตามมาอันนี้คือสภาพของผิวหนังที่เกิดจากการซึมสลายของคอลลาเจนคอลลาเจนเนี่ยจะสร้างขึ้นมาใหม่ได้ยังไงนะครับมีการทดลองค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์บอกว่าวิธีเติมหรือกระตุ้นในร่างกายสร้างคอลลาเจนเนี่ยมีอยู
1: ่ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกเป็นเซลล์ถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

ช็อกตายเพราะใจเต้นถ้าหากไม่เห็นฉันคงไม่มองไม่มองมองเธอเธอสวยน่ารักฉันจึงได้มอง

0: และช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินเนก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินเนก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
1: เรานะคะจะมีนะคะการเจาะลึกผลิตภัณฑ์นะคะของ Net TV ตัวพิเศษนะมานำเสนอกันนะคะวันนี้นะคะแน่นอนว่านะคะคือตัวนี้เลยค่ะเห็นไม้ไผ่อยู่ข้างๆพาวไหมคะนะคะตัวนี้เลยนะคะ Detox Pad นะจ๊ะ Detox Pad นะคะใช้กันมานานนะคะรู้จักกันมาอยู่แล้วเนาะแต่ว่าวันนี้อยากจะมาเจาะลึกนิดนึงว่าทำไมเหตุใดนะคะถึงได้มีการคิดค้นแผ่นแปะนะคะอุ้งเท้าฝ่าเท้าที่ทำมาจากน้ำส้มสายชูของเยื่อไม้ไผ่ขึ้นมานะคะเขาบอกว่านะคะตามแพทย์นะคะตามแพทย์แผนบ้านเราเนาะตะวันออกนะคะเขาก็มักจะมีการทำสมุนไพรใช่ไหมวิเคราะห์วิจัยนะคะว่าเอ๊มีอะไรที่มันทำให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงได้บ้างนะโดยเฉพาะนะคะถ้าใครเชื่อในเรื่องของยินหยางใช่ไหมตัวนี้นะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากเขาบอกว่าที่ฝ่าเท้าของเราเนี่ยเวลาใครไปนวดเคยไหมหนูเนี่ยเคยไปนวดแล้วก็ลูกค้าบางทีก็บอกว่าหนูจะไปนวดใช่ไหมจะมีลูกค้าข้างๆห้องถามว่าอยู่นวดฝ่าเท้าไหมมีแบบว่าอยากไปนวดฝ่าเท้าหรือเปล่าเนี่ยค่ะบอกว่าทำไมจะต้องนวดฝ่าเท้าอันนี้ก็เป็นเพราะว่าฝ่าเท้าของเรานะคะมีจุดรวมเส้นประสาทอยู่มากมายเลยใช่ไหมบอกคนจีนนะคะพูดว่า10นิ้วมือนิ้วเท้านะคะเชื่อมถึงใจหมายความว่ามันเป็นจุดที่สำคัญมากคือมันจะเชื่อมปลายประสาทต่างๆนะคะเข้าสู่ระบบสำคัญในร่างกายเราเนี่ยหลายระบบเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงมีการคิดค้นว่าเอ๊ะที่ฝ่าเท้าของเราเนี่ยจะทำอย่างไรให้มันมีการสามารถดึงเอาสารพิษออกไปจากฝ่าเท้าเราได้ไหมนะคะออกมาทางได้ไหมได้นะคะใครที่ออกกำลังกายเป็นประจำพอทราบอยู่แล้วนะคะว่าเวลาออกกำลังกายเนี่ยทำไมถึงบอกว่าพร้อมลงทำไมสุขภาพดีใช่ไหมคะนอกจากมันทำให้การเต้นหัวใจเราเดียวเนี่ยเหงื่อค่ะทุกคนขาจริงๆเราร่างกายของเรานะคะขับสารพิษออกมาหลายทางใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นทางขับถ่ายใช่ไหมจ๊ะทางปัสสาวะนะคะหรือว่าจะเป็นทางเวลาเรากำลังกายแล้วเหงื่อมันออกนี่แหละค่ะเวลาที่เหงื่อเราออกมาใช่ไหมคะมันก็จะขับสารพิษออกไปได้ด้วยนะคะเวลาเรานอนเนี่ยนะคะเอาแผ่นเนี่ยแผ่นแปะเท้านะคะแผ่นแปะอุ้งเท้าดีท็อกแพดเนี่ยไปแปะไว้ที่ฝ่าเท้าเหงื่อมันก็ออกใช่ไหมคะพอเหงื่อออกเนี่ยร่างกายเนี่ยมันก็จะเอาขับสารพิษออกมาแผ่นแปะฝ่าเท้านี่แหละค่ะก็เป็นตัวที่เรียกว่าเขามีตัวยาใช่ไหมที่ช่วยนะคะทำให้ซึมซับแล้วก็ดูดเอาสารพิษออกมาจากร่างกายของเราเนี่ยได้ดีกว่าเดิมนั่นเองแล้วเขาก็คิดค้นมาแล้วว่าไอสารพิษของเรานี่แหละนะคะมันจะขับออกมาได้ง่ายถ้าเราใช้น้ำส้มสายชูที่มาจากไม้ไผ่นั่นเองนะคะที่มาจากไม้ไผ่นะคะก็เรียกว่านะจะทำให้นะคะมันแบบว่าซึมซับมาได้ง่ายแล้วจะเห็นกันจะเลยเวลาใครใช้จะรู้ว่าแผ่นเนี่ยขาวๆใช่ไหมคะพอตื่นนอนมาปุ๊บเป็นสีโอวัลตินเลยบางคนเป็นสีดำเลยนะคะเพราะว่ามันดูดซับเอาสารพิษออกมาจากร่างกายเรานั่นเองถามอีกครั้งนึงว่าทำไมถึงไปแปะที่บริเวณอุ้งเท้านะคะเพราะว่าตัวบริเวณอุ้งเท้านะคะถ้าใครมีกล่องนะจะเห็นเลยนะคะตัวบริเวณอุ้งเท้าเนี่ยเขาจะมีรูปให้เลยเห็นไหมเนี่ยนะคะจะเห็นเลยว่าส่วนที่ใหญ่ที่สุดที่อุ้งเท้าของเราคือกระเพาะอาหารนะคะซึ่งกระเพาะอาหารเนี่ยแน่นอนว่าเป็นแหล่งสะสมของเสียอยู่แล้วเพราะว่าเราทานข้าวทุกวันเนาะทานอะไรเข้าไปก็อยู่ตกค้างในกระเพาะเราเนี่ยแหละค่ะนะคะนะระบบการย่งการย่อยบางทีใครมีระบบการหาเรื่องการย่อยอาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟ้อลองเอาไปใช้กันดูเพราะตัวนี้นะคะจะไปดูแลในเรื่องของฝ่าเท้าอุ้งเท้ากันโดยเฉพาะซึ่งตรงนั้นน่ะเป็นจุดที่นะคะเชื่อมถึงกระเพาะอาหารนั่นเองนะจ๊ะนอกจากนี้นะคะตรงบริเวณนั้นนะคะยังมีม้ามด้วยนะคะม้ามนี่เห็นไหมจุดที่ม้ามนะคะอยากจะมีเบิร์นม้ามเป็นตัวที่พวกกำจัด เอาสิ่งตกค้างนะเก็บไว้ตรงนั้นเลยนะคะเขาก็ฆ่าเชื้อโรคออกไปนะเพราะฉะนั้นนะคะม้ามีสิ่งตกค้างเยอะมากมีสิ่งของเสียตกค้างเยอะมากนะคะนี่แหละค่ะเอาดีท็อกแพดไปแปะนะคะก็จะช่วยนะคะขับออกมาได้นะคะแล้วที่สำคัญยังมีอะไรหรือเปล่าคิดนี่ค่ะหรือว่าไตรู้อยู่แล้วไตของเรานะคะเป็นตัวกรองนะของเสียนะคะออกมาทางปัสสาวะแน่นอนว่านะคะสำคัญนะคะต้องเพราะฉะนั้นนะคะแปดอุ้งเท้าเนี่ยช่วยหลายอวัยวะเลยนะนะคะแล้วยังมีเรื่องของโคลอนนะคะหรือว่าลำไส้ด้วยลำไส้ใหญ่นะคะอันนี้แน่นอนเขาขับของเสียเนาะมันก็ต้องมีของเสียที่ติดตกค้างกันอยู่บ้างแหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ที่ท็อปแพดตัวนี้นะคะแปะเข้าไปปุ๊บเนี่ยแหละค่ะจะดูดซึมสารพิษออกมาได้เป็นอย่างดีนะจ๊ะและที่สำคัญคือนะคะคุณขาดีท็อกแพดของเราเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะแล้วนะคะก็ยังช่วยในเรื่องของลดนะคะอาการพวกเหนื่อยง่ายอะไรง่ายเพราะบางทีเนี่ยเราอุ้มเท้าเราใช่ไหมบอกว่าเดินทั้งวันปวดขงปวดขาก็ใช่แต่เราเหนื่อยใช่ไหมคะไม่มีกำลังวังชาเพราะว่าบางทีเนี่ยสารพิษมันตกค้างร่างกายเรามันไม่มีความสดชื่นเนาะนะคะใช้ตัวนี้เนี่ยแหละค่ะจะช่วยนะคะทำให้นะคะร่างกายเราเนี่ยสดชื่นมากขึ้นมาใช้ดีท็อกแพดนะคะจะช่วยทำให้ร่างกายเราสดชื่นกระปี้กระเป๋าเพราะว่าเขาดูดซับเอาสารพิษออกไปนะจ๊ะพอดูดซับสารพิษออกไปปุ๊บเราก็แฮปปี้เลยค่ะนะคะมีความสุขเลยนะคะมีกำลังวังชาที่สำคัญคือช่วยอะไรรู้เปล่าช่วยนะคะในเรื่องลดกลิ่นได้ด้วยนะเพราะว่าบางทีของเสียมันหมักหมมในร่างกายเหมือนเวลาเราเป็นฟันใช่ไหมคะไม่แปรงฟันเราก็ได้กลิ่นออกมาใช่ไหมร่างกายเราไม่เคยขับของเสียออกมาเลยบางคนไปเล่นกีฬาเหงื่อออกมาโอ้โหตัวเหม็นมากเพราะว่าของเสียมันตกค้างในร่างกายเราเยอะนะคะใช้อันนี้ค่ะช่วยนะคะดูดซับเอาของเสียออกจากร่างกายกลิ่นตัวเรามันก็น้อยลงนะคะเท้าเราก็ไม่เหม็นนะคะถือเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วข้อดีของดีท็อกแพดนะคะนอกจากที่เขาดีท็อกของไปแล้วใช่ไหมของเรานะคะความพีคนะคะความเด่นคือเป็นเวอร์ชันนะคะรุ่นโกนะคะหรือว่ารุ่นทองคำกันเลยนะเป็นรุ่นที่เรียกว่าดีมากๆนะคะแล้วรุ่นของเรานะคะนี่เลยนะเป็นรุ่นนะคะโกนะคะรุ่นทองคำนี่ของเขาดีจริงนะคะนะคะจะบอกว่าแผ่นเขาใหญ่กว่าปกติแล้ว1กล่องเลยนะปริมาณก็มากกว่าปกติด้วยนะคะปกติเนี่ยมันจะมีประมาณ20ชิ้นใช่ไหมคะอันนี้ของเรานะคะมี32ชิ้นเลยนะคะใช้ได้นานเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมาจากประเทศญี่ปุ่นนะจ๊ะรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาจะผลิตอะไรออกมาคิดค้นอะไรออกมานะคะเขาพิถีพิถันมากๆไม่เหมือนทางประเทศจีนเนาะนะคะอันนี้นะคะที่บอกนะคะเป็นแบบว่านะคะไม้ไผ่นะคะน้ำส้มสายชูของไม้ไผ่นะคะดูดซับออกมากับนะคะฐานพันฐานของไม้ไผ่นะคะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วใช้ได้ทุกวันด้วยคิดดูอย่างช่วงไปแรกๆเนี่ยนะคะเขาบอกเลยว่าให้ใช้ทุกวันเพราะว่าจะได้ดูดซึมสารพิษออกมาได้เยอะๆนั่นเองนะคะนะให้ใช้ทุกวันนะจ๊ะแล้วใช้ไปเรื่อยๆปุ๊บหลังจากนั้นสักเดือนนึงค่อยนะคะมาใช้เป็นอาทิตย์ละวัน2วันอย่างเงี้ยนะคะค่อยแบบค่อยๆทำอย่างนั้นเนาะเดี๋ยวพาวจะเปิดให้ดูนะคะว่าข้างในหน้าตาเป็นยังไงนะคะแกะออกมานะคะเป็นแบบนี้นะจ๊ะนะคะนี่เลยตัวแรกนะคะที่จะเห็นกันก็คือจะเป็นแผ่นมีถุงพลาสติกแบบนี้เนาะนะคะซึ่งนะคะมีตัวนี้เลยค่ะนะคะอันนี้เป็นแผ่นพลาสติกที่

0: เราเนี่ยเขาจะมีตัวให้แกะเนาะแกะออกมาจะได้เป็นแผ่นที่ไว้แปะทับกับตัวที่เป็นตัวที่เป็นน้ำส้มสายชูนะคะหน้าตาของน้ำส้มสายชูจะเป็นแบบนี้นะคะปึ๊บนี่เห็นไหมมีฝั่งที่เป็นสีแดงนะคะแล้วก็ฝั่งที่เป็นสีขาวเนาะฝั่งที่เป็นสีขาวเนี่ยค่ะคือฝั่งที่เราจะต้องฝั่งที่เป็นสีขาวเนี่ยนะคะคือฝั่งที่เรานะคะจะต้องแปะเข้าไปที่ฝ่าเท้าของเราอุ้งเท้าของเราแบบนี้เนาะแล้วแผ่ฝั่งสีแดงเนี่ยออกไปข้างหน้านะคะเสร็จแล้วที่หนูให้ดูเมื่อกี้นะคะตัวนี้เนาะเป็นแผ่นพลาสติกเป็นแผ่นผ้าที่ต้องแปะทับกับตัวที่เป็นน้ำส้มสายชูนะคะนี่เลยนะที่เป็นไม้พายเยื่อไผ่นะคะแปะอย่างนี้ใช่ไหมเราแกะพลาสติกออกมาแล้วก็แปะเข้าไปแบบนี้นะคะที่ฝ่าเท้าของเรานะคะตอนนอนเขาจะอยู่แบบนี้แหละแล้วก็จะดูดซึมนะคะเอาสารพิษออกมานะคะจากขาวๆที่เห็นกันเนี่ยนะพอดูดซึมออกมานะคะจะกลายเป็นสีอย่างนี้เลยนี่กลายเป็นสีแบบนี้เลยนะคะเป็นสีบางคนนี่เป็นสีดำไปเลยก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะเพราะว่าเขาดูดซึมเอาสารพิษออกมานั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะคะฝากไว้นะคะในอ้อมอกอ้อมใจนะจ๊ะนะคะดีท็อกแพดนะคะแบมบูนะคะรุ่นโกนะคะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะก็เอาลองไปใช้กันดูนะคะ
1: แนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
2: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที
0: ่ทีวีผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพของเรามาแนะนำกันนะคะเพิ่มเติมอีกหนึ่งตัวอันนั้นนะคะก็คือทาราตัวนี้เลยค่ะยาสระผมสมุนไพรนะคะเราเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมทางบ้านพ่อแม่ทุกท่านทราบอยู่แล้วว่าผลิตภัณฑ์ออร่าทุกๆอย่างนั่นนะคะมาจากอะไรเอ่ยมาจากนะสมุนไพรเป็นหลักนะฮะเพราะเราตั้งใจนะคิดค้นหาเอาสมุนไพรไทยของเรานี่แหละนะคะมานะคะสร้างเป็นยานะคะเพื่อที่จะเป็นนะคะอาหารเสริมให้กับท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็ผู้ที่รักสุขภาพทุกท่านนะคะแน่นอนว่าวันนี้นะคะนอกจากยาที่ทานอาหารเสริมทานให้ร่างกายแข็งแรงแล้วใช่ไหมเรานะคะก็มีผลิตภัณฑ์อย่างเช่นนี่แหละค่ะยาสระผมนะทำให้ผมของเราแข็งแรงนะคะสวยงามนะคะดำคลับนะคะผมไม่หลุดร่วงนะคะแล้วก็ไม่มีรังแคนะคะอันนี้เลยนะคะข้างหน้าของเรานะคะเรานะคะแชมพูนะคะหรือว่ายาสระผมแล้วก็ครีมนวดผมสมุนไพรของออร่าเนี่ยนะคะมีอยู่ทั้งหมดนะคะสองชนิดด้วยกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือยาสระผมนะคะมะกรูดนะคะยาสระผมมะกรูดของเราอันนี้นะคะจะบอกว่าเป็นตัวที่ดีมากๆนะคะเพราะมีส่วนผสมของเปลือกมะกรูดนะคะแล้วก็นะคะเสลดพังพรด้วยนะคะยาสระผมอันนี้นะต้องขออนุญาตนะคะพูดถึงนะประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะคะว่าแต่สมัยเด็กๆนะคะคุณแม่เนี่ยจะชอบใช้เนี่ยเอามะกรูดนะคะมาทาหนังศีรษะเวลาแกสระผมนะแล้วพอโตมาหนูเห็นแกซื้อยาสระผมมะกรูดเนี่ยนะคะก็ถามแกว่าแม่ยาสระผมอะไรกินมันแบบว่าเหมือนแบบกลิ่นฉุนๆหน่อยเนี่ยนะคือจะบอกว่ายาสระผมมะกรูดนะคะแม่บอกว่าใช้แล้วดีมากลดรังแคนะคะลดผมงอกมาใหม่เนี่ยมันแข็งแรงมากขึ้นคือไปบำรุงหนังศีรษะของเรานะคะให้หนังศีรษะของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นด้วยนะคะเรียกว่าเป็นตัวที่ดีมากๆนะคะกับแชมพู

ผูมะกรูดของเราตัวนี้เลยนะจ๊ะแชมพูมะกรูดแล้วนะคะเรายังมีนะคะแชมพูอีกตัวนึงนั่นก็คือต้องค่อยๆวางนะคะกลัวตกนะคะนั่นก็คือแชมพูนะคะหรือว่ายาสระผมนะคะดอกอัญชันและว่านหางจระเข้นะคะดอกอัญชันและว่านหางจระเข้ล้วนเป็นสมุนไพรที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็บอกกันได้เลยว่าเป็นสมุนไพรที่ดีมากๆเพราะว่าสมุนไพรดอกอัญชันนะฮะทำให้ผมของเรานั้นมีสีอะไรเอ่ยสีดำนะคะเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนที่นะคะเป็นชาติเชื้อชาตินะคะเอเชียอย่างพวกเราเนาะเราได้เคยยินเรื่องราวและเป็นเรื่องจริงกันอยู่แล้วว่าใครอยากให้คิ้วโดกๆดำๆใช่ไหมคะเอาดอกอัญชันมาทาคิ้วนะคะคิ้วเราก็จะโดกคิ้วเราก็จะดำนะคะอันนี้ก็เช่นการเวลาใช้มาสระผมนะคะผมเราก็จะดำเงานะคะแข็งแรงนุ่มสลวยนั่นเองถามว่าความนุ่มสลวยมาจากอะไรนะคะความนุ่มสลวยเนี่ยก็มาจากว่านหางจระเข้นี่แหละค่ะนะคะว่านหางจระเข้เนี่ยเชื่อหรือไม่คะว่าที่นี่นะคะเขามีขายกันเป็นใบๆยาวๆเลยนะคะถ้าใครไปตลาดฝรั่งนะคะที่แพงๆยี่ห้อแพงๆทั้งหลายนะคะเขาจะมีขายเป็นใบนี่เลยเพราะว่าอะไรเพราะบางท่านนะคะเอามานะคะแล้วก็มาฝานเปลือกเนี่ยค่ะออกแล้ววุ้นข้างในนี่แหละเอามาทาหน้าทาผิวเอามาทำผลิตภัณฑ์เสริมความสวยความงามหลากหลายเลยนะคะบางท่านทำยาสระผมเองที่บ้านก็มีนะคะเพราะว่าตัวนี้วุ้นของว่านหางจระเข้นะคะเป็นตัวที่ช่วยนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ลดการระคายเคืองของผิวนะคะได้เป็นอย่างดีอย่างนี้เลยซึ่งตัวพาวนะคะมีประสบการณ์จากตอนนั้นนะคะไปอยู่ที่ประเทศคอสตาริกาเนาะไปเรียนนะคะแล้วก็เพื่อนบ้านที่อยู่ด้วยกันนี่แหละค่ะเขาไปซื้อว่านหางจระเข้เนี่ยมาจากตลาดนี่ตลาดบ้านๆนะนึกถึงตลาดนัดบ้านเรานะคอสตาริกาประเทศแบบจะเป็นประเทศที่แบบค่อนข้างแบบไม่ได้มีโหไฮโซไฮโซแบบนี้เนาะนะคะแบบคอสติก้าระดับบ้านๆนะเขาเอามาถึงบ้านแล้วเขาก็มาปอกปอนเธอทำแล้วผสมกับครีมนะคะมาตำผสมกับครีมแล้ววุ้นแล้วก็มาทาหน้าพอกหน้าก่อนนอนนะคือทำให้ผิวหน้าเขาได้ดีขึ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจินตนาการนะคะว่าเอานะคะดอกอัญชันที่ทำผมเราดำคลับขนาดนี้ค่ะแล้วก็นะคะว่านหางจระเข้นะคะมาสระผมแล้วนะถ้าเป็นหนังศีรษะเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะคะผมที่งอกเงางอกออกมานะคะก็จะงอกงามเติบโตแข็งแรงเงางามนุ่มสลวยไม่เป็นพันไม่ชี้ฟูนะคะไม่ผุไม่พันกันเป็นแบบว่าสังกะตังนั่นเองนะคะถือว่านะคะเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ดีมากๆนะคะพูดกันถึงยาสระผมไปแล้วนะคะเรายังมีนะคะขาดไม่ได้เนาะเวลาเราสระผมเสร็จเราก็ต้องมีการใส่ครีมนวดผมใช่ไหมคะนะฮะใส่ครีมนวดผมเนาะนะฮะของเรานะคะครีมนวดผมของเราที่มีนะคะก็คือนี่เลยค่ะครีมนวดผมนะคะดอกอัญชันนะคะครีมนวดผมดอกอัญชันถามว่าทำไมนะฮะถึงมีครีมนวดผมดอกอัญชันสาเหตุหลักก็เพราะว่าคุณสมบัตินะของดอกอัญชันนั้นน่ะเป็นคุณสมบัติที่เรามักจะต้องการนะฮะแล้วก็อยากได้ในการที่เราฟื้นฟูเส้นผมไม่ว่าจะทำให้เส้นผมเราแข็งแรงนะฮะเส้นผมเราเงางามนะฮะไม่ชี้ฟูนะคะแล้วก็มีน้ำหนักเหล่านี้นะฮะดอกอัญชันมีคุณสมบัติในการดูแลได้ทั้งหมดเลยนะฮะแล้วเผื่อว่าท่านผู้ชมท่านไหนนะคะต้องการจะรักษาพวกโรคผิวหนังใช่ไหมหมายถึงว่าโรคหนังศีรษะเป็นสิวหรือเป็นนะคะเป็นรังแคต้องการทำให้รากผมเราแข็งแรงแล้วใช่ไหมคะซึ่งเหล่านี้จะได้จากแชมพูนะคะหรือว่ายาสระผมมะกรูดกับเศษพังพรของเราแต่ว่าจะทำอย่างไรล่ะนะคะให้มีการส่วนเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาทำให้ผมเราเงางามนะคะไม่ชี้ฟูนะคะอันนี้แหละนะคะยาครีมนวดผมนะคะของดอกอัญชันก็จะเข้ามาช่วยเติมเต็มในส่วนนี้ได้นะคะได้เป็นอย่างดีเลยแล้วถ้าใครมียาสระผมดอกอัญชันอยู่แล้วกับยาสระผมดอกอัญชันกับว่านหางจระเข้อยู่แล้วนะคะอยากให้ผมของเรานะได้มีการบอกว่าทิ้งคือสระผมมันสระแป๊บเดียวมันก็ล้างออกใช่ไหมอยากให้เกิดการหมักผมนะทำให้ผมนะฮะมีคุณสมบัติที่ดีแล้วก็เรียกว่าแบบว่าอยู่ได้นานๆเนี่ยก็ว่าเราไม่ต้องบอกว่าเราบอกว่าได้ว่าคู่เดียวอยู่นะคะคือบอกว่าจับอยู่เอาอยู่เลยเนี่ยนะคะก็คือใช้เป็นคู่ของนะคะดอกอัญชันกับครีมนวดผมดอกอัญชันไปด้วยกันเลยอาจจะเป็นท่านที่ไม่มีปัญหาเรื่องหนังศีรษะเพียงแต่ว่าอยากให้ผมเราดำเงาสวยๆเก๋ให้สมกับนะคะการเป็นสาวนะคะคนไทยสาวเอเชียของเราเนี่ยนะคะหรือว่าให้สมกับเป็นหนุ่มนะคะหนุ่มชะกันนะคะหนุ่มวัยชะกันหรือไม่ชะกันก็ตามนะคะนะให้สมกับเป็นหนุ่มเอเชียของเราค่ะหนุ่มฟอร์หล่อเฟี้ยวเนี่ยนะคะใช้ได้เหมือนกันหมดนะจ๊ะนะเพราะฉะนั้นนะคะข้อดีอย่างที่บอกเป็นสมุนไพรนะคะไม่มีการใช้สารเคมีไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดอาการแพ้นะคะบางคนเนี่ยเคยยินเนาะใช้ยาสระผมแล้วมันจะเกิดเป็นสิวแพ้ตามหลงตามหลังอันนี้รับรองไม่มีนะคะเพราะเราไม่ได้ใช้สารเคมีนั่นเองนะจ๊ะสำหรับนะคะยาสระผมแล้วครีมนวดผมนะคะออร่าของ

0: นี่แหละค่ะคือนะคะคุณภาพเน้นๆผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะในยาสระผมแล้วครีมนวดผมออร่านะคะทั้งนะคะดอกอัญชันว่านหางจระเข้และนะคะสิริพังพรและก็ลูกมะกรูดของเรานะคะถ้าใครผู้ใดนะคะต้องการนะคะอยากที่จะนะคะสั่งซื้อนะคะจับจองไปลองใช้กันเนี่ยนะคะยืนยันในคุณภาพนะคะสามารถติดตามนะคะโปรโมชั่นพิเศษนะคะได้นะคะในทุกๆวันนะคะที่ Nest Shopping นะคะ Live TV ของเราค่ะ
1: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง

0: ากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่ Net Shopping
1: ทีมงานได้พยายามค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเลือดมังกรอย่างเจาะลึกครับซึ่งเราก็ได้พบว่าเลือดมังกรที่ว่านี่มีอยู่จริงและมันยังมีความน่าเหลือเชื่ออย่างมากอีกด้วยครับซึ่งการเดินทางไปค้นหาเลือดมังกรนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าจุดที่ค้นพบเลือดมังกรนั้นก็คือที่ลุ่มน้ำอเมซอน
2: ในขณะที่กำลังล่องเรือไปตามแม่น้ำก็ได้พบกับสัตว์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นปิรันย่าหรือแม้แต่อนาคอนดาที่น่ากลัวไปกว่านั้นครับเด็กๆที่นี่หลายคนมีร่องรอยบาดแผลขนาดใหญ่ที่ดูแล้วก็เหมือนกับเคยถูกสัตว์เหล่านี้ทำร้ายมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
3: คือตัวลูกเขาเนี่ยถูกอนาคอนดากัดอนาคอนดากัดแล้วก็ลังลากลงแม่น้ำ
4: ชายของเจ้าของเขาถูกอนาคอนดากัด
3: ไปอยู่ริมน้ำอ่ะมันก็โผล่ไปไหนมันงับเข้าที่แขนตรงนี้แล้วก็ลากลงน้ำไปก็ร้องเด็กก็ร้องก็พ่อเขากับเพื่อนบ้านได้หญิงต้องวิ่งไปช่วยก็3คนไปช่วยกันสู้กันดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมาได้เนี่ยก็ปรากฏว่า
1: เป็นแผล
3: ยาวประมาณนี
1: ้
3: คือตอนที่เราไปเนี่ยนะมันผ่านมาประมาณ3อาทิตย
1: ์
3: แต่ว่าแผลเนี่ยกลายเป็นแผลเป็นไปแล้วคือหายไปแล้วก็ถามเขาว่าแล้วรักษายังไงเขาก็บอกว่าเขาใช้เลือดมังกร
2: เลือดมังกรคือยางของต้นไม้ซึ่งอยู่ในป่าลึกของประเทศเปรูในลุ่มน้ำอเมซอนที่มีความพิเศษในด้านของการรักษาอาการของโรคของคนที่นั่นซึ่งก็มีคุณสมบัติในการสมานแผลและเป็นยาที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนที่นั่นโดยเฉพาะ

0: ไอซ์อะไรซาเลมาสิ
1: ถ้าเป็นแผลม
0: ัน จะ
1: เคลือบผิวเลยนะ
0: เคลือบผิวชมดูนะครับสีมันแดงจริงๆเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราถูเร็วๆๆๆๆนะครับมันจะออกมาเป็น
2: faster
0: faster เลย
2: faster
0: faster มาตรงนี้เลยเนี่ยเป็น
3: faster
0: เลย
3: ต้องใช้
0: นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าสมมติว่าถ้าเราเป็นแผลตรงนี้นะครับเขาก็จะเอาเนี่ยครับมาเคลือบแผลเนี่ยเลือดก็จะหยุดไหล
4: ประสบการณ์ที่พี่เอ๋ได้ไปสัมผัสมาจนเลือดมังกรเนี่ยมันมีความแปลก
5: มันเป็นเมจิกทีเลยนะเพราะว่ามันรักษาได้สารพัดโรคคนเปรูเขาถึงบอกว่ามันเป็นพืชมหัศจรรย์ครับ
4: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอ๋ไพโรจน์สังบริบุตรมากๆนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญ
6: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: ติมบุญใส่ขันกันก่อนนะ
1: ใส่ไปเลยกระเป๋าเลย
2: ใส่
1: กระเป๋าอีใส่กี่มืดเลยเพื่อจะได้ถือใจ
2: โอเคโอเคโอเคเอ้ามีอะไรก็ว่ามา
1: อยากสิถามเนี่ยค่ะว่าย่ามไหนลูกไส้สุดหักสุดแพ้งเนี่ยเพิ่นสิมีแฟนจ้าเถื่อแม่นี่อยากอุ้มหลานหลายแห้งเหรอเถื่อค่ะ
3: มั่ง I don't want any girlfriend now I want to focus on my work
4: โอ้ยหล่อ
2: You so handsome ข้าจะมอบร่างกายนี้ให้แก่เจ้าไว้เป็นคู่ครอง
3: ข้าไม่อยากมีแฟนข้าอยากเฮ็ดงานก่อน
1: เศร้าว่าวเลยขันอยากได้มรดกพันล้านจากแม่นี่ก็ต้องเว้าเลย
3: ขอโทษครับอีแม่ข่อยบ่อยากมีแฟนเลยผู้สาวจักคนไปคิดตัวข่อย
2: ไม่ยากไม่ยากเนื้อคู่ของเจ้าจะปรากฏในขันมหาเสน่ห์ใบนี้แต่ก่อนอื่นเติมบุญกันอีกนิดนึงนะ
1: ได้ค่ะได้ค่ะ
5: จอดค่ะพี่จอดค่ะ
2: เห็นหรือยังไม่เห็นเพิ่มเลยต้องเพิ่มเอาแหวนมาแหวน
3: เฮ้ย
2: แต่ก่อนเลยยัง

ต่างผู้สนผลบุญไว้ต่างผู้งามความดีไว้คนใดศรัทธา

สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

สบู่สมุนไพรนะคะซึ่งสบู่สมุนไพรของเรานะคะก็มีหลากหลายที่ทราบกันนะไม่ว่าจะเป็นสบู่มังคุดนะคะหรือว่าจะเป็นสบู่นะคะมะขามนะคะซึ่งมะขามเนี่ยก็ช่วยผัดเซลล์ผิวขัดขจัดคราบสกปรกนะคะสบู่มังคุดนะคะช่วยทำให้นะคะริ้วรอยนะคะบนใบหน้าเราน้อยลงแล้วก็ที่สำคัญคือกระชับรูขุมขนให้เล็กลงนะคะมีนะคะสบู่มะละกอนะคะที่นะคะจะช่วยนะจ๊ะทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยเป็นแบบว่าชมพูและเลื่อนๆมะละกอนะคะลดริ้วรอยได้นะคะสารต้านอนุมูลอิสระเยอะนะคะช่วยการสร้างเซลล์ผิวนะคะผลัดเซลล์ผิวใหม่บนผิวหน้าเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะคะแล้วเรายังมีนะคะสบู่น้ำนมข้าวสำหรับท่านที่เป็นผิวแพ้ง่ายนะคะน้ำนมข้าวจะไปช่วยเสริมนะคะสร้างความแข็งแรงของผิวนะคะทำให้ผิวเราชุ่มชื้นมีน้ำมีนวล นะคะแล้วก็ขาวขึ้นนะคะสุดท้ายนะคะแต่คุณสมบัติไม่ท้ายสุดแน่นอนนั่นก็คือสบู่ขมิ้นนะคะสบู่ขมิ้นของเรานะคะเป็นตัวที่ช่วยนะคะทำให้ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียนะคะแล้วก็ไปนะคะขัดเอานะคะสิ่งที่มันเดี่ยวไปแล้วด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้ผิวของเรานะคะนุ่มนวล นะคะสีนะคะเป็นขมิ้นสีนวลเหลืองเหมือนขมิ้นนะเหมือนเวลาที่ฝรั่งพูดนะคะผิวของอย่างเรานะไอเชียเราเป็นผิวโกลเด้นสกินนะคะหรือว่าผิวทองคำนะคะก็ทำผิวเราสวยงามนะคะได้นั่นเองนะคะ

0: นับสนุนรายการโดย
1: แบมบูเวเนก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์
2: สวัสดีครับเท่งโหน่งมาแล้วจ้า
3: สว
2: ั
3: สดีคร
2: ับ
3: ผม
2: โอ้โหนี่อยู่ที่ไหนอินเทียน
3: สวัสดี
2: สวัสดีครับ
3: เล็งต้องเล็ง
2: เป็นตัวนี้ใครอ๋อเดี๋ยวก่อนเรื่องหลวงพี่เท่งหลวงพี่เท่ง
3: หลวงพี่เท่งอันนี้
2: หลวงพี่เท่งอันนี้อาจารย์คง
4: เจ๊อะไรขนาดนั้นอ่ะ
2: อาจารย์คงเนี่ยอาจารย์โป่งไง
3: เอออ
2: ้าววันนี้เป็นงานเท่งออนทัวร์
3: วันนั้นพี่ไป
2: ตลาดมังกรนง
3: ถ้ามังกรนงมาแล้ว
2: ก็ไปเดินมาแล้วพี่เท่งวันนี้ผมมาเดินตลาดเท่งออนทัวร์บ้
3: าง
2: แล้ววันนี้เห็นบอกว่าเหมาเค้กมาเลี้ยงพ่อแม่พี่น้องชาวสำโรงใช่ไหมเห็นบอกว่าร้อยก้อนเนี่ยก้อนเท่านี้เหรอคือร้อยก้อนก้อนนี้แต่ก็ถือว่าแจก
3: ทีมงานเขาจัดให
2: ้เซอร์ไพรส์ที่เธิงแม่มาลา
3: ไอ้แต่ก้อนนี้ไม่แจกอันนี้เก็บไว้
2: ก้อนนี้จะเก็บไว
3: ้อ
2: ันนี้เก็บไว้ใส่ตู้เย็นไว้เลย
3: ใช
2: ่นะแต่จริงมันก็ต้องกินน่ะพี่เท่ง
3: ไม่เอาไม่คุณไม่กินเมียคุณไม่กินเมีย
4: ไม่กินเมีย
2: แล้วก็เลาะข้างออกยกข้างบนขึ้นเก็บแล้วข้างล่างก็กินไปไม่งั้นอยู่ไม่ได้เดี๋ยวมันเสีย
3: เดี๋ยวแจกเดี๋ยวแจก
2: อายุเท่าไหร่ปีนี้60
3: 87
2: โอ้ยเกินมาไงวะครับเดี๋ยวเลขพุ่งมากเลย
3: 60
2: 60เลขสวยมากได้ตังค์แล้ว
3: โหได้แล้ว
2: แต่60เนี่ยดูเหมือน39 38ดูเหมือนไม่ถึง60อ่ะ
3: เบี้ยยังชีพอ่ะมึงให้มึงเลยพูดยังไงให้เงิน
2: เฮ้ยแต่ดูกูไม่แก่นะถ้า60จริงๆมันต้องริ้วรอยมาแล้วแต่นี่ดูแลตัวเองดีมากเลยทำไมอ่ะคือออกกำลังกายบุหรี่เลิกสูบแล้ว
3: ใช
2: ่มันก็ได้สุขภาพได้ร่างกาย
3: ส่วนมากคือชอบนั่งในร่มไม
2: ้ไม่เกี่ยวเลย
3: เมียบ่นไงมีบนนั่งร่มไม้หงอยนั่นแหละนั่นแหละคือการดูแล
2: ออกกำลังกาย
3: ไม่ออก
2: โดนแดดให้เมียบทบ้าง
3: เ
2: ลยบอกไว้จะได้สุขภาพดีวันนี้โหแฟนๆนะ FC พี่เท่งแฟนคลับนะตลาดเท่งออนทัวร์เยอะมากนะตอนนี้เขาบอกเขาต่อแถวซื้อเลยอ่ะ
3: ใช่แล้วในนี้นะมันมีของศิลปิน
2: ของใคร
3: จักรบุ๋มปลาร้าจักรบุ๋ม
2: มาป่ะวันนี้ปลาร้าจักรบุ๋มมา
3: เจ้าชาย
2: หมูกรอบ
3: คุณชายหมูกรอบ
2: พี่อาร์ตแล้วก็
3: ดิวสตาร
2: ์เข้ามาด้วยเหรอ
3: ใช่ดิวสตาร์เข้ามาขายไอ้ข้าว
2: ซอยข้าวคุกกะปิ
3: ข้าว
2: นะจ๊ะ
3: ไอ้ข้าว
2: คุกแหนมข้าวคุกปลาร้า
3: ข้าว
2: ซอย
3: ข้าวคุกกะปิ
2: ก็พูดถูกแล้วเมื่อกี
3: ้ข้าวคุกกะปิเอากะปิมาใส่กระปุก
2: เอากระปุกไปใส่กระปิ
3: เลยมันเป็นข้าวคุกกะปิ
2: แล้วขนมจีนแม่มาลามาป่ะ
4: มาไหม
3: มาก็มาดิ
2: พอมานะ
3: ไม่มาไม่ได้
2: ขนมจีนแม่มาลาน้ำยาต้องเท่งเถิดเทิง
3: ใช่
2: เอาพาไปร้านแรกก่อน
3: ไปร้านแรกที่ต้องมาก็คือ
2: ก็ต้องเป็นขนมจีนแม่มาลา
3: แม่มาลานี่นี่เลย
2: ก็คนขายก็มีอยู่แล้วนี
3: ่นี่
2: โอ้โหสวัสดีครับมีน้ำยาอะไรมั้งจ๊ะเนี่ย
5: กะทิปูป่าเขียวหวานไก่น้ำพริกและแกงเหนือครับ
2: อุ้ยพูดเป็นศัพท์เลยกะทิปูป่าเนื้อ
3: พริกปูป่าเขีย
2: วหวาน
3: น้ำพริก
2: น้ำพริก
3: แล้วก็แกงเนื้อ
2: แกงเนื้ออุ้ยพอมีแกงเนื้อด้วย
3: ใช
2: ่แกงเนื้อนี่ใช้แบบเนื้อของอะไรฮะประเทศเลย
3: เนื้อประเทศไทยแหละ
2: ก็ประเทศไทยนะ
3: เ
2: ออมีพวกเอ็นพวกอะไรไหม
3: ไม่เป็น
2: เราใช้เนื้อแบบอย่างดีเลย
3: เนื้อแทรกมัน
2: โอ้ก็เนื้อแทรกมันถ้าเนื้อต้องแทรกมันถ้าไม่แทรกมันจะไม่อร่อยไม่มีความกลมกล่อม
3: เนื้อแทรกมันแต่มึงอย่าแทรกแซงร้านกูเนี่ย
2: อะไรนะกะทิปูป่าเขียวหวานน้ำพริกแกงเนื้อ
3: แกงเนื้อ
2: โหนี่ครบสูตรเอาอะไรจ้าเดี๋ยวจัดการให้จ้าแม่จ๋าพ่อจ๋ากะทิปูป่าเขียวหวานน้ำพริกแกงเนื้อเอาอะไรจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าชุดเท่าไหร่นะปูชุดเท่าไหร
6: ่ปู200ครับ
2: ปู200
6: เนื้อ120
2: เนื้อ120
6: ร้อยเดียวคร
2: ับ อะไรนะที่เหลือร้อยเดียว
6: ใช่
3: เนี่ยตะโกนเสียงดังเดี๋ยวไม่ออกทุกชุดเลย
2: เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ใส่อะไรคะใส่แกง
6: ใส่
3: กะทิไง
2: ใส่กะทินะ
3: ใช่
2: กะทิปูป่าเขียวหวานน้ำพริกแล้วก็เนื้ออะไรดีจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋า
3: ปู
2: โอ้ยอันนี้ปูเดี๋ยวจะโชว์เนื้อปู
3: มีเนื้อปูไม่ใช่เ
2: นื้อปูนี่มันเป็นนี่หูเป็นก้อนๆเลย
3: ไม่ใช่
2: ไม่ใช่ปู
6: อยู่นี่ครับคุณเจ้าหน้า
2: เออมีชุดว่ายน้ำอ่ะคุณจะดำลงไปดูนี่อะไรเพียงก็เป็นโหกกะทินี่แบบเราใช้มันแบบเข้มข้นใช่ไหมพี่แจ้ง
3: ใช่
2: ไอ้นี่กะทินี่กะทิ
6: รับไปสิครับเขามาสั่ง
4: เขามาสั่งได้เลยครับเขามาส
2: ั่
4: ง
2: อะไรนะจ๊ะ
4: เขามาสั่งเองได้เลยครับ
6: เขามาได้เลยครับ
2: สั่งอะไรนะ
6: ปลา
7: หนึ่งหวานหนึ่ง
3: ปลาหนึ่งหวานหนึ่ง
2: ปลาหนึ่งเออพี่ยังตักปลาน
3: ี่ปลานี่ปลา
2: เขาตักไว้แล้ว
3: ปลาหนึ่งหวานหนึ่ง
6: ใช่ค่ะ
2: ปลาหนึ่งหวานหนึ่ง
6: อืม
2: สแกนได้จ้า
6: สแกนได้เงินสดได
2: ้ครับอันนี้มีแถมไหมแถมไหม
6: แถมผัก
2: แถมผักพูดเพื่อ
3: ข้าวก็แถมไง
2: อ
3: ๋
2: อแถมผักด้วยเอ๊ะถ้าเกิดไม่เอาผักเอาแต่แบบว่าสมมติว่าเอาปลาเนี่ยเอาปลาอย่างเดียวแล้วก็ไม่เอาผักไม่เอาขนมจีน
3: มีมีมี
2: ทำไม
3: ได้เหมือนกัน
2: แล้วเท่าไหร่ก็ร้อยหนึ่ง
3: ก็ร้อยหนึ่งแต่เรา
2: แต่ตักเพิ่ม
3: เพิ่ม
2: โอ้เพิ่มพริกหรือว่าเพิ่มอะไร
3: ตอนเขาน้ำยาอะไรอ่ะ
2: เนี่ยน้ำยาป่าไม่ใช่ว่าเขาไม่เอาขนมจีนไม่เอาผักแล้วแถมให้เขาแค่นี้หรือไง
3: อันนั้นถ้าแถมแค่นี้เหรออ ันนั้นร้านมึงทำกูเห็นอยู่ร้านกูไม่ทำ
2: ไอ้เชิญเชิญสั่งนะจ๊ะกะทิกะทิปูป่าเขียวหวาน
3: เนี่ยตอนนี้ตอนนี้คนเต็มหน้าร้านนะแต่ไม่อยากยกกล้องถ่ายกันยังไม่ซื้อ
2: เดี๋ยวก็มาอุ่นหนุนเดี๋ยวก็มาอุ่นหนุน
3: น้ำยาปูชุดนึง
2: น้ำยาปูนี่น้ำยาปูอ่ะ
3: ไม่ใช
6: ่เขาตักใหม่อันนั้นป่า
2: พี่นี่ให้แน่นขนาดนี้เลยเหรอ
3: แน่นเลย
2: เหรออ ื
3: ม
2: นี่หอมทะลุกล่องเลยเนี่ย
3: อันนั้นกล่องรั่ว
2: เหรอเดี๋ยวของนี่ปูป่ะเนี่ยเฮ้ยนี่เนื้อปูเหรอเนี่ย
3: ปูดิเดี๋ยวก็มึงก็ไปดมใกล
2: ้กินอะไรเท่ง
3: กินปูไง
2: เฮ้ยให้เนื้อแน่นๆอย่างนี้เลยเหรอ
6: ใช่ครับปู200บาทคร
2: ับ ปิดฝา
6: 2ชุด400ครับ
2: 2ชุดมา
3: อ๋อเหรอ
2: ได้ได้ได้ได้ได้รีบทานนะฮะเพราะออกจากร้านเนี่ยกินมาแล้วกินชวนกินมาแล้วนี่กลับไปกินที่บ้าน
3: ร้านเราเนี่ยคือกินทันทีอิ่มทันควันร้านนงเขามีนะกินทันทีขี้ทันควัน
2: คุณแม่คุณแม่กระไรชู้ครับ
3: พี
2: ่ครับผม
3: มาเดี๋ยวเราไปร้านอื่นกัน
2: มีบะหมี่นงไหม
3: คือทีแรกว่าจะเอาบะหมี่นงมาแหละแต่ว่าทางหมู่เฮงลูกชายคนจัดก็บอกพ่อพ่อเอาของที่สะอาดมาได้ไหมแล้วก็
2: เจอหมู่เฮงจะถาม
3: แล้วก็บอกว่าเอ้ามันมีหนุ่มก็สะอาดเลยลูกอ๋อใช่พ่อแต่ว่าคิวมันเต็มแล้ว
2: นี่หมู่เฮงพูดหรือเราพูด
3: กูพูด
2: เอ้าเดี๋ยวไปร้านเจ้าชายหมูกรอบคุณชายหมู
3: กรอบมา
2: พี่อาร์ตไหนอ่ะเจ้าชายอยู่ไหน
3: หมูตรงหมูตรงพัว
2: หมูตรงพัวคืออะไรฮะ
3: คือเป็น
2: ตรงพวงก็คือตรงพัวเนี่ยเหรออ๋อตอนแรกอ่ะพูดแบบพูดเพี้ยนไงหมูตรงพวงหมูตรงพัวหมูตรงพวงหมูตรงพวง
3: แล้วทำมึงไงหมูก้อนๆไง
2: ก้อนเลย
3: นี
2: ่หยิบหยิบโชว์ได้ไหมเป็นก้อนขนาดไหน
3: เนี่ย
2: โอ้
8: ละลายลูกในปาก
2: อะไรนะ
8: ละลายลูกในปากเลยค่ะ
2: พูดเป็นเล่นไปละลายลูกในปากผัวป่ะเนี่ย
8: ไม
2: ่
8: ใช
3: ่
8: ค่ะน้อง
3: เออ
2: มึงก็เออชื่นใจมาหน่อยมีซาลาเปานพรุษด้วยเหรอหรืออะไรตรงพวง
3: แต่ร้าน
2: นี้เป็นอะไรเพื่อน
7: ร้านนี้นะจ๊ะ
3: พวกนี่พวกอะไร
2: อันนี้อะไรยำ
3: พวกยำ
2: อ
3: ่ะซุปผักลาว
2: ซุปผักลาว
3: เออ
2: ดอกแครดอกแครอันนี้ดอกไม้ได้ครับอ๋อนี่เป็นผักลาวหมดเลยเหรอ
9: ไม่ก็คือสูตรมันมาจากลาวอะค่ะมันเป็นเหมือนกับเป็นยำอะ
2: แล้วนี่สาวลาวหรือเปล่าครับเนี่ย
9: คนใต้
2: สบายดีอ้าว
3: คนใต้คนใต้เออ
2: ขอให้ขายดีนะจ๊ะ
3: มามาถึงแล้วร้านคุณชายหมูกรอบ
2: ชายหมูกรอบแล้วคุณชายเขาอยู่หรือเปล่าน
3: ี่ไงนี่ไงคุณชายเนี่ยคุณชาย
2: ไปทำไมพี่อาร์ตอ้วนจังวะ
10: กินกินเยอะไ
2: ปฮะตลกตลกตลกแล้วมึงละ
3: คุณชาย
2: พี่อาร์ตสวัสดี
3: นี่อาร์ตนี
2: ่พี่อาร์ตสวัสดีอุ้ยโหดดีขนาดนี้มัน
3: อ้าวกินหมูกรอบไง
2: นึกว่าตอนนั้นพี่อาร์ต
11: นั่งกินเยอะไปหน่อยตอนนั้นช่วงตอนโดนทอดน้ำมัน
2: ผมจะมาชิมหมูกรอบของพี่อาร์ต
11: ครับผม
2: เขาบอกว่าวันเป็นตันเหรอค้าขายเนี่ย
11: เคยเคยสูงสุดสถิติสูงสุด
2: เป็นตันเลย
11: โอ้โหวันหนึ่งประมาณตันนิดนิดตันนิดนิด
2: แต่ตอนนี้ก็สับกันไหวเนี่ย
11: สับไหวถ้าเกิดถ้าเกิดคนลูกค้าเยอะๆอย่างเงี้ยพี่หนุ่มข้างบนก็จะเปิด5เตา30นิ้ว5เตาทอดข้างบนแล้วข้างล่างเนี่ยจะสับสีเขียงสีเขียงก็ได้นาทีนึงก็จะมาสัก 10กล่องโดยประมาณ
3: โอ้
11: 10กล
3: ่
11: องทานอย่างเงี้ย2,000
3: ทานเหลือ
2: ๆผมไม่ต้องถึงกันหรอกแค่500
11: 500ก็แฮกแล้วเอาจริงๆแม่วันนั้นแค่อยากลองทำสถิติดูว่ามันได้เท่าไหร่
2: แต่ก็ได้เป็นตันเลย
11: ก็ได้ประมาณตันนิดๆแต่ว่ายอดที่เราพอใจจริงๆอ่ะสัก3-4 500ประมาณน
2: ี้โอเคแล้วแล้วก็น้องๆไม่เหนื่อยด้วย
11: ใช่ๆตันหนึ่งโคตรไป
2: เอาตังค์ไปทำอะไรทั้งหนาเลยพี่อัน
11: ไปนะ
2: เอาตังค์ไปทำอะไรเนี่ย
11: ทำเหมือนพี่โหน่งเลย
2: เฮ้ยทำอะไรวะ
11: พี่โหน่งทำอะไรอ่ะ
2: อ๋อทำตลาดโหน่ง
11: ใช่ใช่เนี่ยทำตลาดเหมือนกัน
3: เออตลาดคุณชายหมูกรอบให้ค
11: ุณไม่คิด
2: พี่อาร์ตแบบอันนี้มีติดมันหรือว่าเนื้อล้วนหรือยังไง
11: เลือกได้เลยแต่จะเอาแบบเนื้อเขาเรียกว่าอะไร
2: เนื้อกับหนัง
11: ไม่ใช่หมูกรอบ
2: มีตู้
11: มันจะมี3ชั้น4ชั้น5ชั้น6ชั้น
3: เฮ้ยเหรอ
11: ใช่ครับ
2: ชั้นไหนอร่อยสุด
3: ชั้นละเธอ
11: ไม่ใช่
2: ตลกทั้งคู่ตลกเหมือนกันพี่อัน
11: จริงๆมัน6ชั้นอร่อยสุด
2: เอา6ชั้น
11: อ่ะ6ชั้นอร่อยสุด6ชั้นอร่อยสุด
2: ชิ้นเดียวนะไม่ต้องตัดไปเยอะระวังนิ้วด้วยนิ้วว้ายนิ้วจ้ะเฮ้ยหันนึกว่านิ้ว
3: เขาชิน
11: อย่างงี้พี่น้องอย่างเงี้ยผมถึงอย่างเงี้ยเนี่ยอันเนี้ยประมาณ6ชั้นนี่ไปเป็นอ๋อ
3: เหรออ
11: ย่างเงี้ย
2: พี่อันดูจากอะไรอ่ะ
11: น
2: ี่
11: ไงนี่หนังเห็นป่ะ1
2: 1 2
11: มันเห็นป่ะ2เป็นเนื้อเล็กๆเห็นป่ะ3เป็นมันอีก1 4แล้วก็เป็นเนื้อเห็นมั้ยแล้วก็จะเป็นมันอีก
2: พี่อันเดี๋ยวก่อนแล้วเราไปซัดคัดสรรหมูแบบไหนอ่ะรู้ได้ไง
11: ไม่1ชิ้นมันจะมีผสมกันระหว่าง4ถึง6เนี่ยมันจะมีทั้งคือทําพี่หนงรู้มั้ยว่าทําหมูกรอบคือใช้ตรงไหนทํา
2: ตรงไหนหน้าท้อง
11: ซิกแพคคนเนี่ยแหละ
2: ใช่มั
11: ้ยตรงซิกแพคคน
3: หน้าท้องเหรอ
11: ได้แค่ตัวนึงจะได้แค่ประมาณ25โล30โล
3: แค่นั้นเอง
11: แค่นั้น
3: ส่วนอื่นได้เหรอ
11: ส่วนอื่นมีแต่เขาจะขายที่เขามีดราม่าว่าทำไมร้านผมขายแพง800กว่าเขาจะมีที่ขาย200กว่า200ถึง300เขาใช้ตรงนี้ทำคอหมูย่าง
3: คอหมู
11: คอหมูเนี่ยทำได้ผมก็ทำได้200ผมก็ได้นะเพราะว่าอย่าง
2: น
11: ี
2: ้แต่มันไม่อร่อยเลย
11: มันไม่ใช่ไม่อร่อยสมมติว่าหนังใช่ไหมและตรงนี้คือมันหมดเลยแล้วก็เนื้อติ่งๆเนี่ยเคยกินข้าวหมูย่างไหม
3: ใช่ใช่ใช่
11: อันนั้นเลยอันนั้นเลยแล้วเวลาทอดอ่ะเวลาทอดมันก็จะไม่กรอบแบบนี
2: ้
11: เพราะว
2: ่
11: ามันเจลลี
3: ่มีมัน
11: เจลลี่ข้างในอ่ะมันรีดออกจนไม่ได้มันไม่ได้เคยลองทำเหมือนกันเคยจะโกงลูกค้าเหมือนกันทำไม่ได
2: ้โอ
11: ้แมว
3: เออใช่ใช
2: ่อร่อยสุดคือ6ชั้น
11: 6ชั้นอร่อยสุดไม่ก็จะมีอย่างนี้พี่หนุ่มเนี่ย
2: ชิ้นเล็ก
11: หนึ่งชิ้นไม่มีแบบนี้เห็นป่ะ
2: นั่นนี่กี่ชั้นนี่กี่ชั้นอ
11: ันนี้3ชั้นเอง
2: แต่ขอดูหน่อยฮะ
11: อันนี้3ชั้นเอง
2: อันนี้คือ3ชั้นนะ
11: ใช่เห็นป่ะ
2: พี่ขอสับออกไปนิดนึงได้ไหม
11: กัดไปเลย
2: ครึ่งเดียวสับออกไป
11: เด
2: ี๋
11: ยวผมสับให้ดีเลยนี้นะ
7: ขอดูหน่อยพี่ขออินเสิร์ตหน่อย
11: แล้วเดี๋ยว
7: 3ชั้นเมื่อกี
11: ้ขออินเสิร์ตหน่อยอย่าเพ
2: ิ่มสามชั้นน
11: ี่ก็แล้วน้องไม่เป็นไร
2: ระบบพันแน่น
11: ครับผม
3: เ
2: เดี๋ยวสับดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวกินไม่หมด
11: สับหน่อยสับหน่อย
2: พี่สับมาครึ่ง
11: เร็วๆนี
2: ่โอ้โหไว้ตอนแรกว่าจะมาสมัครอยู่ด้วย
11: อันนี้เป็นการแสดง
2: เฮ้ยแค่นั้นพอพี่เท่ลองชิ้นนึงดิลองชิ้นนึง
3: แล้วหน่อยกินเร็วๆสิบอกให้กิน
2: ชิ้นเดียว
3: อันนี
2: ้อะไรเด้งไปเลย
3: นะอร่อยอ่ะ
2: อ
11: ันนี้จะเป็นอีกฟิลนึง
2: เดี๋ยวลองนี่
11: ใช่อันนั้นซูชิอันนั้นซูชิคนละร้านอันแน่ตลกกินอีกแล้วนะเนี่ย
2: ต้องกินคู่กัน
11: เอากินคู่กันอ่ะ
2: ต้องกินคู่กับเขาเรียกอะไรตัวเนี้ย
11: หมูกรอบมันต้องกินมันอีกอร่อย
7: ก
11: ับ
7: ซ
11: ู
7: ชิเข้ากันป่ะ
2: เ
11: ร็วจิ
3: เราว่าไปร้านอื่นเถอะ
11: ใช่เราเนี่ยนี่อันนี้จะเป็น6ชั้นป่ะเห็นไหมจะเริ่มมีมันเข้ามาแทรกนิดๆเห็นไหมจะเริ่มมีมันเข้ามาแทรก
2: คนเขารู้ในวิธี
11: พี่น้องลองกินดูสักชิ้นหนึ่งไม่เป็นไรเหลือ2ชิ้นมาเดี๋ยวกินเอง
2: 6ชั้นเหรออ
11: ันนี้6ชั้น
7: ใส่กระปุกก็นะ
2: 6ชั้น
11: อันนี้6ชั้น
2: เจ๊งนี่คือ6ชั้นนะ
11: เร็งอะ
3: ตกลงตรงมึงจะชิมหมูกรอบหรือมึงจะกินซูชิ
2: จะได้อิ่มทีเดียว
3: อ๋อเหร
7: อกินอะไรเปล่า
11: ไม่ต้องจิ้มก็อร่อย
3: แล้วแต
11: ่2อย่างก็ได้เห็นป่ะอันนี้มันจะเป็นแบบฉ่ำๆ
2: เหมือนแบบมันเด้งสู้ฟัน
11: ใช่อันเมื่อกี้มันจะเป็นแบบ
2: มันเด้งสู้ฟันเราอะ
11: ฟิล หมูทั่วไปหมูกรอบทั่วไปที่มันเป็นอันแรกอ่ะจะเป็นหมูกรอบทั่วไปที่เขาขายกันตามร้าน
12: แต่ถ้าคนนะฮะลูกค้าแบบชอบแบบ6ชั้นแบบนี้นะ
11: กินเป็นแบบนี้อร่อย
12: เขาต้องเลือกแบบนี
11: ้
12: เพราะมันได้ครบทุกอย่างเลย
10: 6ชั้นอร่อย
11: หกชั้นอร่อยสุด
12: เนี่ยพอเคี้ยวๆปุ๊บมาได้เนื้อนุ่มตรงไอ้มันๆอีก
11: ใช่แล้วก็จะมีความแต่มันจะมีแล้วมันจะมีอีกอันนึงนะพี่หนุ่มได้เลยอันเนี้ยเดี๋ยวจะให้กินอันเนี้ยไม่อร่อยแต่แค่ลองอยากลองให้กินอันนี้คือเนื้อล้วนๆไม่มีมันเลย
12: ไม่อร่อยเพราะว่ามันไม่มีมันใช่ไหมพี่อัน
11: อย่างเงี้ยมันไม่อร่อยอันเนี้ยหากินได้
12: แต่ส่วนมากลูกค้าไม่ชอบมีมันก็เราก็ต้องขายแบบนี้
11: พี่หนุ่มส่วนใหญ่สวชอบแบบนี
12: ้ทำไมอ่ะสูงวัย
11: ชอบแบบน
12: ี้เพราะว่ามันนิ่มนี่ไง
11: สวจะชอบแบบนี้มันไม่น้อยแต่จะเป็นเนื้อมันจะแบบออกกระด้างนิดนึง
12: แต่ผมชอบแบบนี้
11: ใช่ไหม
12: เพราะว่าผมไม่เคยกินเลย
10: อาปะ
11: กินได้แล้วแต่
12: กินได้เหรอเนี่ย
11: ได้อันนี้กินได
12: ้บ้าพี่อันนี
11: ่มันละลายได้
12: ไข่หวานอร่อยไข่หวานอร่อยไหมจ๊ะ
13: อร่อยคร
12: ับรู้ได้ยังไงอ่ะ
11: แอบกินบ่อย
12: รู้ได้ไงอร่อยจริงพี่อาดูจัดตู้จัดอะไร
11: ใช่ฮะ
12: ทุกสิ่งทุกอย่างนี่แม่ครัว
11: ครับ
12: คือจัดวางแบบว่าสะอาดสะอ้าน
11: ก
12: ็นี่ถ้าเป็นร้านขนมจีนแม่มานะ
10: เป็นไงบ้าง
11: เกียร์กันหน่อย
12: ดูหน้าซื้อหน้าทานนะจัดนู่นจัดนี่มันเข้ากันพอดีเขาเรียกว่าเข้าล็อก
10: บอกแล้ว
12: คุณชายหมู
10: กรอบใช้ออนทัวร์นำความอร่อยไปทุกที่เลย
11: ใช่ก็ใช่ประมาณนี
10: ้ไปเดี๋ยวอ่ะลูกค้าครับอยากทานของอร่อยหมูกรอบนี่เลยของคุณชายเขาเชิญเลย
11: ครับผมขอบคุณครับ
10: ครับผม
12: โอ๊ยมึงทำไมเก่งจังวะเราไม่อ้วนแล้วไง
10: ได้บอก
12: เดี๋ยวลงครับคุณชายหมูกรอบ
10: มาร้านน้องดิวเดือดสตา
14: ร์สวัสดีครับ
10: สวัสดีครับผมเนี่ยสโลแกนร้านนี้ก็มีนะความจริงคือข้าวคุกกะปิน
12: ี่อะไรอ่ะ
14: ข้าวคุกกะปิครับ
10: เอากะปิมาใส่กระปุก
14: เอากะปิมาใส่กระปุก
12: เอากระปุกแล้วเอากระปุกไปนะเอากระปุกเข้าบ้าน
10: ต้องซื้อไปแล้วกลับบ้านได
12: ้เครื่องเคียงเขานี่เครื่องเคียงเขาม
14: ันเป็นกะปิที่ใส่กระปุกมาเรียบร้อยเราผัดหอมนะครับใส่น้ำมันลำข้าวนะครับมันคือกะปิที่เราใช้คู่กับข้าวกะปิตัวนี้แหละ
12: คุณนิวเป็นคนที่ไหนก่อน
14: เป็นคนเชียงใหม่แต่ว่าแม่ของแฟนอ่ะเป็นคนฉะเชิงเซาแล้วเขาก็เป็นเจ้าของสูตรเขาก็เอากะปิจากฉะเชิงเซาจากระนองแล้วก็สมุทรสาครเอามารวมกัน
12: นี่ผมมาดูเวลาเขาคลุกเข้ากับเราแล้วก็คือผสม
14: เดี๋ยวผมเนี่ยครับผสมให้พี่หนงแล้วก็พี่เทงได้ชิมแล้ว
10: ชิมแล้ว
14: ลองชิมดูนะครับ
12: อันนี้ใส่ข้าวไปแล้วด้วย
14: ใส่ข้าวแล้ว
12: พี่ทำไมให้เครื่องเคียงเยอะจัง
14: ก็อยากให้ลูกค้าได้รับคุณภาพแน่นๆที่สุด
10: ไม่คือเราสั่งข้าวคุกกะปิ
12: อ
10: ่ะส่วนมากที่จะได้มาก็อย่างนี
12: ้ใช่
10: แล้วก็มา
12: คนมาคุก
10: ต้องคุกเองอ่ะกว่าจะเข้ากันเนี่ยแต่อย่างนี้ก็คือคุกให้เลย
12: อ๋อไม่ต้องแบบว่าเราไม่ต้องไปนั่งคุกให้มันหก
14: ใช่
12: คุกให้เลย
14: ไม่สะดวกก็สั่งหน้าร้านได้เลยว่า
12: โอ้ยเมื่อกี้จะเล่นกุ้งมาแล้ว
14: แล้วก็คุณเชียงของเราเป็นคุณเชียงสูตรของเราครับทำเองนะครับก็เป็นคุณเชียงที่เนื้อเยอะหวานน้อยมันน้อยอร่อยแน่นอนครับ
12: เนื้อเยอะหวานน้อย
10: มันน้อยเพราะอยู่ที่คนรักสุขภาพไง
14: ใช่กินแล้วมันก็จะไม่เลี่ยนเวลาทอดมันก็จะไม่ดำเพราะว่าเวลามีน้ำตาลเยอะมันก็จะเกิดความดำเนี่ยนี่แหละครับอร่อยแน่ๆครับ
12: คัดสรรแบบเนาะ
14: คัดสรรดีที่สุดกุ้งแห้งครับโลแล้วประมาณตอนนี้จะ500แล้วครับกุ้งแห้งเราไซส์แบบใหญ่มาก
12: วันนึงกี่กล่องฮะ
14: ประมาณ
12: 5 600
14: 200 300กล่องอะไรแถวๆเนี้ยประมาณนะครับแล้วแต่ว่าแต่ละที่คนเยอะมาก
15: ไม่อร่อยให้ต่อยกระสอบทรายเลยคร
12: ับ ไม่อร่อยให้ต่อยกระสอบทราย
14: เพื่อต่อยแม่ค้าก่อนนะ
15: ดูไม่ได้หรอเพราะอร่อยจริ งๆ
10: นะกล่องละ99บาท
14: คือละ99บาทครับ
12: โคตรคุ้มเลยอ่ะ
14: แน่นจุกๆแน่ๆ
12: เดี๋ยวกูดูกุ้งเค้าดิ
14: กุ้งครับใช้ไซส์นี้จริงๆครับไม่จกตาครับ
10: ได้ครับสั่งขึ้นเลยครับ
14: กะปิของเจ้าของเรานะไปที
12: ใครใครก็ต้องกินว่ะ
14: กะปิ3ที่เนี่ยคุณสมบัติมันจะแตกต่างกันครับไม่ว่าจะเป็นรสชาติกลิ่นแล้วก็เนื้อสัมผัสผมก็เลยเอา3ที่มารวมกันได้เป็น1เดียวนี่แหละครับที่สำคัญเราผัดในน้ำมันลำข้าวน้ำมันลำข้าวเป็นน้ำมันที่ดีกินแล้วดี
10: เมาคุยด้วย
14: สุขภาพนะน้ำมันพืชกินแล้วมันจะอ้วน
12: นี่น้ำมัน
14: ข้าวมันน้ำมันลำข้าวครับเป็นกรดไขมันดีกินแล้วดีต่อสุขภาพมันจะผลักไขมันเลวออกจากชีวิตเรานี่ครับเราใส่ใจทุกรายละเอียด
10: มันใช่ใช่มันใส่ใจลูกค้าดีอย่างเงี้ย
12: ไอ้ตรงนั้นผมยังไม่ได้ฟังนะแต่ผมจะบอกว่า
14: หอมไหม
12: กินง่ายอร่อย
14: อร่อย
12: แล้วไม่หวานเกินไม่เปรี้ยวเกินไม่เค็มเกิน
14: พอดี
12: แล้วกินง่ายจริง
14: ครับทุกอย่างมันมาหมดแล้วความเค็มความเปรี้ยวความหวานมันผสมกันเป็นหนึ่งเดียว
12: สูตรคือไอ้สูตรยำเนี่ยใส่ต้องพอดีใช่ไหม
14: ใช่ครับถ้าใส่หมูหวานเยอะไปมันก็จะหวานนำ
12: ใช่ใ
14: ช่อย่างให้พอดี
15: เนี่ยขั้นที่กะปิ
12: แล้วผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่กินมะม่วงสุกแบบเนี้ย
14: อันนี้เป็น
12: ที่ใส่มาม
14: ะม่วงน้ำดอกไม
12: ้เฮ้ยแต่มันอร่อยมากอ่ะ
14: ครับก็คัดสรรหมดครับ
15: เปร
10: ี
15: ้ยวหวานเค
14: ็
15: ม
14: ถ้าไม่ได้มะม่วงนี้ก็ไม่เอาเพราะว่ามะม่วงดอกไม้มันเปรี้ยวแล้วมันหอมกว่ามะม่วงทั่วไปเนื้อสัมผัสมันสายก็ไม่อยากเสียลูกค้าผมต้องเอาน้ำดอกไม้เอานั้นต้องไปตามล่าไม่ได
10: ้
14: นะครับคือความยากลำบากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปงานเท่งที่ไหนก็ตามอุ่นได้นะครับผม
10: ได้เลย
12: เดี๋ยวผมมาไปกินกับของอีกหลายๆอย่างได้ไหม
10: ได้ได้ไปเลย
14: ผมใส่กล่องให้
12: นี่เลย
15: เด
12: ี๋
15: ยวมาเอาเดี๋ยวมาเอา
10: อันนี้เนี่ย
12: เฮ้ยอร่อยจริงอ่ะ
14: พี่เท่งอ่ะแล้วก็ลูกชายลูกสาวพี่เท่งตามมาปุ๊บวันละหลายๆกล่องนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยครับ
10: โอเคโอเค
14: ครับ
10: มา
12: เดี๋ยวผมจะเดินไปกินด้วย
10: อย่าลืมนะ
14: เอากะปิมาใส่กระปุก
10: เออกินให้สนุกต้องเอากระปุกมาใส่กะปิ
14: ขอบค
12: ุ
14: ณคร
12: ับ ขอบค
14: ุ
12: ณคร
14: ับพี่หนุ่มพี่เท่งครับ
10: นี่
12: พอคุณ
10: จักรบุ๋มเปลี่ยนไป
12: บุ๋มไปไหน
15: พี่บุ๋มอยู่ที่ภูเก็ตค่ะงานก็เป็นที่ภูเก็ต
10: โอ้
15: ไปก่อนเมื่อวาน
10: เนี่ยร่างไปภูเก็ตนะเราชิดชิ้นนึง
15: ตัวนี้จะเป็นปลาส้มค่ะ
12: มีก้างไหม
15: เอาหางเอามีก้างค่ะแต่ว่าก้างใหญ่เพราะเราใช้ปลาตัวใหญ่ทำถ้ารุ่นนี้ไม่มีก้างเลยแป้งจะเยอะของเราจะเนื้อแน
10: ่นก็เอามือเลยไม่ต้องแดกกันนะ
12: เดี๋ยวพี่ยังมันหยิบยังไงอ่ะ
10: นี่เหรอนี
12: ่นี่โอ้โหชิ้นใหญ่อ่ะพี่เออได้แล้ว
10: เ
12: นอะอันนี้ปลาอะไรอ่ะ
15: ปลาจีนจ้ะตัวปลาส้มเราจะใช้ปลาจ
12: ี
15: น
12: พี่เรามานี่ปลาจีน
10: อันนี้ปลาจีนอันนี้สุปการ
12: อ๋อเฮ้ยมีความหนึบเนาะ
15: ใช่ค่ะ
12: อันนี้ปลาส้มแล้วก็มีปลาร้า
10: ปลาร้า
15: ปลาร้าจะเป็นตัวค่ะใช้ปลานิลทำ
12: กินคู่กับข้าวคุกกะปิก็อร่อย

0: ปลาร้าเนี่ยเป็นปลานิลเป็นตัวแต่ปลาส้มเป็นปลาจีน
1: ใช
0: ่
1: หมอหางมันให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
2: วันที่ผมอยู่จะมีข้าวคุกปลาร้า
1: ใช่ค่ะพอดีว่าข้าวหมดข้าวหมดแล้วได้ขายแต่ปลาร้า
2: แสดงว่าขายดีมาก
1: ขายดีมากค่ะยังไม
0: ่
1: ท
0: ัน
1: เลย
2: ก็
0: โอเค
2: แล้วเวลาเข้าห้องน้ำอ่ะ
1: อะไรนะคะ
2: ใครเฝ้า
0: อ๋อเข้าตรงนี้เลยมุดไปเลย
3: ม
0: ี
3: ห้องน้ำ
1: จะม
3: ี
1: พ
3: ี่อี
1: กคนนึงค่ะไปทอดปลาอยู่ตอนนี
0: ้โอเคจ้ะปลาเรา
2: พี่อร่อยจริงว่ะตั้งแต่กินข้าวคุกกะปิมานะ
4: ปลาเลยครับเดี๋ยวไว้ครับปลาขายหน้าร้าน
2: มันยำกันเข้ากันหมดแล้วอ่ะ
4: กินไปหมดแล้ว
2: อร่อยจริง
0: ก็บอกเลยนะร้านที่เราจะมาเยือนนี่คือร้านขนมบ้าบินมะพร้าวน้ำหอมคนจะต่อคิวยาวมากอร่อยจริงๆนี่มีของร้านมึงไม่หยุดไหมแล้วคนจะต่อคิวยาวกันมากเลยนะร้านนี้อร่อย
2: ส่วนมากเขาจะซื้อไส้อะไรฮะ
5: มะพร้าวล้วนดั้งเดิม
0: มะพร้าวล้วนดั้งเดิม
5: อย่างไร
2: แล้วถ้าเขาข้าวโพดเป็นยังไง
5: ขายของงานจบงานเหนื่อยมาก
2: ขายของจบงานเหนื่อยมากหนูสร้อยเส้นใหญ่กูอีกนี่ตั้งแต่มาขายตลาดแท่งเนี่ยแท่งมันทัวร์สร้อยเส้นขนาดนี้ผมไปที่แรกๆอ่ะยังหนวดกุ้งเลยอ่ะ
5: ใช่คร
2: ับ ตั้งแต่มาขายตลาดแท่งอย่างนี้แล้วเหรอ
5: คร
2: ับ
0: ไม่แล้วดูเขาทำสดๆนะแบบบล็อกพวกนี้อ่ะแต่ทำทะลุอ่ะไม่ได้
1: เกิน
0: ทะลักอ่ะโอเคไปให้ดูข้าวขายยังไงดีอ๋อขอบคุณครับผม
2: พี่หนงเหรอ
5: พี่หนง
0: ได้โอ้โหถึงตัวมาแล้วมั้ง
2: เดี๋ยวแป๊บนึงเพิ่มขอข้าวโพดอันนี้ไม่เอาละพอละอันหนึ่งข้าวโพดอันเดียว
0: ไปมาออกนี่ลูกค้าเข้าไป
6: พี่โอร้าน
2: โคตรหรอ
6: จอปู
0: มันอร่อยทุกร้านนะแต่เราจะแวะไปคือลูกค้าเขาเยอะนี่มาร้านนี้เนี่ยหอยจ้อปูแม่วันนาดูลูกค้าเขาจะต่อคิวยาวมากเลยนะ
2: ต่อคิวอย่างนี้เลย
0: เรามันจะบอกว่าอร่อยไม่อร่อยอร่อยจริงๆนี
2: ่แม่วันนาไม่อยู่หร
0: ออยู่แต่แม่วันนี
2: ้
0: และที่ติดกันก็คือร้านฉ่ำอร่อยมากเมื่อก่อนที่เราซื้อข้าวแต่นเนี่ยเราจะบอกว่าทำไมไอ้มันหวานน้อยจังนี่คือราดเลยนะสมชื่อราดฉ่ำนี่อร่อยจริงมาเป็นถ้วยอย่างเงี้ยนะ
2: เห็นแล้วอยากแบบ
0: ราคาคุ้นๆด้วย59บาท
2: สักกระปุกนะยังติดใจข้าวนี่อยู่เลย
1: หิวป่าวอ่ะ
2: เมื่อกี้กินกุ้งไปกล่องนึงตอนแรกว่าจะกินขนมจีนนะเราไปเจอกุ้งก่อน
0: ข้าวหลามช็อตข้าวหลามช็อตนี่จากน้ำมนต์ใหญ่ให้เป็นช็อตนี
2: ่
0: เอกลูกชิ้นปลาเยาวราชเนี่ยสโลแกนก็คือไม่แป้งไม่ขาวนี
2: ่แล้วกินเป็นดีลูก
0: อุ้ยใช่นึ่งนี่ก็สายอังช็อกกล้วยอังช็อกกล้วย
2: ให้มะพร้าวแบบเป็นลูก
1: อ
2: ่ะอันเดียวมะพร้าวเป็นลูกอ่ะ
0: โอ้โหอ
2: ันนี้คุณชายอะไรนะข้าวคุกกะปิของพี่ไว้ครับข้าวกับบ้าบิน
0: มึงกินเหมือนเป็นพระธรรมยุทธ์อะ
1: พระวัดป่า
0: เอา EP นี้ไม่มีอะไรฮะ EP นี้อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเท่งออนทัวร์เนี่ยเอาของอร่อยมาโปรแกรมนี้อยู่ที่อิมพีเรียลสมุทรปราการติดตามเพจตามเพจของเท่งออนทัวร์นี่มึงกินไม่หมดเลยเนี่ยโอ้โหอิ่มแทนอ่ะเห็นกินเลยอร่อยด้วยอิ่มแทนด้วยวันเราเดินไปทั่วนะเนี่ยถ้าเดินทั่วมันของกินเยอะมากเลยแล้ว
2: เมื่อกี้กินหมูกรอบมา4 5ชิ้นอ่ะอิ่มเลย
0: เอาไปเอาให้สุดไปอยู่ที่แอดมิด
7: Happy birthday to you Happy birthday to you
8: เดี๋ยวมีจากร้านผู้ชายหมูกรอบด้วยร้านผู้ชายหมูกรอบจะมาร่วม Happy birthday ด้วยครับผม
7: Happy birthday to you
8: พี่อาร์ได้เลย

0: birthday, happy birthday.
1: เท่เท่
2: ครับ

0: เป็นครั้งแรกในชีวิตฮะผมปิดห้างจากงานมันเกิด
1: พูดเลยกำลังจะถามพ่อเราเป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่มีคนอยู่ในงานมันเกิดเราเยอะที่สุดแล้วในชีวิต
2: สุดยอดแล้ว
1: ชั้นสี่เรียกครับชั้นสี่เรียกคร
0: ับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับมาลงมากินแค่ด้วยกันเร็ว
3: ว้าวว้าวว้าวใครอ่ะ
1: ใครอะไร
0: ยังไงครับผมขอบคุณครับ
4: Happy birthday to you
5: วัย60ปีบริบูรณ์ครับผม
3: แฮปปี้เบิร์ธเดย
5: ์โอ้โหนี่จะได้เป่าอย่างนี้จะได้ทานกันได
3: ้ปีหน้าขอให้อยู่เป่าเค้กอีก
1: แปลกๆนะครับ
5: จะรีบไปไหน
0: บอกตัวเอง
3: เผื่อไม่ว่างไง
1: เ
3: ผื่อทำงานอยู่
5: ใช่ให้วันนี้ขอบคุณทีมงานขอบคุณทุกคนในนี้ด้วยฮะ
0: ครับผมขอบคุณทีมงานนะครับขอบคุณน้องตูนขอบคุณ
5: น้องบอม
0: ขอบคุณทุกทีมงานที่

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับนะคะช่วงนะคะเจาะลึกผลิตภัณฑ์นะคะของ Nat TV ของเรานะผลิตภัณฑ์ที่ห้อออร่าของเรานะคะถือเป็นผลิตภัณฑ์นะคุณภาพเน้นๆดีๆนะคะที่เวลาที่มาเจอภาวะนี้ก็จะมาพูดกันถึงผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเนาะว่ามีความพิเศษอย่างไรบ้างนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงคอลลาเจนนะจ๊ะแต่คอลลาเจนวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่คอลลาเจนเม็ดที่เราเห็นกันทั่วไปนะคะคอลลาเจนที่พูดกันวันนี้นั่นก็คือคอลลาเจนผงนะคะเป็นเวอร์ชันใหม่นะคะสวยงามนะคะกว่าเดิมนะขนาดใหญ่กว่าเดิมด้วยที่สำคัญนะคะขนาดมากกว่าเดิมถึง1เท่านะเมื่อก่อนจำได้นะคะมันจะเป็นแค่ครึ่งๆเนาะอันนี้นะคะขนาดใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะคะฝาสีฟ้านะจ๊ะฝาสีฟ้านะคะอันนี้ก็จะมีนะคะตัวคอลลาเจนที่เห็นกันอย่างเรียบร้อยนะคะแล้วก็ข้างหลังนะคะก็มีฉลากกันเนาะให้ดูผลิตภัณฑ์ชนิดนึงแล้วกันนะคะเป็นตัวใหม่นะคะถามว่าทำไมเราจะต้องมาสนใจในเรื่องของคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนเนี่ยนะคะเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นสารที่มีอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยผลิตนะคะมาจากร่างกายของเราแล้วก็มีนะคะอยู่ในแทบจะทุกๆส่วนของร่างกายเราเลยก็ว่าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะในเรื่องของกระดูกนะคะเส้นผมนะคะหรือแม้กระทั่งในดวงตานะคะเล็บนะคะกล้ามเนื้อ

ข้อต่อนะคะไขข้อต่างๆนะมีกันอยู่ครบเลยนะคะหรือไม่นะคะแล้วที่สำคัญคือนะคะมันเนี่ยนะคะเป็นตัวที่เรียกว่าถ้าขาดไปแล้วเนี่ย

แบบว่าเรานะแข็งแรงนะคะเติบโตขึ้นนะคะร่างออกสูงนะคะใหญ่ดื่มนมหิ่มนมนะคะมีโปรตีนมีคอลลาเจนเนี่ยกระดูกเราก็ดีแข็งแรงใช่ไหมคะแต่พอเราอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยคอลลาเจนมันน้อยลงมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะคะตัวเราก็บางทีก็เตี้ยลงเล็กลงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากๆในการที่เราต้องคอยเสริมสร้างให้กระดูกเราแข็งแรงซึ่งตัวคอลลาเจนเนี่ยช่วยได้นะคะเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างมวลกระดูกนะคะทําให้มวลกระดูกของเราเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมากขึ้นกระดูกเราก็จะไม่เปราะบางง่ายแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากขึ้นคําว่าคอลลาเจนเนี่ยนะคะเชื่อหรือไม่ว่าเป็นภาษานะมาจากภาษากรีกนะคะคําว่าแปลว่าเป็นกาวนะคะแปลสั้นเหมือนเป็นกาวที่คอยยึดติดคอยยึดเหนี่ยวเอาเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกายเราให้มันอยู่ด้วยกันให้มันอยู่คงทนนานๆเนี่ยนะคะเปรียบเสมือนนะคะที่บอกเปรียบเสมือนนะคะเหมือนร่างกายเราเป็นผิวแบบปีแบบกระดงกระดูกใช่ไหมคอลลาเจนก็จะไปแทรกอยู่ตามในกล้ามเนื้อในกระดูกเรานี่แหละค่ะช่วยมันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะช่วยมันแบบว่าร่างกายเราเนี่ยมีความแบบแข็งแรงมากขึ้นในส่วนนั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนตัวนี้ช่วยได้ดีมากที่สําคัญกว่านั้นนะคะเชื่อหรือไม่ว่าคอลลาเจนเนี่ยนะคะยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราด้วยเพราะอย่างที่เรียนให้ทราบใช่ไหมคะมันอยู่ในทุกส่วนของร่างกายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการภูมิคุ้มกันออกจะแข็งแรงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภูมิคุ้มกันในเรื่องของทางกล้ามเนื้อกระดูกนะคะหรือในเรื่องทางสุขภาพทั่วไปอย่างเช่นนะคะเป็นวงเป็นหวัดเป็นไข้อะไรเงี้ยปวดเจ็บตามข้อตามกระดูกนะตัวเนี้ยช่วยได้นะคะเพราะว่าเราจะทราบได้อย่างไรเพราะว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะคะเราไม่เคยมีปีเคยไม่เคยคิดไม่เคยเห็นว่าโควิดจะเกิดขึ้นจนตอนนี้โควิดแทบจะกลายเป็นเรื่องปกติประจำวันไปแล้วมันเป็นไข้หวัดชนิดนึงไปแล้วเนี่ยนะคะนะเพราะฉะนั้นอาจจะมีอะไรที่มันสำคัญที่มันอาจจะเกิดขึ้นเราไม่คาดคิดก่อนนะมามากกว่านี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะทานอาหารเสริมดีๆเหล่านี้นะคะเข้าไปเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงอยู่เสมอนะคะนอกเหนือจากการออกกำลังกายเนาะแล้วนะคะที่สำคัญกว่านั้นนะคะคอลลาเจนนะคะที่เรียนให้ทราบว่ายังมีคุณสมบัติที่เรารู้กันเป็นประจำนั่นก็คืออะไรเอ่ยดูแลพวกผิวพรรณนะคะผิวหนังของเราให้มันเต่งตึงลดริ้วรอยได้นั่นเองนะคะซึ่งอย่างที่ทราบกันนะคะว่าคอลลาเจนเนี่ยนะทำให้ผิวหนังเราบอกว่ามันเป็นกาวใช่ไหมหนูเคยพาวเคยบอกใช่ไหมเป็นกาวยึดใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยหน้าหนาวกำลังมาค่ะตอนนี้ฟอลแล้วนะคะใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีนะคะถ้าจะทำยังไงให้ผิวหนังเราไม่แห้งนะคะให้ใครที่มีปัญหาโรคผิวหนังสะเก็ดงงเสียดเงินนะคะทำไงให้คอลลาเจนเข้าไปเสริมสร้างเนื้อเยื่อนะคะชั้นผิวหนังของเราให้มันแข็งแรงนี่แหละค่ะก็ทานคอลลาเจนเข้าไปโดยเฉพาะคอลลาเจนผงนะคะซึมซับได้อย่างดีมากแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาทำหน้าที่เป็นกาวใช่ไหมพอเราทานเข้าไปใช่ไหมคะมันก็จะยึดผิวหนังมันก็จะกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะผิวก็จะมีความยืดหยุ่นเหมือนผิวเด็กเนาะเวลาเราตีก้นเด็กมันก็เด้งดึงเด้งดึงดึงนะคะเป็นแบบนั้นเลยนะคะเรียกว่าเป็นไตรตีมากๆคอลลาเจนในน้ำจึงมีข้อดีในเรื่องของการลดริ้วรอยนะคะทำให้ผิวหนังเราแข็งแรงนะคะแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยนะคะหายจากโรคผิวหนังต่างๆได้นั่นเองนะจ๊ะนอกจากนี้นะคะยังมีนะคะในเรื่องของนะคะเส้นผมนะคะเส้นผมในที่เห็นกันอยู่นะคะสำคัญนะคะถึงจะเส้นผมเราเนี่ยนะคะทำให้ผมแข็งแรงผมเราไม่บางง่ายไม่เปราะง่ายก็ตัวคอลลาเจนนี่แหละช่วยเช่นกันนะคะเพื่อนที่บอกว่าคอลลาเจนมีคุณสมบัติในเรื่องของการนะทำให้ทุกอย่างแบบว่ายึดติดกันใช่ไหมยืดหยุ่นนะคะอยู่ในทุกเซลล์เลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ผมของเราเนี่ยยาวนะคะสวยแข็งแรงนะคะสีสันกระจ่างใสนะตามสีที่เราชอบมันจะเป็นสีดำนะเราคนในเชฟผิวดำสีผมดำใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งนะคะอายุเยอะแล้วเป็นแฮนซัมเกรย์นะแบบผมเทาก็เป็นผิวที่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะหัวไม่งอกหัวไม่ล้านนะคะหัวไม่ล้านนะคะใช้ได้นะคะเรื่องของเส้นผมตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ดีมากๆนะคะเพราะว่ามันทำให้เส้นผมเราแข็งแรงไม่เปราะง่ายเนี่ยเวลาผมเราใช่ไหมคะบางทีแบบไปขึ้นมอเตอร์ไซค์บางคนผมฟูเลยเนี่ยนะคะหรือบางคนแบบตื่นเช้ามาผมร่วงติดหมอนอยู่เนี่ยนะคะทานคอลลาเจนค่ะตัวนี้ช่วยได้นะคะนะเวลาอาบน้ำน้ำอุ้ยผมร่วงเยอะมากตัวนี้แหละค่ะช่วยได้ดีมากๆนะคะในเรื่องของคอลลาเจนนะนะคะนอกจากนี้นะคะจะมีอะไรอีกบ้างนะคะมีนะคะในเรื่องของดวงตานะคะคอลลาเจนของเราเนี่ยนะคะทำให้นะคะสุขภาพตาเราดีด้วยว่าคอลลาเจนเนี่ยมาช่วยบำรุงส่วนใดๆก็ตามที่เป็นสีขาวๆนะคะซึ่งในตาเราเนี่ยก็เป็นสีขาวเช่นกันนะจ๊ะก็บำรุงให้ตาเราเนี่ยนะคะแข็งแรงดีขึ้นนะคะมีสุขภาพตาที่ดีแล้วอะไรอีกบ้างที่ร่างกายที่มีสีขาวนะคะเล็บนั่นเองนะคะเล็บเราเนี่ยอะไรค่ะเป็นส่วนสำคัญนะบางทีเนี่ยเล็บเราเปราะเราบางได้ง่ายใช่ไหมคะสมัยเด็กๆเนี่ยแม่เคยบอกว่าถ้าไม่ทานผักนะคะไม่มีคอลลาเจนไม่ทานอะไรเงี้ยเล็บจะเป็นดอกขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วเล็บเราเนี่ยตอนเด็กเราแข็งแรงเนาะนะคะเราก็แบบใช้เล็บเราแกะผลไม้แกะนู่นแกะนี่ได้นะคะแต่ทำไมเราอายุมากขึ้นแล้วบางทีไปโดนอะไรปุ๊บเปิดฝาบางทีเปิดฝาพวกน้ำพริกใช่ไหมปุ๊บเล็บหักเล็บแตกอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่ง

0: เล็บเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของกระดูกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนนี่แหละค่ะเขาเข้าไปดูแลเรื่องของเล็บในกระดูกภายในรวมถึงกระดูกภายนอกอย่างเล็บของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนจึงมีคุณสมบัติที่ดีมากๆในการดูแลนะส่วนต่างๆเหล่านี้ของร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามลืมทานกันเลยนะคะนะคะซึ่งคอลลาเจนผงเนี่ยนะคะมีความพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นคอลลาเจนเปปไทด์ซึ่งเป็นคอลลาเจนที่มีโมเลกุลที่เล็กโมเลกุลเล็กเนี่ยสามารถซึมซับเข้าร่างกายได้อย่างว่องไวแล้วที่สำคัญนะคะการทานเป็นผงเนี่ยเผื่อใครนะคะชอบออกกำลังกายนะคะชอบทานอะไรที่เป็นน้ำตัวเนี้ยซึมซับเข้าได้ไวมากนะคะเพราะมันเป็นน้ำเหมือนเวลาเราไปอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมเราเวลาอยากจะหมอจะให้อะไรยาเราให้อะไรเรานอนโรงพยาบาลก็ต้องให้น้ำเกลือเพราะว่าเลือดเราอย่าลืมนะคะว่าเลือดเราเนี่ยเป็นน้ำไหลเวียนในร่างกายของเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นน้ำเนี่ยมันซึมซับเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วนั่นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นคอลลาเจนผงเราจะมีความพิเศษมากๆแล้วก็ขนาดใหญ่กว่าเดิมด้วยนะคะแต่ยังคงเป็นคอลลาเจนเปปไทด์อยู่ยังคงเป็นคอลลาเจนที่เป็นชนิดที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ซึมซับเข้าร่างกายได้ว่องไวที่สุดเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นคุณภาพเน้นๆวันนี้นะคะ1กระปุกเนี่ยทานได้ประมาณนะคะ40วันนะคะคือแนะนำจริงๆเนี่ยถ้าเผาแนะนำตามที่หมอบอกนะเขาให้ทานนะคะ2ช้อนนะคะ2ช้อนก็คือเช้าเย็นเนี่ยนะคะวัดช้อนช้อนผสมกับน้ำเปล่าก็ได้ถ้าทานไหวนะมันจะเป็นกลิ่นธรรมชาตินะคะหรืออย่างเผาก็จะอาจจะผสมกับวันนั้นทานอะไรเหล่านั้นทานกาแฟนะคะทานนมหรือทานอะไรก็ผสมนะคะพวกปั่นพวกเวโปรตีนอะไรเงี้ยปั่นรวมกันไปได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ดื่มกันไปจนก็จะได้แฮปปี้นะคะหมายถึงว่ารสชาติมันก็จะไม่ขมไม่ฝาดไม่มีกลิ่นแรงจนเกินไปนะคะอันเนี้ยหรือถ้าใครมีคนเคยบอกนะคะบอกว่าเอาไปใส่ไปทุกน้ำซุปน้ำซุปละลายก็ได้นะคะนะถ้าใครพูดทำพวกน้ำซุปต้มกระดูกอะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะคะว่าคอลลาเจนนี่นะคะทานร่วมกับสารที่มีวิตามินนะคะคือพืชผักผลไม้แล้วก็อาหารประเภทโปรตีนเนี่ยจะยิ่งช่วยทำให้ร่างกายเราแข็งแรงเพราะอย่างที่บอกว่าเขามีอยู่ในกระดูกเส้นเอ็นใช่ไหมคะเนื้อเยื่อเพราะฉะนั้นทั้งโปรตีนและวิตามินต่างๆเข้าไปเสริมสร้างให้ร่างกายส่วนเราเนี้ยมันแข็งแรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเสริมสร้างทานตัวคอลลาเจนเข้าไปก็จะยิ่งทำให้มันแข็งแรงขึ้นไปอีกนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนะคะนี่แหละคือข้อดีนะคะของคอลลาเจนผงของเรานะคะออร่าผง
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่

ผลิตภัณฑ์นะคะเสริมสมรรถภาพทางเพศนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ดีมากๆเลยนะคะคือมาก้าเผื่อใครนะคะลองทานเนาะในเรื่องของสมุนไพรไทยไปแล้วลองมาทานนะคะสมุนไพรอันนี้นะซึ่งเป็นสมุนไพรของประเทศนะคะลาตินอเมริกาเนาะอเมริกาใต้คือดีขนาดว่าท่านผู้ชมค่ะคนจีนขโมยไปปลูกที่บ้านเขาเลยอะคือมีเรื่องราวเป็นเรื่องผิดกฎหมายเลยเป็นข่าวลงช่อง BBC ลงช่อง CNN ใหญ่โตเลยค่ะว่าคนจีนนะไปขโมยรากพืชพันธุ์เนี่ยผลิตภัณฑ์มาก้าเนี่ยไปปลูกที่บ้านตัวเองซึ่งที่เล่าให้ฟังนี้ไม่ใช่ว่าจะใส่ร้ายป้ายสีคนจีนหรือว่าอะไรแต่ว่าเรารู้กันอยู่แล้วว่าคนจีนเนี่ยในเรื่องของสมุนไพรเป็นที่หนึ่งของโลกเลยก็ว่ากันได้เนาะนะคะโดยเฉพาะยาอายุวัฒนะอย่างสมรรถภาพทางเพศเนี่ยนะคะเขานี่จริงจังมากเนาะเขาแบบดูแลกันแบบจริงจังมากนั่นหมายความว่ามาก้าเนี่ยต้องดีจริงๆนะท่านผู้ชมขาเขาถึงได้เอาไปปลูกที่บ้านเขาเพราะเขาแบบซีเรียสจริงจังนะคะในเรื่องของการมีสมรรถภาพทางเพศที่ดีมากๆคุณผู้ชายเนาะนะคะเขามีคำสุภาษิตเลยที่น้องหนูบอกว่าคนจีนนะคะมีแม่เหมือนมีผู้หญิงก็เป็นเมียคือเป็นแบบเป็นวัวไว้คลอดลูกไว้ให้เลยนะเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่แบบว่านะคะคนจีนเนี่ยเชื่อมั่นนะในสมุนไพรแล้วก็มีการวิเคราะห์วิจัยเรื่องสมุนไพรดีมากถ้าเขาเลือกนะคะเอามาก้าไปปลูกที่บ้านเขาเนี่ยนะแสดงว่ามันต้องดีจริงนะคะเนาะแล้วก็มาก้าเนี่ยค่ะนะคะเป็นสมุนไพรที่เรียกว่ามีตำรับตำรามายาวนานเราอาจจะคุ้นชินนะคะกับในเรื่องของอุ้ยเฮลินจือหรือทางเช่านะฮะสมุนไพรจีนมีในตำรามา 3,000 4,000 ปี 5,000 ปีนะคะหรือแม้กระทั่งสปารุน่าตำราของญี่ปุ่น 3,000 4,000 ปีนะกระชายดำของเราก็มีเป็นร้อยๆเป็นพันปีเหมือนกันอันนี้แหละค่ะก็นะคะเป็นตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นนักรบอินคาเรียกว่าเป็นแบบเป็นชนเผ่าเมื่อก่อนเลยนะคะนะที่อยู่ในป่าที่อยู่บนเขาสูงๆของเขาเนี่ยนะฮะนะในนะคะประเทศนะคะอเมริกาใต้นี่แหละนะคะนะนักรบสมัยก่อนเนาะอยู่กันบนเขาสูงๆก็ต้องนะคะต้องใช้กำลังมากเลยนะก็ต้องปอดก็ต้องแข็งแรงใช่ไหมคะต้องหายใจต้องแบบลากของขึ้นลงจากบนใต้จากตีนเขาขึ้นเขาเนี่ยฮะเรียกว่าต้องมีกำลังวังชาที่แบบสำคัญเนาะสำคัญมากๆต้องมีแรงกำลังที่แข็งแรงใช่ไหมคะนะแล้วถ้าสมมติว่าทำนู่นแล้วหมดแรงขึ้นมาไม่ได้บอกมีกิจกรรมนะแก้เครียดกันต่อก็ไม่ไหวใช่ไหมคะก็ต้องมีกิจกรรมแก้เครียดกันด้วยเขามีตำนานเล่าลือกันมาเลยนะคะว่านักรบนะคะชาวอินคานะคะนักรบสมัยก่อนเนี่ยเป็นชนเผ่าที่อยู่ในประเทศอเมริกาใต้สมัยก่อนนะคะต้องทานมาก้าก่อนที่จะออกรบนะคะเพราะว่าทานปุ๊บจะมีแรงนะคะแล้วก็จะได้ไปนะคะมีการนะรบได้ชนะนะคะมีแรงเหนือศัตรูนะคะนะเสร็จแล้วกลับมาก็มีแรงมาทำกิจกรรมกัน

0: ที่บ้านต่อได้อย่างเงี้ยนะคะนะถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากๆนะคะเรื่องของมังกาเล่าถึงสรรพคุณกันไปแล้วเนี่ยท่านผู้ชมคะเรานะคะก็ต้องมาดูกันค่ะในเรื่องของนะสรรพคุณอย่างเป็นทางการตามหลักนะคะวิทยาศาสตร์นะคะกันบ้างนะว่ามังกาเนี่ยนะคะมีสรรพคุณนะคะว่าเป็นอะไรบ้างเขาบอกว่ามังกานะท่านผู้ชมคะมีอีกชื่อนึงว่าไวอากานะคะของประเทศเปรูนะคะเป็นไวอากานะคะจากธรรมชาตินะคะเป็นพืชนะคะที่ใช้กันมากว่าพันปีของชาวอินคาที่เรียกให้ทราบนะทวีปอเมริกาใต้นะคะมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมของประเทศเปรูนะคะเป็นพืชรากเหมือนกันพืชพวกรากพวกเงานี่ทำให้แบบดีเนาะร่างกายแข็งแรงนะคะเป็นพืชนะคะรากเงานะคะอยู่บนที่ราบสูงของประเทศเปรูนะคะหัวของมาก้าเนี่ยมีความพิเศษจากพืชประเภทรากเงาอื่นๆนะคะคือหัวของเขาเนี่ยค่ะจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาจะดูดซึมนะคะเอาเฉพาะสารพิษนะคะที่ดีเนี่ยไปเก็บนะคะไว้ที่บริเวณหัวของเขาเนี่ยมากมายเลยนะคะโดยที่หัวของมาก้าเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แปลกกว่าอย่างอื่นเหมือนกันเพราะเป็นนะคะเป็นใบกลมนะคะมีรูปคล้ายไข่ไข่นะคะอุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดที่สำคัญคือเปลือกของเขาท่านผู้ชมคะจะนะคะดันเอาสารพิษต่างๆออกไปเพราะฉะนั้นที่อยู่ในหัวเขาเนี่ยนะจะมีเฉพาะเน้นๆคุณค่านะคะคุณค่าดีๆล้วนๆนะคะวิตามินดีๆทั้งนั้นเลยนะคะเขาบอกว่านะคะมาก้าเนี่ยมีประวัตินะคะในการนำมารับประทานเนาะมากกว่าพันปีแล้วนะคะเนาะที่คนพบล่าสุดก็คือในภาพวาดนะคะของชาวมายันนะคะแล้วก็ชาวอินคามีการทานเราเห็นมีการทานเครื่องดื่มนี้อยู่นะคะเอารากเนี่ยมาทุบๆแล้วก็มาทานอยู่นะคะมาก้านอกจากเรื่องกำลังวังชาให้หนูบอกแล้วนักวิทยาศาสตร์ที่เขามาวิจัยในปัจจุบันนะคะยังบอกอีกว่านะคะสามารถควบคุมระบบน้ำตาลในเลือดนะคะลดคอเลสเตอรอลเสริมสร้างกล้ามเนื้อเนาะที่บอกว่ามีการช่วยใช่ไหมขนของขึ้นลงเนี่ยนะได้เนาะเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะกระตุ้นนะคะภูมิคุ้มกันของร่างกายถ้าผู้ชมขาเวลาอยู่บนสูงๆอ่ะเนาะอากาศมันน้อยมันร่างกายภูมิคุ้มกันอาจจะอ่อนแรงได้ทานมาก้าเข้าไปเนี่ยมันช่วยได้ใช่ไหมคะเพราะนั้นคนภูเขาเนี่ยเวลาที่เขาทานสมุนไพรเยอะๆก็ถึงแข็งแรงเพราะว่านะคะเขาแบบมีภูมิคุ้มกันเขาดีนั่นเองนะคะนะภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็นะคะยังเพิ่มนะคะความอ่อนเยาว์นะจ๊ะใครนะคะที่มีความกังวลนะคะว่าอายุพี่มากแล้วนะคะจะแบบไม่อ่อนเยาว์หนูอาจจะตรงก็จะร้องเพลงกลับไปว่ารักคนแก่ดีกว่านะคะนะรักคนแก่ดีกว่านะคะจริงใจนะคะความอ่อนเยาว์นี่จะไม่อยู่ที่หน้าตาเท่านั้นอยู่ในข้างในของเราเนาะฮอร์โมนเราดีใช่ไหมภูมิกันเราดีกล้ามเนื้อเราดีกล้ามเนื้อเราแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีแรงมีกำลังก็อ่อนเยาว์ได้เหมือนเด็กๆเลยนะคะแล้วก็นะคะปรับฮอร์โมนเนาะทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงเหมือนกันนะคะนะอย่างในเรื่องของมาก้าเนี่ยค่ะไม่ดูแลเรื่องของกลาวังชาผู้ชายเท่านั้นนะคะคุณผู้หญิงก็ช่วยได้นะคะเขาบอกว่าทานนะคุณผู้หญิงทานนะช่วยลดอาการไวทองนะคะนะพอจะไปช่วยดูแลฮอร์โมนต่างๆเหล่านั้นนะคะบรรเทาอาการปวดหัวปวดท้องประจำเดือนนะคะหรือประจำเดือนมันไม่ปกติแล้วก็อาการร้อนวูบวาบในช่วงของวัยทองนั่นเองหนูจำได้ไม่ลืมนะผู้ชมขาตอนที่แม่หนูเข้าวัยทองเนาะแกอาบน้ำเวลา 5-6 ครั้งอะคือมันร้อนอาบเสร็จก็ร้อนแล้วอย่างเงี้ยนะคะร้อนเหลือเกินแล้วก็อารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายนะเพราะว่ามีการกังวลกระวายเพราะว่าบางทีแบบมันน้องประคองมันหมดไปอะค่ะก็ต้องมีการเสริมสร้างเข้ามานะคะรักษาโรคซึมเศร้าแล้วก็ดูแลนะคะการบกพร่องทางฮอร์โมนได้ด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชายนะคะก็รักษาโรคซึมเศร้าได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ลดอาการเป็นหมันนี่นะจ๊ะนะถ้าใครอยากให้แบบว่าวิ่งฉิววิ่งฉิวนะคะนะเป็นหมันนะลดอาการเป็นหมันนะคะได้เลยนะคะและที่สำคัญนะคะบอกว่าช่วยเพิ่มนะคะการตื่นตัวนะคะของวัยวะเพศชายนะคะรักษาการหย่อนยานของสมรรถภาพทางเพศได้เป็นอย่างดีนะคะนะอันนี้แหละค่ะถือว่าเป็นของพิเศษสำคัญมากๆของมาก้าของเรานะฮะ
1: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง

บุญค่อยทาที่พอดยาเกตปฐมผู้ไปบำเพ็ญเพียรบุญกุศลอยู่เมืองฝ่าบารมีหน้าข้าเจ้าสององค์ผู้ยิ่งใหญ่กษัตริย์แดนอีสานใดนักราชแดนอีสานใดผู้ปกป้องสองฝั่งมูลความหักสองเจ้านั้นยังมั่นแก่นอยู่คือหินแม่นสิพบซ่านใดกับบ่ลืมน้อเจ้าแม่น้ำสองสียังคอยเฝ้ามีหน้าข้าผู้ยิ่งใหญ่ต่างกุศลผลบุญไว้ต่างคุณงามความดีไว้คนใดศรัทธา

สบู่เลิศมังกรของเรานะคะเป็นที่รู้กันดีแหละว่าโหเป็นของดีเป็นของเด่นเป็นของเลิศเนาะสบู่เลิศมังกรนะคะเรียกว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบว่าโด่งดังนะมากที่สุดเลยในบรรดาทุกๆอย่างเนี่ยคือสบู่เลิศมังกรผงขัดฟันถึงขนาดว่าแม่ๆหลายท่านถูกบอกว่าบางทีเราเปลี่ยนช่องไปดูนั่นดูนี่แต่ถ้าจะสั่งของนะโดยเฉพาะสบู่เลิศมังกรเนี่ยต้องมาสั่งกับเราต้องมาสั่งกับออร่าเพราะว่าผลิตภัณฑ์เขามันดีจริงๆถามว่าดีอย่างไรเริ่มจากเราจะดูตั้งแต่แบบรูปลักษณ์ภายนอกก่อนนะเริ่มจากรับภายนอกก่อนเราจะเจาะลึกเข้าไปถึงนะคะดีเทลภายในนะคะเริ่มจากรับภายนอกก่อนท่านผู้ชมสบู่เลิศมังกรของเราเนี่ยก้อนใหญ่หยิบมาดูเลยนะคะนะก้อนใหญ่เน้นๆเลยเนี่ยนะมีตาสบู่เลิศมังกรนะคะเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าสบู่เลิศมังกรของเราเนี่ยขนาดเนี่ยความหนาของก้อนเนี่ยมันหนามันใหญ่มันจัดเต็มมากถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นๆนะนะก็จะแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นนะคะอันนี้คือเราทํามาแต่ไหนแต่ไรว่าเราแนะนําว่าต้องเป็นสบู่ก้อนที่มันพอดีอ่ะจะมาแบบเล็กแล้วเหมือนแบบเราขายคือเหมือนกับว่าขายของราคาแพงเท่าให้มันเล็กลงเนี่ยเราให้คุณภาพเต็มๆเน้นๆเต็มก้อนเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะก้อนใหญ่เลยท่านผู้ชมนะคะทีนี้นอกจากปริมาณหรือว่าก้อนที่มันใหญ่แล้วเนี่ยมีอะไรน่าสนใจอีกท่านผู้ชมสีนะคะมันสบู่เลิศมังกรเนี่ยสีก็เป็นสีตามธรรมชาติไม่มีการแต่งสีแต่งกลิ่นนะคะหลายๆที่เนี่ยบอกว่าสบู่เลิศมังกรพอขึ้นนอกว่าเลือดเราต้องคิดละเลือดสีอะไรสีแดงสบู่ต้องสีแดงสิใช่ไหมเพราะว่าคนคือเหมือนจะมาพูดไปพวกต้องคิดว่าเลือดต้องเป็นสีแดงอะไรเงี้ยความจริงแล้วอะท่านผู้ชมเราลืมไปหรือเปล่าคะว่าสบู่เลิศมังกรไม่มาจากเลือดคนจริงๆนะไม่มาจากเลือดจริงๆนะคะมาจากยางไม้นะคะมาจากยางไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เป็นไปไม่ได้หรอกที่แบบว่ายางไม้มันเป็นสีแดงเลือดสีแดงฉานแบบนั้นถ้าใครที่เคยแต่หนูมั่นใจพ่อแม่ต้องเคยไปเห็นบางทียางต้นไม้มันตกยางไม้เนี่ยมันจะออกเป็นสีน้ำตาลไปออกเป็นสีเลือดหมูแล้วน้ำตาลแดงๆมันจะไม่ใช่เป็นแดงแจ๊ดไม่ใช่นะคะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะเนี่ยของเราเนี่ยไม่มีการแต่งสีแต่งกลิ่นเนาะของเราเนี่ยคือสีของเลือดมังกรจริงๆนะคะซึ่งถามว่าเลือดมังกรอยู่ตรงไหนมันผสมอยู่ข้างในแล้วท่านผู้ชมค่ะถ้าใครพอจะเห็นเนี่ยตรงนี้มันจะมีจุดถ้าใครมีอยู่ที่บ้านนะหยิบมาดูเลยมันจะมีเหมือนกับว่าเป็นสีน้ำตาลนี่คือเรามีนอกจากเลือดมังกรเรามีพวกเชียร์บัตเตอร์เนาะมีแบบว่านมของพวกนมแพะอะไรจะเป็นตัวช่วยผสมเนี่ยแต่แค่จะบอกว่ามันสูบเลือดมังกรเลือดมังกรมันผสมอยู่ข้างในก้อนอยู่แล้วถ้าใครหยิบมาเฉยมีจุดที่มันจะเป็นสีแบบที่หนูบอกอะสีเลือดหมูผสมอยู่เพราะว่าเวลาเหมือนเวลาคุกขนมปังคุกคุกกี้ใช่ไหมคะมันก็จะผสมไปนั่นแหละเราก็จะเห็นแต่ถ้าใครทำเหมือนหนูกับพี่จูลี่ท่านผู้ชมมันแค่มาผ่าไม่เป็นหรอกเอาก้อนนี่นะฮะมาผ่าครึ่งเลยโชะเลยท่านเปิดออกมาดูข้างในท่านจะ

0: เห็นว่ามีเลือดมังกรนะคะเน้นๆเนี่ยอยู่ในก้อนเลยนะคะชัดๆเต็มๆนะคะใช้ไปเนี่ยท่านจะยิ่งเห็นนะคะว่าโหมันอยู่ในนั้นเลยและเป็นของที่มีการแต่งสีแต่งกลิ่นเลยจริงๆแล้วพอไม่แต่งกลิ่นเนี่ยกลิ่นเขาก็หอมจับใจนะคุณผู้ชมนะคะอยู่แล้วซึ่งถ้าถามหนูเป็นเรื่องที่แบบน่าอัศจรรย์มากเพราะว่าแบบคือแต่งกลิ่นตามธรรมชาติกลิ่นตามธรรมชาติอะคือเป็นไปได้อย่างไรที่กลิ่นมันจะหอมขนาดนี้นะคะเรียกว่าถ้าเอาเส้นสบู่ก้อนของท่านเนี่ยตั้งไว้ในห้องน้ํานะเดินเข้าไปเนี่ยกลิ่นคุ้มมาเลยคุณผู้ชมหอมจับใจที่เป็นเรื่องจริงเพราะหนูเนี่ยตอนนั้นอยู่ที่บ้านแล้วก็ท่านผู้บริหารให้เอาสบู่มังกรไปใช้เดินไปในห้องน้ํานะแบบโหหอมมากอะแบบหอมแบบชะงักเลยนะคะว่าเฮ้ยหอมจริงๆเลยหอมจริงเนาะแบบเลิศอะไรเงี้ยนะคะอย่างที่เรียนทราบกันไปนอกจากเลือดมังกรเรามีส่วนผสมของนมแพะเนาะมีส่วนผสมของโอลิฟออยล์หรือว่าน้ํามันมะกอกนะคะน้ำผิวเนื้อชุ่มชื้นเนาะนะคะมีส่วนผสมของนะคะมะพร้าวนะคะน้ำมีส่วนผสมของแมทเดอร์รูทนะจ๊ะนะแล้วก็มีนี่แหละค่ะหลักๆก็คือสบู่เลือดมังกรถามว่าอันนี้คือเราดูในเรื่องของแพ็กเกจจิ้งในเรื่องของแบบสินค้าเราเนาะมาดูสรรพคุณกันบ้างที่หันมาด้านหน้าเนี่ยเพื่อให้ดูว่าต้นเลือดมังกรท่านผู้ชมหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแค่ต้นไม้เนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นต้นไม้พิเศษแล้วอะต้นอะไรเหมือนร่มเลยต้นอะไรนะคะเติบโตแบบนี้ถ้าใครเคยเห็นรูปภาพชัดๆจะเห็นว่าในต้นเขาจะมีตะปุ่มตะป่ำคือเหมือนเป็นต้นไม้แบบโบราณคือรู้ว่าต้นนี้ขลังอะเรียกว่าเดินไปเจอต้นไม้นี้ต้นนี้ขลังแน่ๆต้องมีความพิเศษนะซึ่งต้นไม้นี้ก็ได้รับการนะคะได้รับความสนใจนะมาตั้งแต่สมัยยุคโบราณนะฮะตั้งแต่โบราณบาบูรีเลยซึ่งเติบโตทั้งในแถบประเทศจีนนะคะแล้วก็แถบอเมริกาใต้เรียกง่ายๆเป็นพืชที่เติบโตในบริเวณที่เป็นเส้นศูนย์สูตรหรือว่าร้อนชื้นเหมือนบ้านเราอย่างนี้เนาะนะคะซึ่งตามตำรับตำรานะของจีนเขาก็มีการนะคะดูแลนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวนะคะเลือดมังกรเนี่ยมาใช้ในการรักษาเนี่ยกว่า 3,000 ปีนะคะท่านผู้ชมค่ะคือนานมากนะคะแล้วก็ถามว่ารักษาอย่างไรนะคะเขาเริ่มมาจากการรักษาแผลก่อนแผลนะคะเวลาที่ใครที่มีปัญหาเรื่องแบบแผลผุพองหรือว่าไปโดนมีดบาดลายบาดหรือใครที่ไปออกรบนอกสมัยก่อนใช่ไหมคะถ้าทหารไปออกรบไม่อยากให้แผลที่โดนเนี่ยโดนทำร้ายโดนจากการบาดจากมีดหรืออะไรก็แล้วแต่การฆ่าฟันกันเนี่ยนะคะเกิดการติดเชื้อเกิดทำให้เราต้องสูญเสียแขนขาเขาไปใช่ไหมเขาใช้นะคะเลือดมังกรเนี่ยท่านผู้ชมในการรักษาแผลนะคะเหล่านั้นนะคะต่อมานะคะคนในวังได้มาเห็นว่าโอ้ถ้ามันรักษาแผลขนาดนั้นได้อะมันต้องมาใช้อย่างอื่นได้สิลองมาทาแผลเล็กลงไหมใครที่มีรอยจุดดำๆหรือบางทีบางท่านบอกว่าทำกับข้าวในครัวรอยผงรอยแผลบาดเอามาทาปรากฏว่าเขาลบเลือนริ้วรอยนะคะทำให้แผลเป็นเนี่ยมันหายไปได้เลยทีนี้แผลไปแล้วแล้วถ้าสมมติว่าเราเอามาใช้ในเรื่องของการทำความสะอาดผิวล่ะเอามาบำรุงผิวล่ะมาทาผิวจะเป็นอย่างไรนะคะก็เลยมีการวิคิดค้นวิวัฒนาการมาเรื่อยๆท่านผู้ชมจนกลายเป็นนี่แหละนะจ๊ะมาค้นพบว่ามาค้นพบคุณค่าทางด้านอะไรคะทางด้านนะคะผิวพรรณทางด้านแบบว่าความสวยความงามของเรานั่นเองคือใช้แล้วทำให้ผิวเรากระจ่างใสนะคะลดปัญหาผิวต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้ามงหน้ามันนะคะหน้าในเรื่องของบอกว่ามีทรงมีสิวผดผื่นใครที่เป็นผิวแพ้ง่ายนะคะหรือมีการอักเสบของผิวใดๆตัวนี้ช่วยได้นะคะรวมไปถึงท่านผู้ชมทำให้อะไรคะทำให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นด้วย
1: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่

0: อมรับอย่างหนึ่งวันนี้คนเราเนี่ยกลับมาหาธรรมชาติกันเยอะข
1: ึ้
0: นเยอะขึ้นเราพยายามหูไปหาธรรมชาติที่จะมาบำบัดตัวเองกันเราเคยนำเสนอฮะบางคนเนี่ยเป็นโรคมะเร็งโอเคครับเราอาจจะไปรักษามะเร็งวินาทีนี้ไม่ได้แต่เราจะยับยั้งยังไงฮะให้มะเร็งเนี่ยมันไม่โตไปกว่านี้ได้หมอทางแบบว่าทางแพทย์ทางเลือกเขาบอกเห็ดลิ้นจือเนี่ยแหละที่เราวางอยู่เนี่ยมีประโยชน์ที่สุดแล้วตอนนี้เห็ดลิ้นจือเนี่ยถือเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญนะฮะเนื่องจากว่ามีคุณสมบัติโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นสรรพคุณเป็นยาที่เรียกว่าเป็นการลงทุนเชิงพาณิชย์เลยล่
1: ะ
0: เรียกว่าอย่างนั้นนะฮะวันนี้เราต้องขอต้อนรับหมอจิ๋วที่หายไปนานเลย
1: สวัสดีค่ะ
0: เกือบหลายเดือนมากสวัสดีหมอคุณหมอหายไปนานจริงๆนะฮะคุณหมอจิ๋วคือ
1: เป็นแพทย์แผนตะวันออก
0: คุณทิติมาพรทุมพรฮะอย่างแรกเลยณวันนี้เห็ดลิ้นจือเนี่ยทุกคนพูดถึงเห็ดลิ้นจือหมดเลย
1: ค่ะ
0: อีเห็ดลิ้นจือแดงที่เรากำลังเอามาตรงนี้มันมีความพิเศษกว่า
1: อ
0: ย่าง
1: อันนี้คือของจริงเลยเหรอคะหมอจิ๋ว
2: ของจริงค่ะอันนี้ยังมีกลิ่นอยู่เลยเอ้า
0: อันนี้สดๆอยู
1: ่อันนี้สดๆว่าเป็นเอามาเป็นแบบว่าเป็น
0: ตีหัวคนแตกอ่ะ
2: ไม่ค่ะก็คือเด็กดอกเห็ดจริงแต่ต้องมีกรรมวิธีและกระบวนการสกัดแล้วก็สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตถึงจะมีดอกใหญ่แบบนี
1: ้แต่เขา
2: ในประเทศเกาหลีเป็นมีผู้เชี่ยวชาญมาก
1: อ๋อในการที่จะสกัด
2: แล้วก็พอปลูก
1: ของเขาออกมา
2: อ๋อ
0: ใหญ่กว่าหน้
1: าใหญ่กว่าหน้าพี่มดอีก
0: ฉันว่าหน้าฉันใหญ่แล้วไอเห็ดลิ้นจือบางหน้าฉัน
1: แต่อย่างที่บอกก็คือเห็ดลิ้นจือไม่ใช่จะเห็ดลิ้นจือทั่วไปได้ต้องเป็นเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงเพราะอะไรอะคะ
2: คือเนื่องจากว่าตามงานวิจัยแล้วหรือว่าไม่ใช่เฉพาะสมุนไพรเห็ดลิ้นจือสมุนไพรทุกชนิดมันจะมีหลายสายพันธุ์แต่ว่าจะมีสารออกฤทธิ์หลักๆที่คอยบ่งชี้ว่าสายพันธุ์อะไรดีที่สุดซึ่งตามงานวิจัยจะระบุไว้ว่าเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงเนี่ยมีสารสำคัญหรือสารออกฤทธิ์ที่จิ๋วบอกเนี่ยมากที่สุด
0: มันจะช่วยเรื่องอะไรตอนนี้
1: ช่วยคือมีงานวิจัยมารองรับ
2: ใช่ค่ะที่จริงเนี่ยคือตัวอย่างงานวิจัยหลักๆคืองานวิจัยเนี่ยจะระบุไว้เลยว่าที่จริงเนี่ยคนจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นโรคหรือป่วยเป็นโรคก่อนที่จะรับประทานเห็ดลิ้นจือที่จริงไม่
0: ใช่
2: สามารถรับประทานเพื่อบำรุงก่อนที่จะเป็นโรคได้และที่สำคัญต้านความเสื่อมของเซลล์หรือต้านความชราได้
1: เขาจะไปบำรุงตรงไหน
2: คือมันจะไปช่วยในเรื่องของการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคมะเร็ง
0: คือเอาง่ายๆ
2: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้คุณหมอที่อเมริกาเขาพูดมาแล้วบอกมะเร็งเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไง
2: ค่ะ
0: คุณหมอบอกไม่รู้ครับเพราะว่าแล้วแต่ว่ามันจะแตกตัวเมื่อไหร
1: ่
0: มน
1: ุ
0: ษย์ทุกคนเนี่ย
1: เซลล์อยู่ดีๆมันจะผิดปกติ
0: แม้เธอจะดูแลตัวเองสู้ตายเธอก็มีเชื้อมะเร็ง
2: ใช่
0: ฉันกินของทอดของมันฉันมีอะไรก็มันก็มีเชื้อมะเร็ง
2: ใช่ค่ะ
0: คุณนายหมอจิ๋วเนี่ยยายหมอนี่ก็มีเชื้อมะเร็ง
1: ถ้าไม่ดูแลตัวเองถ้าเหมือนกับทหารในร่างกายเราเนี่ยทำงานไม่เข้มแข็งพอถูกต้องไหมคะ
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเขาจะไปช่วยทำให้ทหารในร่างกายเราเนี่ยเข้มแข็ง
2: ใช่แล้วอีกอย่างยังส่งผลดีสำหรับไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งเบา

0: เบาหวานความดันหัวใจ
1: เอามะเร็งก่อนมะเร็งที่เห็ดลิ้นจี่ที่คุณหมอไปดูมาทางแพทย์แผนตะวันออกเนี่ยเห็ดมันช่วยอะไรได้บ้าง
0: คือที่จริงแล้วตามมหาวิทยาลัยฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะระบุไว้ว่าเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงช่วยในเรื่องของการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันโดยการเพิ่มจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวทำให้ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้นนั่นหมายถึงว่าการกระจายตัวของเซลล์มะเร็งจะลดลงและคนส่วนใหญ่เนี่ยจะให้ความกังวลกับโรคมะเร็งและโรคอีก2โรคที่เป็นโรคหลักๆคือเบาหวานและความดันไขมันก็มาควบคู่กันและที่สำคัญมันเป็นต้นเหตุของโรคหัวใจ
1: ทุกอย่างแพ็กเกจเนี่ยมันจะมาเขาบอกว่าถ้าเบาหวานมาปุ๊บ
2: ความดันก็มา
0: ใช่เมื่อความดันเยอะขึ้นหัวใจเราก็ทำงานหนักขึ้นแล้วทำให้กลายเป็นโรคหัวใจซึ่งเห็ดลิ้นจือสามารถตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้
2: คราวนี้ต้องเอามาทีละอย่างว่าความดันโลหิตบ้างเพราะว่าประเทศไทยคนไทย
1: คน
2: ความดันโลหิตสูงค่อนข้างเยอะคราวนี้เห็ดลิ้นจือแดงเนี่ยเขามาช่วยตรงไหนล่ะคะ
0: คือเห็ดลิ้นจือตามงานวิจัยจะระบุไว้ว่ามีสารออกฤทธิ์ชื่อสารกลุ่มไตรเตอร์ปินอลซึ่งมีรสขมทำให้เห็ดลิ้นจือมีรสขมสารกลุ่มนี้จะมีฤทธิ์ออกฤทธิ์ในเรื่องของทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ลดการเกาะตัวของไขมันตามผนังหลอดเลือดได
1: ้อันนี้แหละสำคัญ
0: ใช่
1: ถ้าเลือดมันสามารถเดินโฟลว์ได้เมื่อไหร่น
0: ั่
1: นมันไม่ต้องมีอะไรเกิดขึ้น
2: มันก็ไม่มีแรงมันดัน
0: ตามสาแพทย์จีนตับดีเลือดดีทุกอย่างไหลเวียนดีร่างกายภายในจะดีด้วย
2: คราวนี้เบาหวานบ้าง
0: เบาหวานเนี่ยสารออกฤทธิ์ที่ทำหน้าที่ในการทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดคือสารกลุ่มไกลแคนทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่สมดุลนั่นหมายถึงว่าลดภาวะเสี่ยงจากการที่ผู้ป่วยช็อกจนน้ำตาลสูงจนเกินไปแล้วก็ลดภาวะเสี่ยงจากคนที่น้ำตาลวูบเร็วเกินไปเพราะเห็ดลิ้นจือมีสารออกฤทธิ์หลักๆแล้วมีสารออกฤทธิ์กลางๆที่ทำให้หน้าที่ในเรื่องของการปรับสมดุลมากกว่าการคุมไม่ให้มันกำเริบ
2: คราวนี้เราไม่ได้บอกว่าเห็ดลิ้นจือแดงของเราเนี่ยนะจะมารักษาโรคไม่ใช่นะ
0: ใช่ค่ะถูกต้อง
2: คือขอว่าเป็นแค่ตัวช่วย
0: เป็นตัวที่ปรับสมดุลมันคือสมุนไพรสมุนไพร
1: ตามศาสตร์
0: ใช่ค่ะเราใช้ธรรมชาติบำบัดและปรับสมดุลป้องกันและที่สำคัญเนี่ยคนส่วนใหญ่จะรับประทานเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงในรูปแบบที่ผิดคือการรับประทานเห็ดลิ้นจือแดงให้ได้ผลต้องคำนึงถึง1กระบวนการเพาะปลูกและกรรมวิธีการสกัด
1: ยังไงมันถึงจะ
0: คือที่จริงแล้วต้องมีสภาพดินที่เหมาะสมระบายน้ำได้ดีแล้วก็มีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมยกตัวอย่างอย่างเช่นซึ่งประเทศเกาหลีเนี่ยเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญและมีคุณสมบัติในการเพาะปลูกดีมากและที่สำคัญกระบวนการสกัดก็เป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งตัวเห็ดลิ้นจือแดงสามารถละลายน้ำได้แค่ 30%
2: คือแสดงว่าเราเห็ดลิ้นจือแดงแม้ว่าเห็ดลิ้นจือแดงดียังไงเอามาหั่น
1: ไม่ได้
0: ใช่ค่ะ
2: เพราะ
0: ว่า
2: จะได้สาร
1: หรือไปทำเป็นน้ำดื่มก็ไม่ได้
0: ใช่ค่ะเพราะว่ามันก็เหมือนกับการที่เราละลายน้ำได้แค่ 30% อีก 70% ไม่สามารถละลายน้ำได้
2: ประโยชน์หายไปเลย
0: ใช่ฉะนั้นกรรมวิธีที่ดีที่สุดก็ต้องมีตัวทำละลายที่เหมาะสมในการดึงตัวยาสำคัญออกมาและที่สำคัญประเทศเกาหลีเนี่ยเขาจะมีห้องแลบที่คอยควบคุมคุณภาพการสกัดและควบคุมคุณภาพสารสำคัญให้ออกมาในรูปแบบซอฟต์เจลที่มีวิตามินอีเป็นตัวพา
1: ได้มีโอกาสทาน
0: ค่ะ
1: หลังจากที่ฟังคุณหมอเยอะๆฉันกลัวเป็นม
2: าเราก็ต้องดูแลตัวเอง
1: เอาตรงๆให้เป็นซอฟต์จะมันจะ
2: ไม่ว่าทุก
1: อันนี้คือ 100% ของเห็ดลิ้นจือแดง
0: ค่ะคือมีส่วนผสมของวิตามินด้วยซึ่งตามงานวิจัยและหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าวิตามินอีต้องรับประทานควบคู่กับเห็ดลิ้นจืออ
1: ๋อเราไปเอาเห็ดลิ้นจือมาบดสดๆแล้วกินเลยเนี่ยไม่ได
0: ้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นคุณจะต้องเอาวิตามินอี
0: ค่ะเป็นตัวนำพาเพราะว่าโมเลกุลสารสำคัญของเห็ดลิ้นจือมันใหญ่ต้องมีตัวนำพาในการดูดซึมเข้าสู่เซลล
2: ์คราวนี้มีเคสอย่างพี่ตุ๊กตาเองหรือคุณพ่อพี่ตุ๊กตาเองที่ก็บอกว่าป่วยเป็นโรคแพ็กเกจอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็จัดยาที่แบบเป็นกำกำเป็น 30,000 ต่อเดือนก็คือลดลงเหลือแบบไม่กี่พันบาท
0: จะค่อยๆลดลงใช้ระยะเวลาประมาณ4เดือน
2: อย่างนี้แสดงว่าคุณผู้ชมถ้าป่วยอยู่ก็คือต้องกินยาแผนปัจจุบันกินได
0: ้
2: แล้วก็ควบคู่ไปได
0: ้อย่างที่จิ๋วเน้นย้ำว่า1คือธรรมชาติและคือสมุนไพรมันไม่ได้เกิดพิษต่อร่างกายและไม่ได้มีติดลิสต์ต้านกับยาปัจจุบันที่คุณทานอยู
2: ่
0: คือคนที่เป็นโรคเบาหวานความดันหัวใจไขมันหรือคนที่เป็นโรคภูมิแพ้อย่างพี่ดูตาเองก็สามารถรับประทานได้
1: ณวันนี้คนอะไรที่แบบทานแล้วมันจะเห็นผลได้เร็วที่สุด
0: คือที่จริงนะคะคือจิ๋วไม่อยากที่เราเจาะจงว่าเพราะว่า
2: เห็ดลิ้นจือเนี่
0: ยใช่เห็ดลิ้นจือเนี่ยมันครอบคลุมมากจริงๆคือบำรุงร่างกายก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นโรคและที่สำคัญอาจจะเห็นผลได้ชัดเจนสำหรับคนที่เป็นโรค
3: สั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง1800 341 4041

สิ่งที่ลูกจะขอต่อจากนี้ไปขอให้ลูกได้พบพ่อเนื้อคู่บุญบารมีผู้ที่จะมาซอยลูกสรรสางในสิ่งดีๆงามหวมกันภายในเร็ววันในแม่สา

0: แต่ลิ้นจือเป็นพืชสมุนไพรที่คนทั่วโลกยอมรับกันอย่างกว้างขวางในประเทศไทยก็มีประวัติการใช้เห็ดลิ้นจือเป็นยามายาวนานเช่นกันครับแต่คำถามที่ใครหลายคนยังสงสัยในเห็ดลิ้นจือก็คือทำไมสมุนไพรชนิดหนึ่งจึงมีสรรพคุณทางยาได้มากมายขนาดนี้เห็ดลิ้นจือจะเป็นเพียงสมุนไพรราคาแพงดวงโลกตำรับยาโบราณโบราณหรือเป็นดั่งเทพเจ้าแห่งชีวิตที่รักษาคนป่วยให้หายจากโรคได้เสมือนฟื้นคืนชีพใครที่ป่วยยกมือขึ้นวันนี้มีคำตอบให้คุณผู้ชมแน่นอนครับ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณอาภูลสวัสดิ์ครับคุณอาเป็นอีกท่านหนึ่งครับที่ใช้เห็ดลิ้นจือมาบำบัดอาการต่างๆครับคุณอาสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: คุณอาครับคุณอาเคยใช้เห็ดลิ้นจือในการบำบัดอาการโรคต่างๆใช่ไหมครับครับก่อนหน้านี้คุณอาเป็นโรคอะไรบ้างหรือมีอาการอะไรบ้างฮะ
2: เมื่อดีคุณอาเป็นโรคมะเร็งในต่อมลูกหมาก
1: มะเร็ง
2: เป
1: ็นโรคขั้นมะเร็งเลยนะ
2: กรรมพันธุ์ของพี่น้องของคุณอา
1: อาการมันเป็นยังไงบ้างเอาต่อมลูกหมากโตก่อน
2: ต่อมลูกหมากโตนี่เป็นเรื่องอันตรายที่สุดของผู้ชายทุกคน
1: ครับ
2: ถ้าถึงอายุ40ขึ้นไปแล้วนะมีโอกาสเป็นมะเร็งในต่อมลูกหมากถ้าไม่รักษาคือปัสสาวะเจ็บปวด
1: นะฮะ
2: เจ็บปวด
1: เจ็บนี่คือเจ็บด้านในหรือเจ็บด้านนอก
2: เจ็บด้านในก็ปิดกระปรอยออกมาเป็นหยดหยดหยด
1: เป็นหยด
2: นั่นคือขั้นแรก
1: ร้อนแสบอะไรไหมฮะ
2: ไม่ร้อนไม่แสบแต่มันปัสสาวะขัดหมด
1: อ๋ออย่างนี้ก็ต้องเข้าห้องน้ำทั้งวัน
2: เข้าน้ำนิดนิดหน่อยวิ่งเข้าบ่อยอั้นไม่ได
1: ้ครับผมทรมานกับชีวิตประจำวันมาก
2: โอ้ยทรมานมากใครเป็นโรคมะเร็งในต่อมลูกหมาก
1: คุณอาทำงานอะไรตอนนั้น
2: คุณอาเมื่ออดีตฮะ
1: ครับ
2: เป็นนักมวย
1: นักมวย
2: นักมวย
1: นักมวย
2: นักมวยชื่อดังด้วยนะ
1: ป
2: ราบธรณีเมืองสุรินทร์เจ้าของ
1: ปราบธรณีเมืองสุรินทร์
2: เจ้าของหมัดผีพรายหลังจากนั้นก็มาเล่นการเมืองเป็นผู้แทนราษฎรของจังหวัดสุรินทร์7สมัย
1: มันมีผลกระทบต่อการงานไหม
2: มีมากมายนะฮะถ้าร่างกายไม่แข็งแรงนี่นะเราบอกว่าทำอะไรก็ไม่ได
1: ้ครับ
2: ไม่ว่าจิตใจก็ไม่ผ่องใสเป็นห่วงต่อสุขภาพอย่างเดียว
1: ครับ
2: คือต้องทำยังไงเพื่อให้มีความแข็งแรงสุขภาพจิตดีก็คือร่างกายต้องดี
1: คือคุณอาหาวิธีอยู่ตลอดว่าจะทำไงให้ร่างกายเนี่ยกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม
2: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมครับ
2: คุณอาไปอ่านในตำราจีนซึ่งเป็นแพทย์แผนโบราณจีนนะเขาบอกว่าไม่มีอะไรดีเท่าเห็ดลิ้นจือซึ่งเป็นตั้งแต่สมัยเป็นพันปีแล้วนะไอ้ยานี
1: ่มันยาวนานที่ส
2: ุ
1: ด
2: มันยาวนานมีประวัติศาสตร์ยาวนานแล้วก็มีบันทึกด้วย
1: ครับโอเค
2: นะ
1: ก็คุณอาคิดว่าเฮ้ยอันนี้มันน่าจะช่วยเราได้ถูกไหม
2: อันนี้น่าจะช่วยก็ลองเอามากินดู
1: กินยังไงฮะกินยังไง
2: ถ้าก็เขาผลิตเป็นแคปซูลมันสะดวกเมื่อก่อนเอาเห็ดลิ้นจือมาต้มอย่างเดียวนะมาต้มมาเป็นยาสมุนไพรตัวนี้ก็กลั่นเป็นเห็ดลิ้นจือเป็นแคปซูล
1: เอาแบบสะดวกเพราะว่าเราเดินทางบ่อย
2: เราเดินทางบ่อยจะมีพกได
1: ้นานเท่าไหร่ถึงเห็นผลนะ
2: ไม่เกิน20วัน
1: 20วันเห็นผล
2: ไม่เกิน20วัน
1: โอเคมาฟังกันดีกว่าว่าคุณอาเห็นผลอะไรบ้างครับ
2: อย่างกรณีพอหลังจากนั้นแล้วผิวพรรณเมื่อก่อนเคยตกกระเป็นฝ้าฝ้าก็หายนะฮะ
1: ครับ
2: แล้วก็แข็งแรงแข็งแรงคือสิ่งที่เราต้องการที่สุดการเดินทางการขับรถนะแล้วก็สายตา
1: ครับตอนนี้คุณอาอายุเท่าไหร่แล้ว
2: อายุ70
1: 70แล้วนะ
2: 70
1: แล้วยังดูเมื่อกี้ยังเดินมาได้ปกติ
2: ก็ขับรถไปกรุงเทพสุรินทร์ได
1: ้ขับรถเองนะฮะ
2: ขับรถเอง
1: คือตอนนี้ไม่มีอาการของต่อมลูกหมากแล้วฮะ
2: ไม่มีแล้วไปเช็ค3เดือนเช็คทีนะเช็คทีก็ปกติ
1: ครับตอนนั้นคือเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากรักษาทั้งแผนปัจจุบันด้วยแล้วก็ด้านนี้ด้วย
2: ใช่มันแตกต่างตรงที่ว่าเราฟื้นเร็วคนอื่นนี่ยังไม่ฟื้นเลย
1: หมายว่าคุณเคยเห็นคนที่บำบัดด้วยเคมีว่างั้นเถอะ
2: เคยเห็น
1: ด้วยอาการของต่อมลูกหมากเนี่ย
2: ฟื้นยาก
1: นะ
2: คุณอามันฟื้นเร็วคือมีคนทักนะไม่ใช่ว่าคุณอาพูดเองนะมีคนทักนานๆเจอทีบอกว่ายังแข็งแรงกว่า
1: ครับ
2: เพื่อนๆรุ่นเดียวกันนี่ฟันฟางหักหมดเดินแทบไม่ได้นะ
0: จากผู้ป่วยที่มีอาการต่อมลูกหมากโตเราจะไปพูดคุยกับอีกท่านหนึ่งครับซึ่งทานเห็ดลิ้นจือเป็นประจำคุณอาสุรินทร์ฟักขำครับ
1: ผมขอถามประวัติคร่าวๆก่อนดีกว่าว่าก่อนหน้านี้ทำอะไรครับ
3: คืออาชีพโดยตรงคือเป็นพนักงานบัญชีน
1: ั่งทั้งวันอยู่ที่เดิมๆทั้งวันใช่ไหมครับอาการเป็นอะไรบ้างสำหรับคนที่ทำงานบัญชีนานๆ
3: คื อาการโดยทั่วไปของคนก็มันเหมือนทั่วไปอ่ะคือพอมีอายุเข้าก็เป็นเบาหวานปี39
1: ปี39
3: พอเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยมันก็ไอ้โรคที่ตามมาคือความดันโลหิตสูง
1: เบาหวานมาความดันตามมา
3: อ่ามาม
1: ีอะไรตามมาอีกมั้ย
3: กดไหลย้อน
1: กดไหลย้อนโอเคไล่มาทีละอันก่อนอาการของเบาหวานความดันตอนนั้นรักษายังไง
3: ตอนนั้นก็กินยาหมอโรงพยาบาลนะเป็นก็หมอให้มาแล้วก็กิน
1: ยาลดความดันอะไรเงี้ยไป
3: ยาลดความดันตอนหลังๆนี่มีคนแนะนำมันจะเป็นเห็ดลิ้นจือลองกินดูคือมันไม่ใช่ยาปฏิกิริยาอะไรผมก็ลอง
1: แล้วก็ดีขึ้น
3: เห็ดลิ้นจือปั๊บเนี่ยความดันที่เคยว่าสูงก็ปกติน
1: านเท่าไหร่ฮะนานหรือเปล่าแบบกินเป็นปีหรือเปล่า
3: ไม่ประมาณ 2-3 เดือน
1: 2-3 เดือน
3: แล้วในขณะเดียวกันมันก็เป็นกรดไหลย้อนขึ้นมาด้วย
1: กดไหลย้อนอาการเป็นยังไงให้ผู้ชมทราบหน่อย
3: ไอ้กดไหลย้อนเนี่ยมันทรมานตอนกินอาหารไปสักระยะหนึ่งเนี่ยนะ
1: ครับครับ
3: สักชั่วโมงหรืออะไรเนี่ยโอ้โหมันจะขึ้นมาข้างบนอะ
1: คือมีอาหารมันไหลออกมา
3: เลยไม่ใช่อาหารไหลแล้วมันมีกรดขึ้นมา
1: เป็นกรดถ้ากรดขึ้นมาก็แสดงว่ามันแสบหน้าอกแสบ
3: มันแสบคอแสบหน้าอกคือหลังที่เรากินอาหารเนี่ยมันจะแสบหน้าอกผมก็เลยกินเห็นลิ้นจือเขาแล้วแหละเกิดกินครบสูตรหน่อย
1: ครบสูตรเขาเยอะหน่อย
3: เยอะหน่อยคือเช้ากลางวันเย็น
1: เพื่อที่คือหวังว่ามันจะหายเลย
3: คิดว่ามันจะหายอ่ะคือมันไม่ใช่ยาไอ้ปฏิกิริยาผมก็กินมันเรื่อยเปื่อยมา
1: คือเรากินแบบไม่ค่อยกลัวสักเท่า
3: ไหร่ไม่กลัวเท่าไหร่มันคิดว่ามันไม่เป็นอันตรายเพราะมันเป็นเห็ดลิ้นจือมันเป็นพืช
1: แค่นั้นอะไร
3: ใช่ไหมมันเป็นพืชผมก็กิน
1: กินเข้าไป
3: ปรากฏว่ามันไม่มีอาการแล้วอ่ะ
1: ตอนนี้หายเลยเหรอฮะ
3: ตอนนี้จะว่าหายหรือไม่หายผมไม่รู้แต่ว่ามันไม่มีอาการ
1: มันไม่มีอาการแล้วครับ
3: นะสองอย่างเนี่ยแต่ไอความดันไม่มีเลย
1: แล้วแสดงว่าปกติผมว่าคุณอาออกกำลังกายอยู่แล้วอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
3: คือจะว่าออกกำลังกายก็ไอไปวิ่งผมก็ไม่เคยวิ่งนะแต่ว่าเดินเท่านั้นเนี่ย
1: ไกลเท่าไหร
3: ่โอ้วันหนึ่งหลายกิโลนะเดิน
1: หลายกิโลเลยนะ
3: 4กิโลได
1: ้โอ้อันนี้ไกลกว่าถ้าผมไปออกกำลังวิ่งอีกนะอยากจะแข็งแรงแบบคุณอาเนี่ยทำยังไงได้บ้าง
3: มันก็ลองทดลองเอาเห็ดลิ้นจือไปทานดูนะ
1: แค่ทางหนึ่ง
3: ทางหนึ่งแล้ว2ออกกำลังไอ้อย่างที่ผมว่าเนี่ยแหละเดินเหล้าไม่กินนะเบียร์ไม่เอานะบุหรี่ไม่เอานะ
1: พวกสิ่งเสพติดอะไรพวกนี้ไม่เอา
3: ไม่เอา
4: ก่อนทำไมถึงเริ่มมาทานเห็ดลิ้นจือล่ะคะมีปัญหาเรื่องสุขภาพมาก่อนเหรอคะ
5: ครับก็เมื่อประมาณปลายปี50นะฮะ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: มีอาการไอแล้วก็เป็นไข้แต่ตอนนั้นก็คิดว่าคงเป็น
4: ไข้หวัดธรรมดา
5: ก็เลยไม่ได้ไปหาหมอไม่ได้คิดอะไรก็พอประมาณ6เดือนคือมันเลื้อรังมากแล
4: ้
5: ว
4: อุ๊ยเป็นหวัดมา6เดือน
5: เลื้อรังมากกลางคืนนอนเนี่ยมีไข้แล้วก็เหงื่อออกท่วมตัวเลย
4: จริงเหรอคะเป็นอย่างนี้ทุกวัน6เดือน
5: 6เดือนจากน้ำหนักเกือบ80กิโลเหลือประมาณ50 40กว่า50กิโล
4: อุ๊ยเท่ากับน้ำหนักหนูเลยนะ
5: หายไปเลย
4: จริงเหรอคะคือตอนนั้นก็ต้องสู้แบบโซมาก
5: มากครับมากทีนี้เริ่มไอมากๆขึ้นเนี่ยก็เลยไปหาหมอ
4: ค่ะ
5: หมอบอกว่าเป็นปอดอักเสบ
4: ปอดติดเชื้ออะไรเงี้ย
5: ติดเชื้ออักเสบ
4: ค่ะ
5: แล้วก็มาเจอไวรัสตับอักเสบ B ด้วย
4: โอ้โห
5: กลับมานี่ได้ยามาถุงเบิ่มเลย
4: รักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันมานานขนาดไหนนะคะถึงค่อยมาเปลี่ยนเป็นทานเห็ดลิ้นจือ
5: คู่กันไปอะครับ
4: แล้วไปศึกษามาจากไหนไปรู้มาจากไหนมีใครแนะนำอะคะ
5: ที่บ้านเป็นคนเชื้อสายจีนอยู่แล้วนะฮะคุณแม่ก็เลยเอายาตัวเนี้ยมาให้ทาน
4: ค่ะ
5: เห็ดลิ้นจือตัวเนี้ยครับมาให้ทานตอนนั้นคือมีอาการเหนื่อยง่ายแล้วก็อาหารทานไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนั้นทานอะไรก็คือรสชาติจะเพี้ยนไปหมดเลย
4: คือไม่รู้รสแล้ว
5: คุณแม่ก็เลยเอายาตัวนี้มาให้ทานลองดู
4: ก็ก็เริ่มคู่กัน
5: ประมาณ 2-3 วันแรกก็เริ่มดีขึ้น
4: มันเห็นผลขนาดนั้นเลยเหรอคะ
5: เห็นผลคือเริ่มแรกคืออยากอาหารมากขึ้น
4: อ๋อคือทานอาหารได้ก่อนเริ่มทานอาหารได้ก่อน
5: ครับเริ่มทานได้มากขึ้นร่างกายแข็งแรงขึ้น
4: แข็งแรงในรูปแบบไหน
5: จากคนที่เคยผอม
4: ค่ะดูมีเนื้อ
5: ทานไม่ได้
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ดูดีขึ้น
4: ดูมีเนื้อมีหนังดูมีแรงอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
5: ใช่ตอนนั้นรักษามาประมาณ6เดือนน่ะคุณหมอทัก
4: เหรอคะ
5: ทักว่าไปทำอะไรมาว่าทำไมถึงฟื้นตัวเร็วมาก
4: ถ้าเป็นคนอื่นนี่คือช้ากว่านี
5: ้ประมาณเป็นปีครับ
4: โอ้แต่ว่าฟื้นได้เร็วขนาดนี้ถือว่าแบบ
5: หมอทักครับว่าไปทำอะไรมาก็เลยบอกหมอว่าโอเคผมทานยาตัวนี้ด้วย
4: ค่ะ
5: หมอบอกว่าถ้าทานแล้วดีก็ทาน

0: เพราะฉะนั้นแสดงว่าการตีว่าไม่มีผลข้างเคียงในการทาน
1: ใช่ครับหมอบอกทานได้ก็คือทานไปทานแล้วดีก็ทาน
0: แล้วทานยังไงอะคะ
1: ช่วงที่เป็นตอนแรกๆนั้นทานเยอะ
0: ต้มเหรอคะเอาเห็ดสดไปต้มหรือเปล่าหรือเป็นแคปซูล
1: เป็นแคปซูลมาเลย
0: อ๋อสำเร็จรูปมาเรียบร้อยแล้ว
1: สำเร็จรูปมาเรียบร้อยแล้ว
0: ค่ะ
1: ทานวันนึงประมาณ8เม็ดครับ
0: โอ้เยอะนะคะ
1: มื้อละ2เม็ด
0: แล้วทานนี้มาเรื่อยๆตอนนี้ยังทานเท่านี้อยู่ป่ะคะ
1: ก็ลดลงครึ่งนึง
0: พอใจกับสุขภาพของตัวเองตอนนี้มาก
1: พอใจ
0: แล้วมีวิธีการดูแลตัวเองที่อยากจะบอกว่าถ้าคนเป็นป่วยหนักๆหรือเป็นโรคแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วเขาควรจะต้องทำยังไงบ้าง
1: คือจริงๆแล้วธรรมชาติของคนอ่ะ
0: ค่ะ
1: คือคนที่ป่วยเนี่ยถ้ามีอะไรไปเสริมร่างกายเราเนี่ยในส่วนของเราทานอาหารไม่ได้คือทานได้น้อยหรือว่าเบื่ออาหารเนี่ยร่างกายเราก็จะขาดสารอาหารไปเรื่อยๆ
0: คือเอาแค่ว่าถ้ากินอิ่มนอนหลับดีมีสุขภาพที่แข็งแรงมีอะไรที่ไปเลี้ยงร่างกายมีสารอาหารแค่นี้เราก็แข็งแรงแล้ว
1: ถูกต้อง
0: ก็ฟื้นตัวเร็วขึ้นอย่างที่พี่บอกใช่ไหมคะ
2: แท้จริงใครไม่ป่วยยกมือขึ้น

0: สุขใจปลดล็อกกับดร.สุขใจมาแล้วครับผมดร.สุขใจคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือเรื่องเห็ดครับและคุณผู้ชมรู้หรือไม่ว่าเห็ดทางการแพทย์ทั้ง5ชนิดนั้นมีประโยชน์หรือดีต่างกันอย่างไรบ้างวันนี้ผมดร.สุขใจมีเรื่องราวเหล่านี้มาฝากคุณผู้ชมกันครับมาดูกันที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าครับกับเห็ดไมตะเกะเห็ดชนิดนี้ประกอบไปด้วยน้ำตาลกลูโคสรวมหรือเบต้ากลูแคนและยังมีไขมันที่มีฟอสฟอรัสกรดไขมันไม่อิ่มตัวและคุณสมบัติทางยาของเห็ดไมตะเกะมาจากสารเคมีที่เรียกว่ากลีโฟแลนและกลูแคนโพลิแซคคาไรด์ซึ่งสารตัวนี้สามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้มีประสิทธิภาพในการดักจับสิ่งแปลกปลอมในร่างกายของเรานั่นเองเห็ดยามาบูชิตะเกะหรือที่ภาษาไทยเรียกว่าเห็ดหัวลิงเห็ดผู้มาลาหรือเห็ดปุยฝ้ายซึ่งในภาษาญี่ปุ่นก็คือชื่อยามาบูชิตะเกะที่แปลว่าผู้หลับไหลในหุบเขาเพราะเห็ดนี้จะเกาะอยู่ตามบริเวณไม้ยืนต้นเช่นต้นโอ๊กหรือวอลนัทลักษณะเห็ดจะคล้ายเส้นไหมสีขาวยาวประมาณ 5-20 ซมสามารถพบได้บริเวณซีกโลกเหนือเช่นยุโรปและเอเชียตะวันออกในประเทศญี่ปุ่นจากการศึกษาวิจัยทางโภชนาการพบว่าเห็ดยามาบูชิตะเกะเป็นแหล่งของโปรตีนที่มีกรดอะมิโนอยู่16ชนิดและมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายถึง7ชนิดอีกด้วยเรามาต่อกันที่เห็ดชิตะเกะเป็นเห็ดที่อุดมไปด้วยวิตามิน B รวมอาทิวิตามิน B1 B2 B3 และ B12 วิตามิน D และกรดแพนโททินิกและในเห็ดชิตะเกะยังมีสารเลนทินแนนและโพลีแซคคาไรด์ที่พบมากในรากและต้นของเห็ดซึ่งสารเหล่านี้มีประโยชน์ต่อการกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิต้านทานร่างกายมาต่อกันที่เห็ดชนิดนี้กันดีกว่าครับกับเห็ดที่บ้านเรารู้จักกันดีนั่นก็คือเห็ดลิ้นจือเห็ดลิ้นจือเป็นสมุนไพรจีนที่ถูกจัดเป็นยาและใช้กันมานานกว่า 4,000 ปีเลยทีเดียวโดยมีสรรพคุณบำรุงร่างกายทำให้มีกำลังทำให้ความจำดีและทำให้ประสาทสัมผัสต่างๆชัดเจนดีขึ้นส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและเห็ดชนิดสุดท้ายก็คือถังเช่าหรือราชาแห่งสมุนไพรซึ่งถังเช่าจัดเป็นเห็ดอีกชนิดหนึ่งที่มีรายงานทางการแพทย์พบว่าถังเช่ามีสารคอร์ดิเซปไซนซิสซึ่งเป็นสารสำคัญที่สามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดฟื้นฟูการทำงานของไตต้านอาการอ่อนเพลียและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของร่างกาย
1: ซึ่งมีอยู่มากมายหลายพันนะฮะแต่พันที่ดีที่สุดเลยที่เรามาทำเป็นการดูแลสุขภาพต้องเป็นพันสายแดงเห็ดลิ้นจือสายแดงนะคะ มาดูแลสุขภาพอย่างสมัยก่อนจักรพรรดินะคะสินซีฮ่องเต้เองนะคะก็นำเห็ดลิ้นจือเป็นสมุนไพรที่หายากนะมีคุณค่าสูงและถูกไว้บันทึกในคัมภีร์ของโบราณของจีนค่ะนะคะว่าดูแลสุขภาพได้ดีเยี่ยมคือเป็นเทพเจ้าแห่งชีวิตเลยนะคะสำหรับลิ้นจือนะทางสมัยก่อนนู้นนะคะก็ใช้บำรุงร่างกายทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งและยังสามารถรักษาโรคต่างๆได้อย่างกว้างขวางเลยนะคะแต่ที่แน่ๆเราต้องการดูแลเลือดนะคะเลือดของเราค่ะนะคะเพื่อนบางท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับโลหิตจางเลือดเข้มข้นมากเกินไปก็ไม่ดีนะคะเพราะว่าถ้าเลือดเข้มข้นมากเกินไปเนี่ยเวลามันเดินของทางเส้นเลือดเนี่ยมันจะหนืดนะคะแล้วมันก็จะส่งต่อไปยังหัวใจเพื่อไปหล่อเลี้ยงไปสูบฉีดเนี่ยมันก็จะมีปัญหานะคะบางท่านก็มีปัญหาถึงกับหัวใจวายเฉียบพลันไปก็มีถ้าเลี้ยงขึ้นไปไม่ถึงสมองนะคะ

0: เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกันได้หรือว่าเส้นเลือดสมองฝอยแตกอะไรแบบนี้นะคะหลายๆอย่างนะมีเห็นกันอยู่เยอะแยะเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีซึ่งหลินจือตัวนี้นะคะอย่างที่บอกขนาดฮ่องเต้เองนะคนสมัยยุคก่อนหน้านู้นเป็นพันๆปีเลยนะคะใช้เล็ดเห็ดลิ้นจือนะคะดูแลสุขภาพเพราะว่าสมัยก่อนไม่มียาปฏิชีวนะไม่มีหมอเหมือนสมัยนี้ที่แบบว่าถึงเวลาจะต้องไปอพอยเมนต์ไปหาหมอหรือก็ไปการห้องผ่าตัดมีเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยสมัยก่อนนี่สมุนไพรล้วนๆเลยค่ะนะคะแม้กระทั่งไปออกรบออกศึกนะคะโดนดาบโดนธนูแทงเข้าไปก็ใช้สมุนไพรเนี่ยโปะเข้าไปนะคะก็ช่วยชีวิตขึ้นมาได้ถ้าไม่ถึงกับขนาดฉีกขาดถูกไหมคะก็มาช่วยสมานแผลให้กันไปแต่นี่ค่ะเรามาทานดูแลสุขภาพนะคะถึงแม้เราไม่ได้ไปออกรบนะคะแต่เรายังมีชีวิตมีลมหายใจที่จะต้องดำเนินการทำงานหรือจะต้องทำอะไรตามวิถีชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันแตกต่างกันนะคะแต่ที่แน่ๆสุขภาพต้องดูแลเข้าไว้ค่ะนะคะสุขภาพแข็งแรงเป็นต่อนะคะดีกว่ามีเงินแล้วสุขภาพไม่แข็งแรงนะคะซึ่งลินจือกลับมาหาที่ลินจือนี่นะไปไหนเราก็ไม่รู้ลินจือนะคะของออร่านะคัดสรรมาเรียบร้อยแล้วค่ะทำมาเป็นในรูปของแคปซูลให้ท่านได้ทานกันนะคะซึ่งเป็นในรูปของแคปซูลทานกันวันละ2แคปซูลนะคะพร้อมอาหารนะปลาทำให้เลือดของเราแข็งแรงขึ้นตับของเราแข็งแรงหัวใจของเราแข็งแรงนะคะเพราะถ้าส่วนต่างๆของเราแข็งแรงแล้วก็จะไปช่วยหล่อเลี้ยงในการดำรงชีวิตให้เราดีขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นอาหารเสริมดีๆนี่มีของออร่านะคะซึ่งเป็นลิ้นจือค่ะของออร่าเราก็จัดสรรให้ท่านกันไปนะคะสั่งซื้อกันได้
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดัน

0: การบริโภคก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกันและจากสาเหตุนี้จึงทำให้ปัจจุบันเกิดโรคใหม่ๆขึ้นอย่างเช่นโรคไขมันพอกตับและวันนี้ช่วงใกล้หมอชะลอวัยกับหมอแอมมีเรื่องราวโรคไขมันพอกตับมาฝากค่ะว่าจะน่ากลัวและเป็นโรคที่ใกล้ตัวได้อย่างไรติดตามชมกันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับมาพบกับรายการสุขใจใกล้หมอกับผมหมอแอมนะครับในช่วงใกล้หมอชะลอวัยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราพูดไปในหลายๆเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่ผมนะครับมักจะให้ความสำคัญที่สุดถ้าใครเป็นแฟนรายการเราเนี่ยเรามักจะได้ยินเสมอว่าเอ๊ะทำไมหมอแอมต้องพูดหรือกลัวหรือจี้ไปที่เรื่องของน้ำหนักเรื่องของความอ้วนทุกอาทิตย์เพราะในประสบการณ์ทำงานของการเป็นหมอชะลอความแก่หรือหมอชะลอวัยหรือหมอสร้างเสริมสุขภาพหรือหมออะไรก็ตามแต่ขึ้นอยู่กับชื่อที่เราจะเรียกเนี่ยทั้งหมดตรงนี้ในเมืองนอกเนี่ยเราเรียกกลุ่มใหญ่นี้ว่า preventive medicine คือการป้องกันรักษาก่อนที่เราจะแก่และก่อนที่เราจะป่วยก็คือการป้องกันไว้ก่อนนะครับในชีวิตมนุษย์เนี่ยเรายังต้องป้องกันหลายอย่างเช่นเรากลัวเราก็เอาเงินไปฝากแบงก์เรากลัวไฟไหม้เราก็มี safety cut เรามีการป้องกันในทุกอย่างในชีวิตเรายกเว้นกับตัวเราเองไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับในชีวิตการเป็นหมอหลายปีมานี้เนี่ยหมอพยายามจะลงไปดูลึกมากขึ้นว่าทำยังไงในการที่เราจะรักษาคนไข้ได้มีประสิทธิภาพที่สุดก็มาพบกับสิ่งที่หมอพูดมาทุกอาทิตย์ว่าการป้องกันย่อมดีกว่าการแก้นะครับนี่คือสิ่งที่จะฝากไว้ทุกอาทิตย์เลยว่าตอนนี้ยังไม่ป่วยตอนนี้ยังแข็งแรงดีตอนนี้ยังมีกำลังตอนนี้ยังนอนได้ตอนนี้ยังเซ็กส์ดีตอนนี้ยังความจำดีให้เร่งบำรุงรักษาไว้ไม่ให้เขาเสื่อมนะครับฝากไว้ทุกอาทิตย์ว่าอย่าให้ต้องเป็นเหมือนกับคำสุภาษิตไทยโบราณว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาคือเจอคนไข้หลายครั้งมากเลยในชีวิตนี้เนี่ยว่าสอนแล้วบอกแล้วแนะนำแล้ววันไม่ทำไม่ทำไม่ทำจนวันหนึ่งทำคือพอเป็นอัมพาตไปครึ่งหนึ่งแล้วพอกลับมาได้อยากจะหมอบอกอะไรทำหมดหัวใจตีบไป2เส้นใส่บอลลูนก็แล้วกลับมาคราวนี้หมอสั่งอะไรก็ตามทำหมดอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะครับฝากผู้ชมทางบ้านไว้ด้วยจิตใจและด้วยความตั้งมั่นที่เป็นห่วงว่าไม่ต้องมาเจอผมนะครับแค่ฟังแค่เล่าให้ฟังนี้เนี่ยคุณเอากลับไปใช้ที่บ้านหรือกับตัวเองกับคนที่คุณรักต้องได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเพราะสิ่งที่หมอกำลังสื่อต่อจากนี้เนี่ยคือสิ่งที่ใช้ในการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บทั้งสิ้นเรายังไม่อ้วนมากเราก็ต้องพยายามออกกำลังพยายามนอนให้ดีพยายามเครียดให้น้อยเพื่อให้น้ำหนักไม่ขึ้นเรายังเส้นเลือดในสมองไม่ตีบไม่แตกไม่ตันหัวใจไม่วายเราต้องพยายามทำงานไม่ให้เหนื่อยจนหนูเหมือนรถนะหมอบอกหลายครั้งว่ารถเนี่ยวิ่งเยอะเกินไปมากเกินไปแล้วไม่จอดเลยมันไม่พังหรอกแต่พอครั้งที่2ที่3ที่4ที่เราจะมาวิ่งเนี่ยเรามีโอกาสเยอะมากที่มันจะพังเหมือนเราพกระเบิดเวลาไว้พอคนเรามาสุดตรงฝั่งนี้พอถึงจุดนึงแล้วพอบอกอย่างนี้ไม่ดีไม่ทำเลยดีกว่าคือไม่ทำงานไม่ทำเอื้องอื่นไม่ทำอะไรเลยอันนี้ก็เหมือนรถจอดอยู่เฉยๆสุดท้ายก็พังอยู่ดีเพราะมันไม่ได้ไหลเวียนเลยการเดินดำเนินชีวิตในทางสายกลางคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับวันนี้เปิดรายการมาอย่างนี้เพื่อเป็นการเน้นย้ำในทุกๆครั้งว่านี่คือเป้าหมายของหมอที่พยายามจะสื่อให้ประชาชนทั้งหลายเนี่ยป้องกันก่อนจะป่วยคุณแข็งแรงอยู่แล้วคุณต้องแข็งแรงต่อไปอีกคนเราชีวิตนี่เหมือนขึ้นบันไดเลื่อนบันไดเลื่อนไหลลงมาเนี่ยเราเดินสวนขึ้นไปเนี่ยถ้าเราหยุดก็ไหลหยุดก็ไหลเมื่อไหร่ที่เราไม่ทำเนี่ยเราตกลงมาแน่หลายคนที่พยายามขยันและตั้งใจยังอยู่ที่เดิมเลยคือเท่าทุนเพราะเราแข่งกับเวลานะนะครับแม้วันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องนึงที่ประชาชนส่วนใหญ่หลายๆคนเนี่ยพบเจอบ่อยมากในการไปตรวจร่างกายประจำปีคือไขมันพอกตับไขมันพอกตับภาษาอังกฤษเรียก fatty liver หรือไขมันพอกตับ fatty มัน liver ตับนะครับแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆคือกลุ่มที่1เกิดจากแอลกอฮอล์คือกินเหล้าเยอะอันนี้รู้มานานแล้วกินมาเรื่อยๆกินไปตลอดไขมันพอกตับวันหนึ่งก็กลายเป็นตับแข็งและกระจกตับนี่เป็นอวัยวะสำคัญใหญ่ที่สุดอยู่ในช่องท้องด้านขวา

0: กินพื้นที่ประมาณ2/3ของท้องนะครับทําหน้าที่ในการขับสารพิษออกจากร่างกายสําคัญไหมสําคัญนะการขับสารพิษก็คือโรงงานกําจัดของเสียคุณจะเอาของไม่ดีใส่เข้าไปถ้าตับคุณทํางานได้ดีคุณก็จะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเยอะแต่ถ้าเมื่อไหร่ตับพังคุณมีของเสียที่เกิดขึ้นเองในร่างกายคุณก็แย่แล้วถ้าใส่เข้าไปอีกด้วยเสร็จเลยนะครับกลุ่มแรกเรียก alcoholic fatty liver disease กลุ่มที่2เรียก non alcoholic fatty liver disease คือกลุ่มที่ไม่ได้กินเหล้าแต่ก็ยังมีไขมันพอกตับกลุ่มนี้น่ากลัวนะนะครับแสดงว่ากินหรือไม่กินก็โดนได้ทั้งคู่นะพอเปิดประเด็นมาอย่างนี้เนี่ยเราลองไปถามคนใกล้ตัวแล้วดูตัวเองซิว่าในผลอันต้าซาวนะครับเขาเรียกการที่เอาครีมมาทาแล้วก็มีหัวมาคุณหมอเขาทำให้เนี่ยถ้ามันขึ้นในผลว่า fatty liver มี3แบบ mild น้อย moderate กลาง severe เยอะน่ากลัวทั้ง3แบบอะนะครับผมจะจบอาทิตย์นี้ไว้ที่ตรงนี้ว่าการดูในเรื่องไขมันพอกตับพอจะแบ่งได้ประมาณสัก4กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือมีไขมันพอกตับแต่ไม่มากนักกลุ่มที่2คือมีไขมันพอกตับและเอนไซม์ตับหรือค่าเอนไซม์ในตับที่เรียกว่า AST กับ ALT ขึ้นแสดงว่าเริ่มอักเสบกลุ่มที่3คือมีไขมันพอกตับเอนไซม์ขึ้นและตับโตด้วยกลุ่มที่4คือสุ่มเสี่ยงเหลือเกินที่จะเข้าไปสู่ภาวะที่เรียกว่าตับแข็งนะครับเมื่อไหร่ตับแข็งปุ๊บเนี่ยไม่มีอาการเตือนนะหลายคนกินเหล้ามาเนี่ย10ปี20ปีตรวจตับทุกปีปกติเพราะการตรวจตับในโรงพยาบาลเนี่ยเป็นการดูแค่ว่าคุณเป็นโรคหรือยังเกือบจะเป็นโรคบอกไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้ววันที่รู้ว่าเป็นแล้วคือตัวเหลืองแล้วตับโตแล้วรักษาไม่ได้แล้วอยู่ได้อีกไม่นานนะเพราะตับสำคัญมากมะเร็งตับตับแข็งตับอักเสบไวรัสตับนี่เป็นโรคที่สิ้นชีวิตหรือชีวิตสั้นลงเยอะที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนเคยได้ยินว่าคนใกล้ตัวเขาบอกคุณมะเร็งตับปุ๊บไม่นานละนะครับงั้นเราป้องกันไว้ก่อนเพราะเขาคือโรงงานกำจัดขยะกำจัดของเสียที่ช่วยเรามากที่สุดและช่วยป้อนพลังงานกลับมาสู่เราที่เราเดินเหินและมีกำลังวังชาได้เพราะตับทั้งสิ้นนะครับงั้นเราฝากอาทิตย์นี้ไว้ว่า fatty liver สิ่งสำคัญคือใครที่บ้านเคยกินฟัวกราภาษาอังกฤษภาษาไทยเรียกตับห่านถ้าใครคิดภาพ fatty liver ไม่ออกไปดูตับห่านและกินดูซิเป็นยังไงก็จะนิ่มๆอร่อยอร่อยรู้สึกดีละมุนลิ้นจังเลยนี่คือสิ่งที่เรียกว่าไขมันพอกตับตับมนุษย์ที่ดีๆเหมือนกินตับไก่เลยเรากินปิ้งๆอ่ะแข็งๆอ่ะอันนี้คือดีนะครับงั้นฝากไว้อาทิตย์นี้ว่าอาทิตย์หน้าเรามาตามดูซิว่าอะไรช่วยเหลือภาวะนี้ได้บ้างสวัสดีนะครับ
1: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอล Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
2: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคอมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยNet Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

คอลลาเจนคือเส้นใยซึ่งเป็นส่วนประกอบบริเวณหนังแท้นะครับหน้าที่ของคอลลาเจนในผิวหนังคือเป็นเหมือนเครือข่ายตะกร้าสปริงที่ยึดผิวหนังให้มันมีความกระชับให้มีความยืดหยุ่นในผิวหนังคอลลาเจนเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเนื้อเยื่อเกี่ยวพันซึ่งอยู่ในผิวหนังมันประสานสอดไปมาในชั้นหนังแท้เพื่อเป็นโครงสร้างค้ำจุนให้ผิวหนังเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นเวลาผิวหนังถูกแรงกดหรือถูกแรงดึงหรือถูกแรงบี้เนี่ยคอลลาเจนมันจะเหมือนสปริงทำให้ผิวหนังเนี่ยมันกลับไปสู่สภาพเดิม

0: ได้ครับ
1: เมื่อเราเกิดมาเนี่ยคอลลาเจนมันก็ถูกสร้างมาอยู่ในผิวหนังแท้ของเราอยู่แล้วนะครับแต่คอลลาเจนเนี่ยสร้างมามันก็มีวันเสื่อมได้นะครับสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้คอลลาเจนในร่างกายเราเสื่อมก็คือแสงแดดนะครับแสงแดดจะทำให้เกิดอนุมูลอิสระทำให้มีการทำลายของเส้นใยคอลลาเจนเมื่อเส้นใยคอลลาเจนถูกทำลายไปปุ๊บเนี่ยความสามารถในการยืดหยุ่นมันก็น้อยลงทำให้สังเกตว่าเวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยผิวหนังเราจะไม่ค่อยยืดหยุ่นดีเวลาดึงหนังขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตั้งนานแล้วมันจะกลับไปเหมือนเดิมหรือบางทีเนี่ยกดลงไปเป็นบุ่มอยู่ตั้งนานมันจะกลับไปเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือลักษณะอาการของการซึมสลายของคอลลาเจนในชั้นลึกๆแต่ถ้าคอลลาเจนหายไปในชั้นตื้นๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นตามมาอันนี้คือสภาพของผิวหนังที่เกิดจากการซึมสลายของคอลลาเจนคอลลาเจนเนี่ยจะสร้างขึ้นมาใหม่ได้ยังไงนะครับมีการทดลองค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์บอกว่าวิธีเติมหรือกระตุ้นให้ร่างกายสร้างคอลลาเจนเนี่ยมี
2: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ว

สักปัญโยโดนบันดาลให้ลูกให้หลานบ่เจ็บบ่จนเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยบารมีของวัดวังน้ำเย็นด้วย

ค่ะสวัสดีค่ะแก้วค่ะวันนี้มาแนะนำมาลาคินกนะคะเราสกัดมาบราชูก้าซัพพอร์ตเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดน้ำตาลในเลือดที่สกัดมาจากธรรมชาติก็คือมาลาคินกนั่นเองมาลาคินกนี่ใครไม่รู้จักบ้างคะแต่ส่วนมากรู้จักนะมาลาคินกจะมีรสขมจำได้ไหมคะหวานเป็นลมขมเป็นยาเพราะนั้นในตัวมาลาคินกนี่แหละค่ะจะเป็นตัวช่วยลดน้ำตาลในเลือดน้ำตาลในเลือดเกิดจากอะไรเกิดจากตับอ่อนของเราทำงานผลิตอินซูลินไม่ได้ดีเมื่อผลิตอินซูลินไม่ได้ดีทำให้เวลาเราทานรับประทานอาหารหวานมากหรือว่าทานข้าวเข้าไปเยอะๆนะน้ำตาลขึ้นสูงพอน้ำตาลขึ้นสูงสูงมากๆช็อกนะท่านผู้ชมช็อกไปช็อกมาน้ำตาลต่ำไม่ดีอีกนั้นหมอก็จะให้เมทฟอร์มินพูดชื่อยาง่ายๆเลยเมทฟอร์มินนี่แหละมาช่วยลดน้ำตาลในเลือดคือไปช่วยทำให้ตับอ่อนนั้นทำงานดีขึ้นผลิตอินซูลินมาช่วยฆ่าน้ำตาลนั้นถ้าเผื่อเวลาที่คนที่มีปัญหาอายุมากๆเข้าแล้วเนี่ยมันจะเป็นโรคชุดเบาหวานจะมาที่หลังจะมาไขมันก่อนความดันนะไขมันแล้วก็ความดันบางคนก็เป็นเบาหวานบางคนก็ยังไม่เป็นแต่สรุปแล้ว5อย่างก็คือไขมันความดันเบาหวานหัวใจสรุปลงท้ายที่ไตเวลาเป็นไตเนี่ยเป็นไปเป็นมาท่านจะต้องทานอาหารที่มีรสจืดเท่านั้นทานเค็มไม่ได้

0: กินเค็มปุ๊บท่านจะตัวบวมพอท่านตัวบวมปุ๊บก็ถึงหมอแล้วทีนี้พอบวมไปบวมมาทีนี้ก็ฟอกไตไม่ดีเลยสักอย่างค่ะเป็นโรคชุดอันนี้ไม่ดีเลยสักอย่างนึงท่านที่มีปัญหาแล้วเป็นกี่อย่างแล้วก็ไม่รู้บางคนเป็น3อย่างเป็นไขมันความดันเบาหวานบางคนเป็นไขมันความดันหัวใจไตเนี่ยมาอันดับท้ายสุดงั้นอย่าให้ไปถึงท้ายสุดค่ะรีบรับประทานบลัดซูการ์ซัพพอร์ตซึ่งสกัดมาจากธรรมชาติก็คือมะระขี้นกนั่นเองท่านใดที่ยังไม่เคยลองทานลองไปซื้อทานดูนะคะลองซื้อทานดูที่ Net TV ของเรามีขายอยู่ตลอดเวลานี่เรามาพูดกันหน่อยว่าเวลาเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยร่างกายของเราอ่อนแออย่างไรตัวเบาหวานเนี่ยนะฮะจะเป็นตัวทำให้ร่างกายของเราเนี่ยพอเวลากินคาร์โบไฮเดรตหรือกินแป้งเข้าไปมากๆเนี่ยมันจะทำให้น้ำตาลสูงตัวตับอ่อนเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างอินซูลินมาฆ่าน้ำตาลในเลือดได้นั้นพอเส้นเลือดมีน้ำตาลมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันก็เปราะพอเปราะเข้าก็เป็นปัญหาตามมาอีกหลายอย่างรวมทั้งเส้นเลือดในสมองแตกท่านที่เป็นเบาหวานอย่านิ่งนอนใจนะคะสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตไปทานเพื่อลดน้ำตาลเพื่อช่วยตับอ่อนของท่านให้ทำงานได้ดีขึ้นท่านใดที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลต่างๆนะทั้งผู้หญิงและคุณผู้ชายสามารถสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตไปทานแล้วก็จะทำให้น้ำตาลของท่านควบคุมได้บางคน100กว่าบางคน200กว่าบางคน300กว่าบางคนถึง500 500นี่นะคะเดี๋ยวช็อกแล้วค่ะ500เนี่ยเดี๋ยวช็อกแล้วนั่นอย่าให้ถึง500ค่ะให้มันต่ำๆๆสัก100กว่านะคะสัก100 110 120เนี่ยสำหรับคนเป็นเบาหวานน่ะถือว่าโอเคแต่ถ้าคนไม่เป็นเบาหวานถึง120ไม่โอเคนะคะนะถ้าคนไม่เป็นเบาหวาน120ไม่โอเคแต่ถ้าคนเป็นเบาหวานถ้าลดน้ำตาลมาสักเหลือ110 120อันนั้นโอเคท่านใดที่อยากจะทำให้ร่างกายของท่านแข็งแรงขึ้นโดยที่น้ำตาลในเลือดไม่สูงมากนะรับประทานบลัดชูการ์ซัพพอร์ตค่ะท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อได้ที่Net TV นะคะแล้วก็จะพูดถึงความสำคัญของมะระมะระเนี่ยมันมีอยู่2ประเภทที่เราทานกันคือมะระจีนลูกยาวๆตาใหญ่ๆนะกับมะระขี้นกมะระขี้นกนี่ลูกเล็กๆเงี้ยค่ะแล้วมะระขี้นกนี่ขมมากยิ่งกว่ามะระจีนนั้นคนจีนหรือคนไทยต่างๆเนี่ยเขาจะคนแก่เนี่ยจะสังเกตได้นะชอบทานมะระต้มหรือไม่ก็ผัดมะระใส่ไข่อะไรก็แล้วแต่นั่นแหละค่ะเป็นตัวช่วยความขมของเขาน่ะเป็นตัวช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของท่านได้เป็นอย่างดีแต่เราจะกินมะระสักเท่าไหร่ล่ะกว่าน้ำตาลในเลือดของเราที่ขึ้นสูงๆเนี่ยจะลดลงเพื่อควบคุมได้ทานนี่เลยค่ะบลัดชูการ์ซัพพอร์ตเนี่ยสกัดมาแล้วนะเป็นตัวช่วยทำให้น้ำตาลในเลือดนั้นอยู่ในระดับเกือบปกติได้เป็นอย่างดีหลายคนนะคะตอนนี้มีปัญหาเรื่องเบาหวานอยู่อย่างหลายคนก็บอกว่าโอ้ยหน้าเนี้ยเมื่อสักครู่นี้แก้วออกรายการพูดถึงเรื่องทุเรียนกลับไปเมืองไทยคราวนี้ทานทุเรียนเหมือนบ้าเลยถ้าเป็นเบาหวานทานได้เหรอฮะทานไม่ได้เพราะฉะนั้นความสุขในชีวิตของท่านจะลดลงถ้าเผื่อว่าท่านเป็นเบาหวานอย่าลืมนะคะใครเป็นเบาหวานเริ่มเป็นหรือเป็นอยู่แล้วรับประทานบลัดชูการ์ซัพพอร์ตค่ะเพื่อทำให้ชีวิตของท่านกลับมามีคุณภาพได้ดีไม่เหมือนเดิมก็เกือบเหมือนเดิมค่ะบลัดชูการ์ซัพพอร์ตรับประทานครั้งละ2เม็ดหลังอาหารค่ะนะครั้งละ2เม็ดหลังอาหารวันละ2ครั้ง
1: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอ Aura Blood Sugar Supportผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่ Net Shopping

0: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ทีมงานได้พยายามค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเลือดมังกรอย่างเจาะลึกครับซึ่งเราก็ได้พบว่าเลือดมังกรที่ว่านี่มีอยู่จริงและมันยังมีความน่าเหลือเชื่ออย่างมากอีกด้วยครับซึ่งการเดินทางไปค้นหาเลือดมังกรนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าจุดที่ค้นพบเลือดมังกรนั้นก็คือที่ลุ่มน้ำอเมซอน
2: ในขณะที่กำลังล่องเรือไปตามแม่น้ำก็ได้พบกับสัตว์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นปิรันย่าหรือแม้แต่อนาคอนดาที่น่ากลัวไปกว่านั้นครับเด็กๆที่นี่หลายคนมีร่องรอยบาดแผลขนาดใหญ่ที่ดูแล้วก็เหมือนกับเคยถูกสัตว์เหล่านี้ทำร้ายมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
3: คือตัวลูกเขาเนี่ยถูกอนาคอนดากัด
4: อ
3: นาคอนดากัดแล้วก็ลองลากลงแม่น้ำ
5: ลูกชายของเจ้าของเขาถูกอนาคอนดากัด
3: ไปอยู่ริมน้ำอ่ะมันก็โผล่ไปไหนก็งับเข้าที่แขนตรงเนี้ยแล้วก็ลากลงน้ำไปก็ร้องเด็กก็ร้องก็พ่อเขากับเพื่อนบ้านได้หญิงต้องวิ่งไปช่วยก็3คนไปช่วยกันสู้กันดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมาได้เนี่ยก็ปรากฏว่า
1: เป็นแผล
3: ยาวประมาณนี
1: ้
3: คือตอนที่เราไปเนี่ยนะมันผ่านมาประมาณ3อาทิตย
1: ์
3: แต่ว่าแผลเนี่ยกลายเป็นแผลเป็นไปแล้วคือ
1: หายไปแล้ว
3: ก็ถามเขาว่าแล้วรักษายังไงเขาก็บอกว่าเขาใช้เลือดมังกร
2: เลือดมังกรคือยางของต้นไม้ซึ่งอยู่ในป่าลึกของประเทศเปรูในลุ่มน้ำอเมซอนที่มีความพิเศษในด้าน

0: ไอซ่าไอซ่าเลยซาลิมาสิ
1: ถ้าเป็นแผลมันก็เคลือบผิวเลยนะ
0: เคลือบผิวชมดูนะครับสีมันแดงจริงๆเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราถูเร็วๆนะครับมันจะออกมาเป็น
2: faster
0: faster เลย
2: faster
0: faster มาตรงนี้เลยเนี่ยเป็น faster เลย
3: เขาบอกต้องใช้
0: นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าสมมติว่าถ้าเราเป็นแผลตรงนี้นะครับเขาก็จะเอาเนี่ยครับมาเคลือบแผลเนี่ยเลือดก็จะหยุดไหล
4: ประสบการณ์ที่พี่เอ๋ได้ไปสัมผัสมาจนเลือดมังกรเนี่ยมันมีความแปลก
5: มันเป็นเมจิกทีเลยนะเพราะว่ามันรักษาได้สารพัดโรคคนเปรูเขาถึงบอกว่ามันเป็นพืชมหัศจรรย์ครับ
4: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอไพโรจน์สังบริบุตรมากๆนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญ
6: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง

สบู่ออร่าเฮอร์เบิลซอปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

สบู่สมุนไพรนะคะซึ่งสบู่สมุนไพรของเรานะคะก็มีหลากหลายที่ทราบกันนะไม่ว่าจะเป็นสบู่มังคุดนะคะหรือว่าจะเป็นสบู่นะคะมะขามนะคะซึ่งมะขามเนี่ยก็ช่วยผัดเซลล์ผิวขัดขจัดคราบสกปรกนะคะสบู่มังคุดนะคะช่วยทำให้นะคะริ้วรอยนะคะบนใบหน้าเราน้อยลงแล้วก็ที่สำคัญคือกระชับรูขุมขนให้เล็กลงนะคะมีนะคะสบู่มะละกอนะคะที่นะคะจะช่วยนะจ๊ะทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยเป็นแบบเรียกว่าชมพูละเลื่อนเรื่องมะละกอนะคะลดริ้วรอยได้นะคะสารต้านอนุมูลอิสระเยอะนะคะช่วยการสร้างเซลล์ผิวนะคะผัดเซลล์ผิวใหม่บนผิวหน้าเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะคะแล้วเรายังมีนะคะสบู่น้ำนมข้าวสำหรับท่านที่เป็นผิวแพ้ง่ายนะคะน้ำนมข้าวจะไปช่วยเสริมนะคะสร้างความแข็งแรงของผิวนะคะทำให้ผิวเราชุ่มชื้นมีน้ำมีนวล นะคะแล้วก็ขาวขึ้นนะคะสุดท้ายนะคะแต่คุณสมบัติไม่ท้ายสุดแน่นอนนั่นก็คือสบู่ขมิ้นนะคะสบู่ขมิ้นของเรานะคะเป็นตัวที่ช่วยนะคะทำให้ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียนะคะแล้วก็ไปนะคะขัดเอานะคะสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วด้วยใช่ไหมคะเราก็ทำให้ผิวของเรานะคะนุ่มนวล นะคะสีนะคะเป็นขมิ้นสีนวลเหลืองเหมือนขมิ้นนะเหมือนเวลาที่ฝรั่งพูดนะคะผิวของอย่างเรานะเอเชียเราเป็นผิวโกลเด้นสกินนะคะหรือว่าผิวทองคำนะคะก็ทำผิวเราสวยงามนะคะได้นั่นเองนะคะ

สวัสดีค่ะกลับมาเจอพราวนะคะแน่นอนว่ามีผลิตภัณฑ์นะคะดีๆมาฝากกันนะคะตัวแรกเลยนะคะวันนี้ที่พูดถึงกันก็คือสไปรูลินาหรือเวลาถ้าเกิดใครฟังพอจัดรายการพอจะพูดประจำนะคะว่ามันคือเรียกว่าถ้าใครอยากทานอาหารเสริมที่เรียกว่าดูแลได้หลายๆอย่างในร่างกายของเราต้องทานสไปรูลินาเนาะนะคะแต่ก่อนจะไปถึงประโยชน์ก่อนจะไปพูดถึงประโยชน์ของสไปรูลินาเนี่ยขออนุญาตมาเล่าเท้าความกันนิดนึงแล้วกันว่าสไปรูลินาเนี่ยคืออะไรนะจ๊ะสไปรูลินานะคะก็คือชื่อนะคะของสาหร่ายชนิดหนึ่งจำได้ไหมสมัยเด็กๆหนูชอบกินสาหร่ายอะที่เป็นแผ่นๆนะมากินๆอร่อยมากนะคะอันนี้นี่คือเหมือนกันนะคะก็คือไม่ได้เหมือนกันในแง่ที่มันเหมือนว่าเป็นสาหร่ายเหมือนกันแต่ว่าสาหร่ายเป็นสาหร่ายทะเลอันนี้เขาเป็นสาหร่ายที่เขาบอกว่าอันนี้เป็นสาหร่ายที่อยู่ในน้ำกร่อยหรือว่าน้ำจืดที่มันผสมกับน้ำทะเลเลยกลายเป็นน้ำกร่อยนะนี่คือสาหร่ายที่เขาเลี้ยงสาหร่ายขึ้นมาเนาะแต่ว่าสไปรูลินาเนี่ยคือสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินโว้ไม่ใช่สีเขียวเฉยๆนะคะเป็นสีเขียวแกมน้ำเงินนะคะซึ่งเขาบอกว่าเขาเอากล้องจุลทรรศน์นะคะไปส่องดูนะคะในตัวสาหร่ายเนี่ยค้นพบว่าในตัวสาหร่ายเนี่ยนะคะมีนะคะมีคุณประโยชน์แล้วก็มีสารที่ช่วยในสร้างการเจริญเติบโตที่มากกว่านะคะสาหร่ายสีอื่นๆนะคะนะสาหร่ายไปหน้าจึงเป็นฮะจุลินทรีย์สังเคราะห์ชนิดหนึ่งนะคะที่นะคะมีความพิเศษคือเขามีทั้งนิวเคลียสมีทั้งนะคะคอโรพลายนะคะแล้วก็มีเยื่อพลาสมาเรียกว่าเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตครบทุกอย่างนั่นเอง

เป็นสไลด์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบครบทุกประการเหมือนแบบสิ่งจริงๆเหมือนคนเราอย่างเงี้ยนะฮะเขาบอกว่านะคะสไลด์สไปรูวิน่าเนี่ยนะคะเป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่าเป็นสายพันธุ์พิเศษนะมีอยู่แค่ไม่กี่ที่ในโลกสามารถเพาะเลี้ยงได้นะคะซึ่งที่ประเทศไทยเราเนี่ยถ้าใครเคยดูนะฮะโฆษณาที่บางทีพาเปิดให้ดูระหว่างที่พักนะคะจะทราบว่าขึ้นชื่ออันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ในการสร้างนะคะสไลด์สไปรูวิน่าที่ว่าบอกว่ามีคุณภาพที่ดีมากๆนะคะซึ่งแน่นอนว่าของเราเนี่ยนะคะก็นำเข้ามาจากประเทศไทยนั่นแหละนะคะนะเพราะว่าถือว่าเป็นแหล่งที่สร้างสายสไปรูวิน่าได้ดีที่สุดนั่นเองนะคะหรือถ้าใครที่รักสุขภาพไปร้านพวกน้ำปงน้ำปั่นที่เราที่เป็นน้ำปั่นเพื่อสุขภาพที่เราทานกันก็จะมีสไปรูวิน่านะคะสีฟ้ามาเลยนะเป็นผงๆมาโรยนะคะปั่นทานกันเนี่ยอร่อยเลยนะคะแต่ถามว่าทำไมมันถึงมันโด่งดังขึ้นมาเนี่ยนะคะสาเหตุที่สไปรูวิน่านะคะมันโด่งดังขึ้นมานะคะเพราะว่าเขามีประโยชน์นะคะมากมายเลยนะคะที่จะทำให้นะคะดีต่อร่างกายของเราอย่างแรกเนี่ยที่เราให้ฟังว่าสไปรูวิน่าเนี่ยเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตอย่างนึงใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้สไปรูวิน่าเนี่ยนะคะหรือว่าสาหร่ายสไปรูวิน่าเนี่ยเขาจนเติบโตดีเนี่ยต้องมีส่วนประกอบที่เหมาะสมทั้งแสงที่เหมาะสมอุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะสารอาหารที่ตัวสไลด์เนี่ยจะกินเข้าไปก็ต้องเหมาะสมรวมถึงความเค็มของน้ำก็ต้องอยู่ในค่าที่มันดีด้วยจึงเขาจึงสร้างเขาเกิดอยู่ในน้ำปล่อยเนาะนะคะแล้วก็ความเป็นกรดนะของน้ำเนี่ยก็ต้องอยู่ในขั้นที่พอเหมาะพอเจาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำการหาสารสไปรูวิน่าที่มีคุณสมบัติดีๆคุณภาพดีจึงหายากจึงนะคะง่ายในการที่จะสร้างง่ายกว่าถ้าเกิดเราจะเพาะเลี้ยงเพราะเราจะสามารถเสริมสร้างทุกๆส่วนประกอบองค์ประกอบทำให้เขาแข็งแรงแล้วก็มีคุณสมบัติที่ดีเนี่ยได้ดีที่สุดซึ่งก็คืออยู่ที่โรงงานประเทศไทยนั่นเองนะจ๊ะถามว่าข้อดีนะคะของสไปรูวิน่านะคะมีอะไรบ้างนะสไลด์สไปรูวิน่านะคะมีชื่อที่คนไทยมักจะเรียกเป็นสาหร่ายเกลียวทองนะคะข้อดีของเขาคือนะคะเขามีสารนะคะที่นะคะมีโปรตีนนะคะสูงถึง 70% นะคะแล้วก็มีวิตามินแล้วก็เกลือแร่นะคะเป็นจำนวนมากนะคะประโยชน์หลักของสไปรูวิน่านะคะก็คือช่วยนะคะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนั่นเองนะคะหรือว่าจะเสริมพอซ่อมแซมส่วนสึกหรอเสร็จแล้วร่างกายเราก็จะแข็งแรงภูมิคุ้มกันเราก็ดีขึ้นนะคะเพราะว่าเรารู้กันมาแต่เด็กแล้วแหละว่าทำไมต้องกินโปรตีนนะเวลาเรียนนะคะก็จะบอกว่าครูจะว่าเนี่ยเธอต้องกินโปรตีนนะทำไมต้องกินโปรตีนเพราะว่าโปรตีนเนี่ยเป็นนะคะสิ่งที่ช่วยนะคะเสริมสร้างนะคะส่วนที่สึกหรอของร่างกายของเรานั่นเองนะคะสไปรูวิน่าที่บอกว่ามีโปรตีนถึง 60-70% นะคะก็จะเข้าไปช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองเข้าไปช่วยกระตุ้นนะคะเกลือมีกล้ามนงกล้ามเนื้อนะคะให้มันทำงานได้ดีขึ้นนะคะเพิ่มพลังนะคะแล้วก็ช่วยนะคะทั้งภูมิคุ้มกันของร่างกายเราเนี่ยมันดีขึ้นไปด้วยนะคะทำให้ระบบนะการไหลเวียนโลหิตของเราแข็งแรงนะจ๊ะแล้วก็ช่วยนะคะทำให้มีส่วนมีตัวที่ช่วยนะคะไปช่วยดูแลเลือดเราทำให้เลือดเราเนี่ยสามารถนะคะลำเลียงสารอาหารไปสู่ส่วนต่างของร่างกายได้ดีขึ้นรวมไปถึงนะคะยังช่วยทำให้เลือดของเราเนี่ยคะมีระบบนะการเผาผลาญอาหารนะคะเผาผลาญกรดไขมันแล้วก็เผาผลาญไขมันเฉยๆนะคะได้ดีมากด้วยนะแล้วก็บำรุงตับอีกต่างหากนี่ยังไม่หมดนะคะคุณสมบัติดีก็ยังมีอีกเยอะมากนะช่วยบำรุงตับแล้วใช่ไหมคะพอทุกๆส่วนของร่างกายเรามันดีขึ้นเนี่ยทำให้นะคะสารแห่งความเครียดมันก็ไม่หลั่งก็จะเกิดเป็นลดความเครียดได้นะทำให้เราช่วยผ่อนคลายคนที่ทานก็ช่วยผ่อนคลายอีกต่างหากนะคะเรียกว่าโอ้โหแบบสุดยอดเนาะอีกอย่างนะคะบอกว่าช่วยทำให้นะคะร่างกายเราสดชื่นมันก็แน่ล่ะนะคะในเมื่ออวัยวะทุกส่วนร่างกายเราทำงานได้ดีนะเราก็เหมือนมีแรงมีกระปี้กระเป๋าสดชื่นนะคะแล้วเขาก็บอกว่านะคะยังช่วยนะคะกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงได้ด้วยเม็ดเลือดแดงเนี่ยสำคัญนะคะพ่อแม่ค่ะเขาบอกว่าร่างกายคนเราเนี่ย 80% คือน้ำแต่แน่นอนไม่ใช่น้ำที่เราดื่มเข้าไปนะคะมันคือน้ำเลือดนี่แหละอยู่ในร่างกายเราเนาะเพราะฉะนั้นเม็ดเลือดแดงของเราไม่แข็งแรงนะคะก็นะคะจะทำให้แบบว่าร่างกายเราไม่แข็งแรงไปด้วยนะเพราะว่ามันก็เป็นเขาก็ถือว่าเป็นพาหนะในการนำเอาสารอาหารต่างๆไปเลี้ยงส่วนต่างร่างกายเราเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องคอยดูแลเม็ดเลือดแดงของเราให้อยู่ในระดับที่ดีนะนะคะเนี่ยสไปรูวิน่านี่แหละค่ะเป็นตัวช่วยนะคะสร้างความแข็งแรงให้เม็ดเลือดแดงของเราได้นะคะแล้วก็ช่วยนะคะปรับสมดุลระบบการขับถ่ายได้ด้วยใช่ไหมคะเมื่อกี้หนูพูดไปแล้วว่ามันไปช่วยให้ระบบเลือดเราดีและระบบเลือดสามารถช่วยหลบทำให้เลือดเราเนี่ยมีส่วนในการย่อยอาหารเผาผลาญไขมันได้ดีระบบขับถ่ายของเราเนี่ยพอย่อยอาหารดีแล้วขับถ่ายมันก็ย่อมทำตามระบบที่มันดีขึ้นเลยนะย่อยดีใช่ไหมถ่ายก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยนะคะบำรุงระบบประสาทได้เพราะว่านะคะเขามีนะคะวิตามิน B1 B2 B6 แล้วก็ B12 นะคะซึ่งเป็นวิตามินหลักๆที่ช่วยในการดูแลระบบประสาทต่างๆร่างกายสิ่งที่สำคัญคือช่วยลดอาการ

0: การเหน็บชาได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังช่วยนะคะบำรุงนะคะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยนะคะคือช่วยป้องกันนะคะไม่ให้เกิดไขมันนะคะหลอดเลือดหัวใจตีบอุดตันให้หลอดเลือดหัวใจเราตีบลงเพื่อนที่บอกว่าเขาช่วยทำไมย่อยกรดไขมันนะคะในอาหารได้นะคะแล้วก็ช่วยบำรุงสายตาป้องกันโรคกระจกตาเสื่อมด้วยโอ้เพราะอะไรนะบอกว่าเพราะว่าสาหร่ายสโปริน่านะคะมีสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าคาโรทีนอยด์นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเบต้าแคโรทีนหรือว่าเบต้าแคโรทีนเนี่ยพ่อแม่น่าจะเคยได้ยินกันอยู่บ้างเวลาเรากินพวกผลไม้แบร์รี่บอกมีเบต้าแคโรทีนเยอะอย่างนี้นะคะก็คือนี้แหละนะคะซึ่งหลักๆแล้วคือมันมีวิตามิน A เยอะซึ่งวิตามิน A เนี่ยค่ะเป็นตัวที่ช่วยบำรุงสายตาดูแลสายตาของเรานั่นเองนะคะนอกจากนี้นะยังมีนะคะคุณสมบัติอื่นอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นนะช่วยนะคะป้องกันโรค กระดูกพรุนนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งนะคะมีวิตามินอีนะคะมีธาตุสังกะสีแมกนีเซียมนะคะเหล่านี้ช่วยทำให้นะคะร่างกายของเราเนี่ยไปทำลายเซลล์มะเร็งได้นั่นเองนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันให้ผิวเรานะคะเวลาถูกแสงแดดก็จะแบบไม่ถูกทำลายจนเกินไปแล้วก็ชะลอริ้วรอยของผิวอีกต่างหากโอ้โหหนูถึงบอกให้มันหนูพูดเรื่องสปาริโอน่าจะบอกว่าถ้าใครนะคะอยากไม่ได้มีโรคประจำตัวหนักหนาสาหัสเช่นไม่ได้มีโรคเบาหวานไม่ได้มีโรคความดันไม่ได้มีโรคที่แบบเฉพาะเจาะจงที่ต้องทานยาเป็นเฉพาะของโรคไปนะให้เลือกเอานะคะสไปรูลินาเป็นอาหารเสริมเป็นวิตามินเสริมที่ทานได้ทุกวันแล้วก็ดูแลได้แทบจะทุกส่วนนะคะในร่างกายของคนเราเลยก็ว่าได้นะคะอันนี้จึงเป็นสิ่งที่อยากมานำเสนอกันสไปรูลินาของเราเนี่ยนะคะ1ขวดนะคะมีอยู่ทั้งหมดนะคะ1ขวดนะคะสไปรูลินาของเรานะคะ1ขวดมีทั้งหมด30เม็ดนะคะทานครั้งละ2เม็ดคือวันละ2เม็ดนะคะนะหลังอาหารนะคะก็ทานกันได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเพียงที่บอกเราก็เลือกนำมาจากแหล่งที่ดีที่สุดนะคะคือนำเข้าสไปรูลินามาจากประเทศไทยของเรานั่นเองนะคะแล้วก็มาบรรจุภัณฑ์อะไรที่นี่กันนะ
1: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย

นาบุญค่อยทาพี่พอดยาเกตปทุมผู้ไปบำเพ็ญเพียรบุญกุศลอยู่เมืองฝ่าบารมีหน้าข้าเจ้าสององค์ผู้ยิ่งใหญ่กษัตริย์แดนอีสานใดนักขราชแดนอีสานใดผู้ปกป้องสองฝั่งมูลความหักสองเจ้านั้นยังมั่นแก่นอยู่คือหินแม่นสิพบซ่านใดกับบ่ลืมน้อเจ้าแม่น้ำสองสียังคอยเฝ้ามีหน้าข้าผู้ยิ่งใหญ่ต่างกุศลผลบุญไว้ต่างคุณงามความดีไว้ให้คนใดศรัทธา

อร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง

สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับพราวเนาะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์นะคะดีๆของครอบครัวนะคะ Net TV ผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพของเรามาแนะนำกันนะคะเพิ่มเติมอีกหนึ่งตัวอันนั้นนะคะก็คือทาราตัวนี้เลยค่ะยาสระผมสมุนไพรนะคะเราเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมทางบ้านพ่อแม่ทุกท่านทราบอยู่แล้วว่าผลิตภัณฑ์ออร่าทุกๆอย่างนั่นนะคะมาจากอะไรเอ่ยมาจากนะสมุนไพรเป็นหลักนะฮะเพราะเราตั้งใจนะคิดค้นหาเอาสมุนไพรไทยของเรานี่แหละนะคะมานะคะสร้างเป็นยานะฮะเพื่อที่จะเป็นนะครับอาหารเสริมให้กับท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็ผู้ที่รักสุขภาพทุกท่านนะคะแน่นอนว่าวันนี้นะคะนอกจากยาที่ทานอาหารเสริมทานให้ร่างกายแข็งแรงแล้วใช่ไหมเรานะฮะก็มีผลิตภัณฑ์อย่างเช่นนี่แหละค่ะยาสระผมนะทำให้ผมของเราแข็งแรงนะคะสวยงามนะคะดำคลับนะคะผมไม่หลุดร่วงนะคะแล้วก็ไม่มีรังแคนะคะอันนี้เลยนะคะข้างหน้าของเรานะคะเรานะคะแชมพูนะคะหรือว่ายาสระผมแล้วก็ครีมนวดผมสมุนไพรของออร่าเนี่ยนะคะมีอยู่ทั้งหมดนะคะสองชนิดด้วยกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือยาสระผมนะคะมะกรูดนะคะยาสระผมมะกรูดของเราอันนี้นะคะจะบอกว่าเป็นตัวที่ดีมากๆนะคะเพราะมีส่วนผสมของเปลือกมะกรูดนะคะแล้วก็นะคะเสลดพังพรด้วยนะคะยาสระผมอันนี้นะต้องขออนุญาตนะคะพูดถึงนะประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะคะว่าแต่สมัยเด็กๆนะคะคุณแม่เนี่ยจะชอบใช้เนี่ยเอามะกรูดนะคะมาทาทาหนังศีรษะเวลาแกสระผมนะแล้วพอโตๆมาหนูเห็นแกซื้อยาสระผมมะกรูดเนี่ยนะคะก็ถามแกว่าแม่ยาสระผมอะไรกลิ่นมันแบบว่าเหมือนแบบกลิ่นฉุนๆหน่อยเนี่ยนะคือจะบอกว่ายาสระผมมะกรูดนะคะแม่บอกว่าใช้แล้วดีมากลดรังแคนะคะลดอาการนะคะคันหนังศีรษะแล้วก็ลดพวกโรคผิวหนังไม่ว่าจะเป็นพวกซิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วสิ่งพังพรที่อยู่ในกับมะกรูดนะคะก็ยังช่วยทำให้นะคะผมที่ไม่แข็งแรงนะคะผมงอกมาใหม่เนี่ยมันแข็งแรงมากขึ้นคือไปบำรุงหนังศีรษะของเรานะคะให้หนังศีรษะของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นด้วยนะคะเรียกว่าเป็นตัวที่ดีมากๆนะคะกับแชมพูมะกรูดของเราตัวนี้เลยนะจ๊ะแชมพูมะกรูดแล้วนะคะเรายังมีนะคะแชมพูอีกตัวนึงนั่นก็คือต้องค่อยๆวางนะคะกลัวตกนะคะนั่นก็คือแชมพูนะคะหรือว่ายาสระผมนะคะดอกอัญชันและว่านหางจระเข้นะคะดอกอัญชันและว่านหางจระเข้ล้วนเป็นสมุนไพรที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็บอกกันได้เลยว่าเป็นสมุนไพรที่ดีมากๆเพราะว่าสมุนไพรดอกอัญชันนะคะทำให้ผมของเรานั้นมีสีอะไรเอ่ยสีดำนะคะเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนที่นะคะเป็นชาติเชื้อชาตินะคะเอเชียอย่างพวกเราเนาะเราได้เคยยินเรื่องราวและเป็นเรื่องจริงกันอยู่แล้วว่าใครอยากคิ้วโดกๆดำๆใช่ไหมคะเอาดอกอัญชันมาทาคิ้วนะคะคิ้วเราก็จะดกคิ้วเราก็จะดำนะคะอันนี้ก็เช่นการเวลาใช้มาสระผมนะคะผมเราก็จะดำเงานะคะแข็งแรงนุ่มสลวยนั่นเองถามว่าความนุ่มสลวยมาจากอะไรนะคะความนุ่มสลวยเนี่ยก็มาจากว่านหางจระเข้นี่แหละค่ะนะคะว่านหางจระเข้เนี่ยเชื่อหรือไม่คะว่าที่นี่นะคะเขามีขายกันเป็นใบๆยาวๆเลยนะคะถ้าใครไปตลาดฝรั่งนะคะที่แพงๆยี่ห้อแพงๆทั้งหลายนะคะเขาจะมีขายเป็นใบนี่เลยเพราะว่าอะไรเพราะบางท่านนะคะเอามานะคะแล้วก็มาฝานเปลือกเนี่ยค่ะออกแล้ววุ้นข้างในนี่แหละเอามาทาหน้าทาผิวเอามาทำผลิตภัณฑ์เสริมความสวยความงามหลากหลายเลยนะคะบางท่านทำยาสระผมเองที่บ้านก็มีนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยวุ้นของว่านหางจระเข้นะคะเป็นตัวที่ช่วยนะคะเพิ่มความชุ่ม

0: ื้นแล้วก็ลดการระคายเคืองของผิวนะคะได้เป็นอย่างดีอย่างนี้เลยซึ่งตัวพาวนะคะมีประสบการณ์จากตอนนั้นนะคะไปอยู่ที่ประเทศคอสตาริกาเนาะไปเรียนนะคะแล้วก็เพื่อนบ้านที่อยู่ด้วยกันนี่แหละค่ะเขาไปซื้อบ้านหางจระเข้เนี่ยมาจากตลาดนี่ตลาดบ้านๆนะนึกถึงตลาดนัดบ้านเรานะคอสติก้าประเทศแบบจะเป็นประเทศที่แบบค่อนข้างแบบไม่ได้มีโหไฮโซแบบนี้เนาะนะคะแบบคอสติก้าระดับบ้านๆนะเขามาถึงบ้านเขาก็มาปอกปอนเขาทำแล้วผสมกับครีมนะคะมาตำผสมกับครีมแล้ววุ้นแล้วก็มาทาหน้าพอกหน้าก่อนนอนนะคือทำให้ผิวหน้าเขาได้ดีขึ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจินตนาการนะคะว่าเอานะคะดอกอัญชันที่ทำผมเราดำคลับขนาดนี้ค่ะแล้วก็นะคะว่านหางจระเข้นะคะมาสระผมแล้วนะถ้าว่านหนังศีรษะเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะคะผมที่งอกเงางอกออกมานะคะก็จะงอกงามเติบโตแข็งแรงเงางามนุ่มสรวยไม่เป็นพันไม่ชี้ฟูนะคะไม่ผุไม่พันกันเป็นแบบว่าสังกะตังนั่นเองนะคะถือว่านะคะเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ดีมากๆนะคะพูดกันถึงยาสระผมไปแล้วนะคะเรายังมีนะคะขาดไม่ได้เนาะเวลาเราสระผมเสร็จเราก็ต้องมีการใส่ครีมนวดผมใช่ไหมคะนะฮะใส่ครีมนวดผมเนาะนะฮะของเรานะฮะครีมนวดผมของเราที่มีนะคะก็คือนี่เลยค่ะครีมนวดผมนะคะดอกอัญชันนะคะครีมนวดผมดอกอัญชันถามว่าทำไมนะฮะถึงมีครีมนวดผมดอกอัญชันสาเหตุหลักก็เพราะว่าคุณสมบัตินะของดอกอัญชันนั้นน่ะเป็นคุณสมบัติที่เรามักจะต้องการนะฮะแล้วก็อยากได้ในการที่เราฟื้นฟูเส้นผมไม่ว่าจะทำให้เส้นผมเราแข็งแรงนะฮะเส้นผมเราเงางามนะฮะไม่ชี้ฟูนะคะแล้วก็มีน้ำหนักเหล่านี้นะฮะดอกอัญชันมีคุณสมบัติในการดูแลได้ทั้งหมดเลยนะฮะแล้วเผื่อว่าท่านผู้ชมท่านไหนนะคะต้องการจะรักษาพวกโรคผิวหนังใช่ไหมหมายถึงว่าโรคหนังศีรษะเป็นสิวหรือเป็นนะฮะเป็นรังแคต้องการทำให้รากผมเราแข็งแรงแล้วใช่ไหมคะซึ่งเหล่านี้จะได้จากแชมพูนะคะหรือว่ายาสระผมมะกรูดกับเศษพังพรของเราแต่ว่าจะทำอย่างไรล่ะนะคะให้มีการส่วนเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาทำให้ผมเราเงางามนะคะไม่ชี้ฟูนะคะอันนี้แหละนะคะยาครีมนวดผมนะคะของดอกอัญชันก็จะเข้ามาช่วยเติมเต็มในส่วนนี้ได้นะคะได้เป็นอย่างดีเลยแล้วถ้าใครมียาสระผมดอกอัญชันอยู่แล้วกับยาสระผมดอกอัญชันกับว่านหางจระเข้อยู่แล้วนะคะอยากให้ผมของเรานะได้มีการบอกว่าทิ้งคือสระผมมันสระแป๊บเดียวมันก็ล้างออกใช่ไหมอยากให้เกิดการหมักผมนะทำให้ผมนะฮะมีคุณสมบัติที่ดีแล้วก็เรียกว่าแบบว่าอยู่ได้นานๆหมายความว่าเราไม่ต้องบอกว่าเราบอกว่าได้ว่าคู่เดียวอยู่นะฮะคือบอกว่าจับอยู่เอาอยู่เลยเนี่ยนะคะก็คือใช้เป็นคู่ของนะฮะดอกอัญชันกับครีมนวดผมดอกอัญชันไปด้วยกันเลยอาจจะเป็นท่านที่ไม่มีปัญหาเรื่องหนังศีรษะเพียงแต่ว่าอยากให้ผมเราดำเงาสวยๆเก๋ให้สมกับนะฮะการเป็นสาวนะคะคนไทยสาวเอเชียของเราเนี่ยนะคะหรือว่าให้สมกับเป็นหนุ่มนะฮะหนุ่มชะกันนะฮะหนุ่มวัยชะกันหรือไม่ชะกันก็ตามนะคะนะให้สมกับเป็นหนุ่มเอเชียของเราค่ะหนุ่มฟอร์หล่อเฟี้ยวเนี่ยนะคะใช้ได้เหมือนกันหมดนะจ๊ะนะเพราะฉะนั้นนะคะข้อดีอย่างที่บอกเป็นสมุนไพรนะคะไม่มีการใช้สารเคมีไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดอาการแพ้นะคะบางคนเนี่ยเคยยินเนาะใช้ยาสระผมแล้วมันจะเกิดเป็นสิวแพ้ตามหลงตามหลังอันนี้รับรองไม่มีนะคะเพราะเราไม่ได้ใช้สารเคมีนั่นเองนะจ๊ะสำหรับนะคะยาสระผมแล้วครีมนวดผมนะคะออร่าของเราเนี่ยแหละค่ะคือนะคะคุณภาพเน้นๆผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะในยาสระผมแล้วครีมนวดผมออร่านะคะทั้งนะคะดอกอัญชันว่านหางจระเข้และนะคะเศษพังพรแล้วก็ลูกมะกรูดของเรานะคะถ้าใครผู้ใดนะคะต้องการนะคะอยากที่จะนะคะสั่งซื้อนะคะจับจองไปลองใช้กันเนี่ยนะคะยืนยันในคุณภาพนะคะสามารถติดตามนะคะโปรโมชั่นพิเศษนะคะได้นะคะในทุกๆวันนะคะที่ Nest Shopping นะคะ Live TV ของเราค่ะ
1: Aura Herbal Shampoo และ Aura Herbal Conditioner แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง

0: บ้านสวยเนาะมาถูกปะเนี่ย
1: พวกคุณมีธุระอะไรกันเหรอคะ
2: สวัสดีครับพวกเราเป็นทีมหาโลเคชั่นนะครับจะมาขออนุญาตดูสถานที่ถ่ายทำหนังหน่อยครับ
1: เชิญค่ะ
2: ขอบคุณครับน่าจะเข้ากับเรื่องของเราได้นะ
3: เชื่อว่าอายุน่าจะกี่ปีอะ
1: ฉันว่าน่าจะอสงไขยปีนะ
4: แหมใช้ศัพท์ยากอีกแล้วนะแก
2: คุณพลอยครับไงพวกเราขอตัวกับกรุงเทพก่อนนะครับไว้เดี๋ยวจะติดต่อกลับมาอีกทีหลังนะครับ
1: ค่ะ
2: ขอตัวเลยนะครับสวัสดีครับ
5: คำว่าอสงไขยมันช่างยาวนานกับฉันเหลือเกินในครั้งนั้นฉันเป็นลูกสาวคนเดียวของออกยาพิษณุโลกฉันได้มีความรักกับหลวงพี่ชัยมหาสงคราม
6: โอ้ยเจ้าจงเดินไปกับหลวงพี่ชัยเถอะ
7: ในเวลาที่เห็นดอกบูงานี้ขอให้นึกถึงวันที่มีความสุขด้วยกันนะแม่พลอย
5: แต่มุกบุตรสาวของออกเหมือนพายุหาเสยนาผู้ช่ำชองในกลไสยศาสตร์ได้ชอบและหมายปองหลวงพิชัยมหาสงคราม
8: โอ๊ยกุ้ยขอโทษจ้ะ
7: ขออภัยครับ
5: มุกได้ร่วมกับบิดาของเธอทำเสน่ห์คุณใสเพื่อใส่ให้คุณหลวง
8: ลูกอยากให้พ่อใช้วิชาคุณใสทำให้คุณหลวงมาเป็นของลูกให้ได
5: ้แต่ความรู้ถึงท่านเจ้าเมืองซึ่งเอ็นดูในตัวของคุณหลวงยิ่งนัก
9: จับตัวมันบัดเดี๋ยวนี
8: ้ปล่อยนี่นะ
5: ท่านเจ้าเมืองจึงสั่งประหารครอบครัวของออกเหมือนพายุหาเสนาแต่ก่อนที่จะถูกลงอาญามุกได้สาปแช่งพลอยด้วยวาจาว่า
8: ขอให้แกต้องทนดูคนรักของแกตายในอ้อมแขนชาติแล้วชาติเล่าขอให้แกต้องทนทุกทรมานกับความเดียวได้จะตายก็ไม่ได้ตายไม่ว่าจะกี่สิบปีกี่ร้อยปีโกรธปีไปจนถึงอสงไขยปี

หลังจากนั้นไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนฉันต้องทนเห็นคนรักและญาติของฉันล้มหายตายจากไปในอ้อมแขนกระทั่งเหลือฉันคนเดียวและต้องย้ายหนีไปที่ที่ต่างๆเพื่อไม่ให้ใครมองว่าฉันเป็นคนประหลาดไม่แก่ไม่เท่า

0: เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าบ้านหลังนี้น่าอยู่ดีนะครับ
1: ถ้าคุณไม่รังเกียจฉันขอเชิญคุณกับทีมงานพักที่นี่นะคะฉันต้องขอโทษคุณหลวงด้วยแม้ฉันจะคิดถึงและรักคุณหลวงมากแค่ไหนแต่ฉันก็ไม่อยากให้คุณหลวงต้องมาตายเพราะฉันอีก

0: นั่งเสร็จพอดี
1: คุณมานั่งสมาธิเป็นประจำเหรอคะ
0: ใช่ครับตั้งแต่ผมบวชเรียนมาเนี่ยผมก็นั่งสมาธิมาโดยตลอด
1: ถ้าอย่างนั้นพลอยขอตัวก่อนนะคะ
0: คุณพลอยครับ

0: คุณทีปล่อยให้มุกอยู่กรุงเทพคนเดียวได้ไงอ่ะ
1: ปล่อยเถอะครับมุกเดี๋ยวใครเขาจะมองคุณไม่ดีเอาเปล่า
0: แล้วนี่ใครคะ
1: นี่คุณพลอยครับเป็นเจ้าของบ้านหลังนี
0: ้บ้านสวยดีนะคะ
1: ส่วนนี้ก็คุณมุกครับเป็นนางเอกภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ
0: ทีคะทีพามุกไปดูบ้านหน่อยสิคะ

0: และนี่กำไรโบราณอายุกว่า400ปีที่คุณมุกให้หาค่ะ
1: ก็ไม่นะคะไว้ว่าค่อยเล่นทีนะคะ
2: พี่ครับดูแลด้านนี
3: ้เดี๋ยวผมไปทำงานก่อนนะครับ
1: เชิญค่ะ

0: พลอยแกนี่มันผ่านหัวใจฉันจริงอย่าอยู่เลยพวกให้นะแกตายซะเถอะ
1: มุกมุกอย่าละมุก
0: คุณเถอะ
1: มุก
0: ไม่ได้คุณเถอะ
2: ต้องทนดูคนรักของแกตายในอ้อมแขน
0: ฉันไม่ได้ทำคุณทีไม่ได้ทำมุกทางเดียวที่เธอจะช่วยคุณหลวงได้คือเธอต้องขอสิกรรมแล้วก็ถอนคำสาปนะมุกฉันไม่ถอนถ้าฉันถอนเธอก็จะไม่มีความสุขกับคุณที
3: อุ๊ยเสียงอะไรอ่ะ
0: ให้ฉันตายตามคุณทีฉันจะได้ไม่มีความสุขกับคุณทีดีกว่ามุกมุกมุกอย่าได้ไม่นะมุกมุกเธอฟังฉันนะฉันรู้ว่าเธอก็รักคุณหลวงเหมือนกันเธอทนเห็นคุณหลวงตามไปต่อหน้าต่อตาเธอได้หรอมุกฉันขอเธอนะมุกเรื่องราวทุกอย่างขอให้มันจบที่ชาตินี้ขอคำสาปเถอะนะมุกฉันขอกราบขอโทษ

0: ฉันขอร้อง
1: จากเหตุการณ์ในวันนั้นฉันมาทบทวนดูแล้วว่าแม้ฉันจะรักคุณทีมากขนาดไหนแต่เขาก็เป็นของเธอมาตลอดหวังว่าเขาจะมีความสุขเมื่อได้อยู่กับเธอ
2: คุณพลอยครับ
1: และฉันก็นับถือในความมั่นคงในความรักของเธอนะต่อจากนี้ฉันจะปรับปรุงตนและคิดว่าสักวันฉันคงจะเจอทางของฉันเองบ้างโชคดีและอโหสิกรรมให้กันนะพลอย
2: นับต่อแต่นี้ไปเราจะอยู่ด้วยกันไปจนแก่ไปจนเฒ่าแต่งงานกับผมนะครับ

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะท่านใดนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะคะหรือมีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อนะที่ปวดตามข้อตามกระดูกนะคะเรามียาหม่องนะให้มาทากันนะคะซึ่งก็สุขภาพของเรานะคะบางคนเนี่ยอาจจะสูงอายุกันแล้วนะคะหรืออาจจะทำงานมาเหน็ดเหนื่อยเนี่ยไม่ใช่แค่สูงอายุอย่างเดียววัยทำงานนะคะวัยเด็กนะคะอย่างวัยแบบเจริญพันธุ์นะอย่างอายุเริ่มเข้าสาวเข้าหนุ่มอะไรแบบนี้นะยิ่งเด็กผู้หญิงเองนะคะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับประจำเดือนนะคะบางทีเนี่ยปวดท้องประจำเดือนนะจะทำยังไงดีล่ะนะคะจะทำยังไงให้มีความรู้สึกมันบรรเทาลงมานะคะออร่าเองก็จะมีตัวยาหม่องพริกตัวนี้นะคะมาทาถูที่ท้องน้อยนะคะช่วยลดอาการปวดประจำเดือนได้นะคะหรือถ้าเป็นผู้สูงอายุเองนะคะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับนิ้วล็อกนะคะนิ้วล็อกตัวนี้นะคะยาหม่องพริกตัวนี้ก็สามารถมาทาได้นะคะแล้วก็นวดคลึงไปกับตรงส่วนที่นิ้วล็อกตรงนี้นะคะและอีกอย่างหนึ่งใครที่เป็นไมเกรนนะคะยาหม่องพริกอีกนั่นแหละนะคะของออร่าเองนะคะมาทาขมับของเราเนี่ยนะสองข้างค่ะนะคะไปช่วยบรรเทาในเรื่องการปวดหัวไมเกรนกันได้เลยนะคะซึ่งยาหม่องสมุนไพรของออร่านะคะมาจากพริกเป็นสูตรพริกค่ะเผ็ดร้อนนะสมชื่อพริกแต่ว่าไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะถ้าเกิดท่านใดที่ได้ใช้กันแล้วนะคะจะมีความรู้สึกผ่อนคลายนะคะปวดประจำเดือนก็หมดไปปวดไมเกรนก็จะเบาขึ้นนะคะหรือถ้านิ้วล็อกเองนะคะทาไปเลยค่ะยาหม่องพริกของออร่านะคะจะช่วยบรรเทาเรื่องนิ้วล็อกได้ด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นไซนัสล่ะนะคะถ้าท่านใดนะคะเป็นไซนัสเราก็มียาหม่องขิงค่ะอันนี้ไม่เผ็ดค่ะแต่ว่าร้อนนะคะไปช่วยในเรื่องของใครที่เป็นไซนัสค่ะไปสูดดมแบบนี้นะคะก็จะช่วยบรรเทาในเรื่องของโพรงจมูกของเรานะคะให้ดีขึ้นเพราะว่าบางทีเนี่ยท่านอาจจะปวดตัวไซนัสเองเนี่ยทำให้ปวดจมูกมากๆแต่พอเราดมยาหม่องขิงของออร่าตัวนี้นะมันจะช่วยทำให้การปวดของไซนัสของเราดีขึ้นมานะคะอ้าวแล้วใครล่ะที่ปวดเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกก็ต้องมองหายาหม่องขิงอีกนั่นแหละนะคะเพราะว่ายาหม่องขิงตัวนี้นะมันร้อนนะคะไปทำให้ตัวส่วนที่เรามันเกร็งอยู่กล้ามเนื้อที่เกร็งอยู่ที่มันปวดเอ็นของเราที่มันตึงอยู่นะมันเวลาเราทาเข้าไปมันจะค่อยๆหายเข้าไปนะแล้วก็ทำให้เรามีความรู้สึกผ่อนคลายสบายขึ้นด้วยค่ะนะคะทีนี้ถ้าผิวพรรณของใครโดนแมลงสัตว์กัดต่อยหรืออยู่ๆมันก็เป็นผดผื่นคันนะคะเรามีค่ะยาหม่องของออร่าซึ่งเป็นยาหม่องพญายอมาจากพญายอนะคะเป็นสมุนไพรไทยค่ะตัวนี้ค่ะมาทาเลยนะคะมาช่วยดูแลผดผื่นคันบนผิวหนังของเราค่ะนะคะไม่ว่าจะโดนแมลงสัตว์กัดต่อยพญายอนี้ก็ช่วยท่านได้นะคะก็สามารถใช้กันได้เลยถึงแม้จะเป็นพริกจะเป็นขิงก็ใช้มาทาได้เหมือนกันถ้าโดนแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะใช้ได้ไม่แพ้กันเพียงแต่ว่าพริกตัวนี้นะคะเราจะไปเน้นกับคนที่เป็นไมเกรนหรือจะเป็นนิ้วล็อกหรือจะเป็นปวดประจำเดือนแต่ถ้าเป็นขิงนี่เราก็จะไปเน้นกับผู้ที่เป็นไซนัสหรือปวดเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกนะคะแต่ส่วนของพญายอตัวนี้นะใครที่เคยได้ยินใช่ไหมคะว่าเป็นงูสวัสดกันนะคะเขาก็จะเอาตัวใบพญายอตัวนี้นะคะมาบดนะมาขยี้นะคะมาปะมาดูมาถูมาตรงส่วนที่เป็นงูสวัสดกันนะมันก็จะช่วยคลายหายไปค่ะเพราะฉะนั้นทางออร่านะก็เลยทำมาเป็นยาหม่องนะคะให้ท่านมาใช้ได้ง่ายๆกันเลยค่ะนะคะก็ยังไงนะสนใจนะโทรเข้ามาออเดอร์แล้วก็สินค้าดีๆของออร่านี้มีให้ท่านผู้ชมได้ไปใช้กันค่ะนะคะก็อย่าลืมถามหาแล้วเรานะก็ยังมีกระปุกเล็กๆค่ะเอาไว้พกพาด้วยค่ะนะคะเพราะถ้าเรามาพกพากระปุกใหญ่ๆแบบนี้นะมันก็คงจะหนักแย่เพราะฉะนั้นเราเลยมีตัวแบบกระปุกเล็กๆแบบนี้ไว้ให้พกพาไม่ว่าจะเป็นพริกไม่ว่าจะเป็นขิงหรือจะเป็นพญายอนะก็เลือกไปใช้กันได้เลยค่ะนะสำหรับตัวยาหม่องของออร่าเป็นยาหม่องสมุนไพรแท้ๆล้วนๆเลยค่ะ

าลองพลิกวิธีใช้แตะพลิกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือทาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเล่นลมอย่ามองสูดพิษนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสูดดมอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้อย่ามองสูตรพริกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้อย่ามองขิงวิธีการใช้นวดทุกบริเวณร่างกายหรือทาสูดดมคล้ายกับยาหมองพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงยาหมองขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยาหมองพริกครับ

สวัสดีค่ะกลับมาพบเจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้นะเรามีนะคะผลิตภัณฑ์นะคะของออร่านะคะอีกตัวหนึ่งนะจากครอบครัวเน็ตทีวีนะคะมาฝากกันนะคะนั่นก็คือนะคะขมิ้นนะคะนะกับพริกไทยดำนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าทูเมอริกวิทไบโอเพปเปอร์มินนะคะนะวันนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้นอนหนูกะว่าเนี่ยหนูจะไปขัดผิวนะคะแม่ๆค่ะว่าอยากให้ผิวเหลืองเหมือนขมิ้นนะคะจะว่าขมิ้นเนี่ยเรียกว่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่เราเนี่ยรู้กันอยู่ได้ยินกันอยู่มาแต่อ้อนแต่ออกนะตั้งแต่เล็กเลยนะคะละครมีกันหมดเนาะเขาก็จะบอกว่าขัดผิวด้วยมะขามเปียกใช่ไหมลงขมิ้นนะคะให้ผิวเราสวยงามจะถามว่าเนี่ยนอกจากในเรื่องของการที่นะคะทำให้ผิวเราสวยงามแล้วมีอะไรกันอีกบ้างหลายๆท่านนะเป็นผู้ที่ดูแลกันในเรื่องของอาหารการกินนะคะเป็นแม่เป็นป้าเป็นนะคะน้องสาวพี่สาวนะทำกับข้าวบ่อยรู้อยู่แล้วว่าบางทีเราใส่ขมิ้นไปในแกงแล้วเนาะเพิ่มรสชาตินะคะแต่จริงแล้วเนี่ยขมิ้นเนี่ยนะคะมีคุณสมบัติทางยาหลายอย่างเลยนะแม่จ๋านะนะคะโดยเฉพาะเมื่อผสมกับพริกไทยดำแล้วเนี่ยยิ่งช่วยได้ดีมากขึ้นนะเขาบอกว่านะคะมีอะไรที่ช่วยกันได้บ้างนะคะอย่างแรกเลยนะขมิ้นนะคะแม่จ๋าช่วยบำรุงตับได้เป็นอย่างดีนะคะบอกว่าขมิ้นนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะนะคะแล้วยังช่วยนะคะในการช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสตับอักเสบ B นะคะแม่ขาแล้วก็ช่วยทำให้นะคะลดไขมันที่มันเกาะในตับทำให้ตับเราแข็งแรงด้วยแรงแข็งแรงด้วยนะคะทำให้ตับเราแข็งแรงด้วยเนาะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครนะคะที่เป็นคนคอทองแดงชอบทานลงทานเหล้าตัวนี้นะจ๊ะช่วยได้นะคะช่วยลดในเรื่องของอาการหรือว่าตับโครงตับแข็งได้นะตับไม่อ่อนอย่างเงี้ยนะคะนะอ่ะนะคะยังช่วยนะคะลดอาการปวดตามข้อได้ด้วยนะคะนะลดอาการปวดตามข้อได้นะเพราะมีสารที่ช่วยลดอาการปวดตามข้อได้แล้วที่สำคัญคือนะคะใครที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเนาะอายุเยอะขึ้นนะคะพวกจอยข้อเข่าเรามันใช้มาเยอะมันก็แบบเสื่อมได้นะคะตัวนี้นะคะช่วยได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะยังช่วยกันนะคะในเรื่องของนะคะโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารอันนี้เนี่ยหนูเนี่ยเป็นบ่อยจริงๆอันนี้คือต้องกราบขอบพระคุณพี่ที่เป็นแฟนรายการเคยโทรเข้ามาบอกว่าหนูบ่นว่าเนี่ยหนูท้องเสียบ่อยเหลือเกินนะหนูก็จะต้องบางทีหนูแบบโอ๊ยพี่คะโทษทีหนูหายไปหนูท้องเสียแล้วท้องเสียเยอะต้องไปโรงพยาบาลไปเอายามาทานนะพี่เขาบอกว่าน้องอยู่นะทีวีเนาะมีของดีเยอะแยะไปหยิบไปขอพี่ฝ่ายขายเอาขมิ้นมาทานเนี่ยขมิ้นกับพริกไทยดำเนี่ยมาทานนะคะจะช่วยปรับสมดุล นะคะในกระเพาะลำไส้ของเราเนี่ยได้เป็นอย่างดีเนาะนะคะซึ่งอันนี้ทานแล้วก็ดีจริงๆค่ะไปช่วยปรับในเรื่องของยินหยางนะทำให้ระบบการขับถ่ายนะคะระบบเกี่ยวกับเรื่องทางเดินอาหารของเราระบบย่อยเนี่ยมันดีขึ้นแล้วหนูก็จะไม่ท้องเสียช่วยขับลมได้เป็นอย่างดีด้วยใครที่ชอบท้องอืดอารมณ์ว่าเพื่อนหนูนะโอ๊ยท้องป่องเลยมันอืดแก๊สนะคะทานขมิ้นนะคะช่วยได้ดีมากๆนะคะนะอันนี้ก็ถือเป็นประโยชน์หลักๆนะคะของน้องขมิ้นของเรานะคะน้องนะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่เห็นว่าเรามาทาผิวแล้วทำกับข้าวแล้วทานเข้าไปนะคะยังมีผลประโยชน์

กับตัวเราได้มากมายอีกนะคะเพราะฉะนั้นนะอย่าลืมนะคะมาสั่งซื้อกันนะคะในเรื่องของขมิ้นนะคะโทมาริกกับไบโอพิพามีนคือขมิ้นกับพริกไชดำเป็นของคู่กันนะคะวันนี้พริกไชดำนะคะก็จะมีประโยชน์นะคะในเรื่องของนะคะช่วยทำให้นะคะเสริมภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ไปช่วยเพิ่มธาตุไฟเนาะคนเรานะคะก็จะมีทั้งธาตุร้อนแล้วก็ธาตุเย็นเนาะเป็นหยินหยางนะคะตามความเชื่อของคนจีนเนาะใช่ไหมคะเราทานพริกไชดำเนี่ยก็จะช่วยทำให้นะคะไปเสริมทำให้บางคนชอบมือเท้าเย็นอะไรเงี้ยหรือว่าหนาวง่ายเลยนะตัวพริกไชดำเนี่ยไปช่วยได้แล้วที่สำคัญคือฤทธิ์ความเผ็ดความร้อนของมันเนี่ยนะจำได้เวลาใครทานชอบทานซุปพระกระโดดกำแพงนะคะตัวพริกไชดำเนี่ยไปช่วยทำให้นะคะร่างกายเรามันร้อนมันก็ไปฆ่าพวกเชื้อโรคเชื้อราไวรัสใครที่ชอบเป็นหวงเป็นหวัดฟึดฟัดเป็นภูมิแพ้นะคะตัวนี้ช่วยได้เลยแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางทีที่ท้องมีปัญหาเป็นสังเกตไหมว่าเวลาเราปวดท้องเราแบบว่าอาการเราท้องอืดหรือว่าเรามีอาการในเรื่องของว่ากระเพาะอาหารเราไม่ย่อยเอามือไปจับที่ท้องท้องเราจะเย็นๆแม่หนูเป็นตอนที่นั้นหนูเป็นกรดไหลย้อนท้องเราจะเย็นๆมันเหมือนท้องไม่สบายอันเนี้ยทานพริกไชดำเข้าไปเขาก็จะไปช่วยเพิ่มนะคะความร้อนนี่แหละความร้อนเขาเนี่ยไปช่วยทำให้เราอุ่นเนาะแต่เวลาปวดท้องต้องเอากระเป๋าน้ำร้อนมาวางใช่ไหมพริกไชดำนี่แหละค่ะก็เป็นตัวช่วยที่ทำให้นะคะไปเป็นมีฤทธิ์เพิ่มนะคะคุณภาพให้กับขมิ้นไปอีกนะคะทำให้กระเพาะลำไส้ระบบทางเดินอาหารเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นอีกแล้วเขาก็มีสารต้านอนุมูลอิสระเหมือนกันนะคะแต่พริกไชดำเนี่ยอาจจะเน้นในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระเยอะก็จะดูแลเรื่องของพวกสารต้านมะเร็งเนาะนะคะขมิ้นอาจจะไปดูแลเรื่องของหัวโครงหัวเข่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสองตัวนี้นะคะจึงเป็นสองตัวที่ช่วยนะคะทำงานประสานกันได้อย่างดีเยี่ยมมากๆเลยค่ะทีนี้เนี่ยนะคะเมื่อนะคะทั้งนะคะขมิ้นแล้วก็พริกไชดำเนี่ยนะคะมาอยู่ในขวดเดียวกันแล้วเนาะแม่ๆอย่างที่บอกไปนะขมิ้นนะคะบำรุงตับใช่ไหมนะคะช่วยเรื่องข้อเข่าเสื่อมนะคะดูแลกันนะคะในเรื่องของนะกระเพาะลำไส้ใช่ไหมคะพริกไชดำเมื่อกี้นะบอกไปแล้วนะคะมีความฤทธิ์เข้มข้นความร้อนเขาเนี่ยนะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยดูแลเรื่องของมะเร็งนะคะในเรื่องของนะคะทำให้ดูแลระบบลำไส้การย่อยอาหารเราเหมือนกันนะคะทำให้ร่างกายเนี่ยไปปรับสมดุลระหว่างยินอย่างในร่างกายแล้วเนาะความร้อนของเขานะคะแล้วพริกไชดำนะคะยังช่วยในเรื่องของอะไรเอ่ยยังช่วยในเรื่องของนะคะการที่เราเป็นไข้หวัดเนาะคัดจมูกจงจามนะคะตัวนี้ช่วยได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วที่สำคัญนะคะใครที่มีเรื่องพวกเสมหงเสมหะลำคอก็ช่วยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันมาอยู่ในรวมใน2ตัวรวมกันเนี่ยนะคะไออนุมูลอิสระที่มีอยู่ในขมิ้นเนี่ยนะคะก็ยังเพิ่มไปกับของนะคะพริกไชดำอีกนะคะรวมกันเข้าไปเนี่ยก็ยิ่งทำให้มันดูแลนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของสารต้านมะเร็งเนาะทีนี้ดูแลกันในเรื่องของนะคะขมิ้นก็จะดูแลเรื่องของข้อเข่านะคะพวกเส้นเอ็นต่างๆได้ด้วยนะคะแล้วอย่างที่หนูบอกไปนะคะพริกไชดำนะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าพริกไชดำเนี่ยเสริมแรงให้กับขมิ้นในเรื่องของการดูแลกระเพาะลำไส้เพราะว่าอะไรเพราะว่านะคะอย่างที่บอกว่าขมิ้นเนี่ยช่วยลดแก๊สใช่ไหมคะดูเรื่องระบบการย่อยอาหารระบบขับถ่ายไม่ให้เป็นโรคท้องส่งท้องเสียเนาะพริกไชดำเนี่ยความร้อนเขาเนี่ยก็ไปช่วยทำให้นะคะการย่อยอาหารเนี่ยมันไปขับเคลื่อนนะคะทำให้เนี่ยการย่อยอาหารเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็นะคะโรคของพวกแก๊สเนี่ยก็ยิ่งขับออกไปได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะจ๊ะนะและที่สำคัญคืออย่างที่บอกนะคะพริกไชดำเนี่ยนะคะยังช่วยนะคะในเรื่องของการที่คนที่เป็นหวงเป็นหวัดได้ด้วยนะคะแล้วก็เอาพริกไชดำนะคะเชื่อหรือไม่ว่าเอาพริกไชดำเนี่ยนะเอานี่นะทานคู่กับโรสแมรี่นะคะจะช่วยลดการเคล็ดขัดยอกได้เป็นอย่างดีนั่นหมายความว่านะคะเมื่อกี้หนูบอกไปแล้วว่าขมิ้นเนี่ยก็ช่วยลดในเรื่องของการข้อเข่าเสื่อมพวกกล้ามเนื้อได้ใช่ไหมพริกไชดำเนี่ยก็มีส่วนช่วยลดอาการปวดเคล็ดขัดยอกเพราะฉะนั้นมันมาอยู่ตัวรวมกัน2ตัวนะคะมันจึงช่วยกันนะคะไปดูแลในส่วนในเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของกระดูกนะคะได้เป็นอย่างดีมากขึ้นนั่นเองนะคะนะแล้วพริกไชดำเองนะคะก็มีนะคะส่วนช่วยในการเรื่องบำรุงท้องเฟ้อเหมือนกันซึ่งมีการเรียนให้ทราบแล้วว่าพอมันผสมกับขมิ้นใช่ไหมมันช่วยทำให้แบบท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยมันดีขึ้นเพราะความร้อนเนี่ยนะคะมันไปช่วยขับลมออกมาเนาะนะคะแต่แล้วก็ขมิ้นเนี่ยอย่างที่รู้กันว่าขมิ้นเนี่ยเรามาทาผิวเราเหลืองใช่ไหมแล้วผิวเราจะได้สวยงามทานเข้าไปมันก็ช่วยบำรุงจากภายนอกสู่ภายในได้นะคะพริกไชดำก็ช่วยทำให้ผิวเราผ่องใสนะคะสวยงามได้เหมือนกันรู้หรือเปล่าเพราะว่าอะไรเอ่ยว่าพริกไชดำเนี่ยนะคะเขาจะช่วยนะคะไปช่วยกระจัดนะคะสารพิษต่างๆนะคะออกไปได้แล้วก็มีสารต้านแบคทีเรียสูงนะคะนั่นหมายความว่าเมื่อข้างในเรามันดีเนาะใช่ไหมคะท้องเราไม่เสียบางทีแบบผิวพรรณเราก็จะผ่องใสนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพริกไชดำเนี่ยก็ช่วยดูแลเรื่องของผิวพรรณได้เช่นเดียวกับขมิ้นเหมือนกันค่ะในหนึ่งขวดนะคะพริกไชดำเนาะกับขมิ้นของเรานะคะใน1ขวดทูเมอริกวิทไบโอพิพามีนนะคะกับขมิ้นชันแล้วก็พริกไชดำเนี่ยนะคะมีทั้งหมด60เม็ดนะคะ60เม็ดนี้นะคะทานได้นะ

0: ไปเลยนะคะ2เดือนเพราะว่าเวลารับประทานนะคะทานแค่วันละ1เม็ดเท่านั้นเองเนาะเพราะว่ามีฤทธิ์ร้อนเยอะนะคะบางทีเราทานของแบบที่มีฤทธิ์แบบร้อนมากไปในร่างกายมันก็จะปรับสมดุลมันก็จะเยอะไปเนาะเพราะฉะนั้นทานแค่ครั้งละวันละ1เม็ดหลังอาหารเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้น1ขวดเนี่ยทานไปได้ยาว2เดือนเลยนะแต่ถ้าใครบอกว่าช่วงนี้รู้สึกว่าขั้นเนื้อขั้นตัวนะคะอยากจะทานวันละ2เม็ดก็ได้ถ้าวันละ2เม็ดก็ทานได้1เดือนอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นคุ้มมากๆนะคะกับตัวนะคะพีเอดับนะคะกับขมิ้นชันตัวนี้นะรีบนะคะโทรเข้ามาถามเข้ามาสั่งกันยิ่งถ้าเห็นนะคะอยากดูราคาพิเศษก็รอดูกันในช่วง Net Shopping นะคะไลฟ์ของเราทุกวันนะคะเราก็จะได้ทราบโปรโมชั่นพิเศษจะได้มีไว้ไปดูแลสุขภาพที่บ้านกันนะคะ
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน Eธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับนะคะช่วงนะคะเจาะลึกผลิตภัณฑ์นะคะของ Nat TV ของเรานะผลิตภัณฑ์ยี่ห้อออร่าของเราเนี่ยนะคะถือเป็นผลิตภัณฑ์นะคุณภาพเน้นๆดีๆนะคะที่เวลาที่มาเจอภาวะนี้ก็จะมาพูดกันถึงผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเนาะว่ามีความพิเศษอย่างไรบ้างนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงคอลลาเจนนะจ๊ะแต่คอลลาเจนวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่คอลลาเจนเม็ดที่เราเห็นกันทั่วไปนะคะคอลลาเจนที่พูดกันวันนี้นั่นก็คือคอลลาเจนผงนะคะเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะคะสวยงามนะคะกว่าเดิมนะขนาดใหญ่กว่าเดิมด้วยที่สำคัญนะคะขนาดมากกว่าเดิมถึง1เท่านะเมื่อก่อนจำได้นะคะมันจะเป็นแค่ครึ่งๆเนาะอันนี้นะคะขนาดใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะคะฝาสีฟ้านะจ๊ะฝาสีฟ้านะคะอันนี้ก็จะมีนะคะตัวคอลลาเจนนี่เห็นกันอย่างเรียบร้อยนะคะแล้วก็ข้างหลังนะคะก็มีฉลากกันเนาะให้ดูผลิตภัณฑ์ชนิดนึงแล้วกันนะคะเป็นตัวใหม่นะคะถามว่าทำไมเราจะต้องมาสนใจในเรื่องของคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนเนี่ยนะคะเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นสารที่มีอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยผลิตนะคะมาจากร่างกายของเราแล้วก็มีนะคะอยู่ในแทบจะทุกๆส่วนของร่างกายเราเลยก็ว่าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะในเรื่องของกระดูกนะคะเส้นผมนะคะหรือแม้กระทั่งในดวงตานะคะเล็บนะคะกล้ามเนื้อข้อต่อนะคะไขข้อต่างๆนะมีกันอยู่ครบเลยนะคะหรือแม้นะคะแล้วที่สำคัญคือนะคะมันเนี่ยนะคะเป็นตัวที่เรียกว่าถ้าขาดไปแล้วเนี่ยไอ้ส่วนต่างๆที่เราพูดถึงกันไปเมื่อกี้เนี่ยก็จะทำงานได้ไม่ดีเท่าเดิมด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะคอลลาเจนเนี่ยก็จะมีการสร้างจากร่างกายเราเนี่ยน้อยลงเราก็แน่นอนนะคะต้องหาเสริมจากอย่างอื่นใช่ไหมคะเราก็หาได้ถ้าเกิดในตามธรรมชาติอาจจะเป็นเชื้อของผักนี่นะคะผลไม้นะคะหรือว่าในโปรตีนบางชนิดก็จะมีคอลลาเจนอาหารบางอย่างจะมีคอลลาเจนแต่ว่าหลายๆครั้งมันก็ไม่เพียงพอเนาะเราทราบกันดีอยู่นะคะสมัยเด็กๆนะคะช่วงอายุ8ขวบถึง15เนี่ยโหแบบว่าเรานะแข็งแรงนะคะเติบโตขึ้นนะคะร่างออกสู่

คะใหญ่ดื่มนมหิ่มนมนะคะมีโปรตีนมีคอลลาเจนเนี่ยกระดูกเราก็ดีแข็งแรงใช่มั้ยคะแต่พอเราอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยคอลลาเจนมันน้อยลงมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะคะตัวเราก็บางทีก็เตี้ยลงเล็กลงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากๆในการที่เราต้องคอยเสริมสร้างให้กระดูกเราแข็งแรงซึ่งตัวคอลลาเจนเนี่ยช่วยได้นะคะเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างมวลกระดูกนะคะทำให้มวลกระดูกของเราเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมากขึ้นกระดูกเราก็จะไม่เปราะบางง่ายแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากขึ้นคำว่าคอลลาเจนเนี่ยนะคะเชื่อหรือไม่ว่าเป็นภาษานะมาจากภาษากรีกนะคะเขาว่าแปลว่าเป็นกาวนะคะแปลสั้นเหมือนเป็นกาวที่คอยยึดติดคอยยึดเหนี่ยวเอาเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกายเราให้มันอยู่ด้วยกันให้มันอยู่คงทนนานๆนี่นะคะเปรียบเสมือนนะคะที่บอกเปรียบเสมือนนะคะแบบร่างกายเราเป็นผิวแบบปีแบบกระดงกระดูกใช่ไหมคอลลาเจนก็จะไปแทรกอยู่ตามในกล้ามเนื้อในกระดูกเรานี่แหละค่ะช่วยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะช่วยมันแบบว่าร่างกายเราเนี่ยมีความแบบแข็งแรงมากขึ้นในส่วนนั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนตัวเนี้ยช่วยได้ดีมากที่สำคัญกว่านั้นนะคะเชื่อหรือไม่ว่าคอลลาเจนเนี่ยนะคะยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราด้วยเพราะอย่างที่เรียนให้ทราบใช่ไหมคะมันอยู่ในทุกส่วนของร่างกายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการภูมิคุ้มกันเราจะแข็งแรงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภูมิคุ้มกันในเรื่องของทางกล้ามเนื้อกระดูกนะคะหรือว่าเรื่องทางสุขภาพทั่วไปอย่างเช่นนะคะเป็นวงเป็นหวัดเป็นไข้อะไรเงี้ยปวดเจ็บตามข้อตามกระดูกนะตัวเนี้ยช่วยได้นะคะเพราะว่าเราจะทราบได้อย่างไรคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะคะเราไม่เคยมีไม่เคยเห็นว่าโควิดจะเกิดขึ้นจนตอนนี้โควิดแทบจะกลายเป็นเรื่องปกติประจำวันไปแล้วมันเป็นไข้หวัดชนิดนึงไปแล้วเนี่ยนะคะนะเพราะฉะนั้นอาจจะมีอะไรที่มันสำคัญที่มันอาจจะเกิดขึ้นเราไม่คาดคิดก่อนนะมามากกว่านี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะทานอาหารเสริมดีๆเหล่านี้นะคะเข้าไปเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงอยู่เสมอนะคะนอกเหนือจากการออกกำลังกายเนาะแล้วนะคะที่สำคัญกว่านั้นนะคะคอลลาเจนนะคะที่เรียนให้ทราบว่ายังมีคุณสมบัติที่เรารู้กันเป็นประจำนั่นก็คืออะไรเอ่ยดูแลพวกผิวพรรณนะคะผิวหนังของเราให้มันเต่งตึงลดริ้วรอยได้นั่นเองนะคะซึ่งอย่างที่ทราบกันนะคะว่าคอลลาเจนเนี่ยนะทำให้ผิวหนังเราบอกว่ามันเป็นกาวใช่ไหมหนูเคยพาวเคยบอกใช่ไหมเป็นกาวยึดใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยหน้าหนาวกำลังมาค่ะตอนนี้ฟอลแล้วนะคะใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีนะคะถ้าจะทำยังไงให้ผิวหนังเราไม่แห้งนะคะให้ใครที่มีปัญหาโรคผิวหนังสะเก็ดงงเสียดเงินนะคะทำไงให้คอลลาเจนเข้าไปเสริมสร้างเนื้อเยื่อนะคะชั้นผิวหนังเราให้มันแข็งแรงเนี่ยแหละค่ะก็ทานคอลลาเจนเข้าไปโดยเฉพาะคอลลาเจนผงนะคะซึมซับได้อย่างดีมากแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาทำหน้าที่เป็นกาวใช่ไหมพอเราทานเข้าไปใช่ไหมคะมันก็จะยึดผิวหนังมันก็จะกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะผิวก็จะมีความยืดหยุ่นเหมือนผิวเด็กเนาะเวลาเราตีก้นเด็กมันก็เด้งดึงเด้งดึงดึงนะคะนะคะเป็นแบบนั้นเลยนะคะเรียกว่าเป็นไรที่ดีมากมากคอลลาเจนในน้ำจึงมีข้อดีในเรื่องของการลดริ้วรอยนะคะทำให้ผิวหนังเราแข็งแรงนะคะแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยนะคะหายจากโรคผิวหนังต่างๆได้นั่นเองนะจ๊ะนอกจากนี้นะคะยังมีนะคะในเรื่องของนะคะเส้นผมนะคะเส้นผมในที่เห็นกันอยู่นะคะสำคัญนะคะถึงจะเส้นผมเราเนี่ยนะคะทำให้ผมแข็งแรงผมเราไม่บางง่ายไม่เปราะง่ายก็ตัวคอลลาเจนนี่แหละช่วยเช่นกันนะคะเพื่อนที่บอกว่าคอลลาเจนมีคุณสมบัติในเรื่องของการนะทำให้ทุกอย่างแบบว่ายึดติดกันใช่ไหมยืดหยุ่นนะคะอยู่ในทุกเซลล์เลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ผมของเราเนี่ยยาวนะคะสวยแข็งแรงนะคะสีสันกระจ่างใสนะตามสีที่เราชอบมันจะเป็นสีดำนะเราคนในเชฟผิวดำสีผมดำใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งนะคะอายุเยอะแล้วเป็น handsome gray นะแบบผมเทาก็เป็นผิวที่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะหัวไม่งอกหัวไม่ล้านนะคะหัวไม่ล้านนะคะใช้ได้นะคะเรื่องของเส้นผมตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ดีมากๆนะคะเพราะว่ามันทำให้เส้นผมเราแข็งแรงไม่เปราะง่ายเนี่ยเวลาผมเราใช่ไหมคะบางทีแบบไปขึ้นมอเตอร์ไซค์บางคนผมฟูเลยนะคะหรือบางคนแบบตื่นเช้ามาผมร่วงติดหมอนอยู่เนี่ยนะคะทานคอลลาเจนค่ะตัวนี้ช่วยได้นะคะนะเวลาอาบน้ำผมร่วงเยอะมากตัวนี้แหละค่ะช่วยได้ดีมากๆนะคะในเรื่องของคอลลาเจนนะคะนอกจากนี้นะคะจะมีอะไรอีกบ้างนะคะมีนะคะในเรื่องของดวงตานะคะคอลลาเจนของเราเนี่ยนะคะทำให้นะคะสุขภาพตาเราดีด้วยว่าคอลลาเจนเนี่ยมันจะไปบำรุงส่วนใดๆก็ตามที่เป็นสีขาวๆนะคะซึ่งในตาของเราเนี่ยก็เป็นสีขาวเช่นกันนะจ๊ะก็บำรุงให้ตาเราเนี่ยนะคะแข็งแรงดีขึ้นนะคะมีสุขภาพตาที่ดีแล้วอะไรอีกบ้างในร่างกายที่มีสีขาวนะคะเล็บนั่นเองนะคะเล็บเราเนี่ยอะไรค่ะเป็นส่วนสำคัญนะบางทีเนี่ยเล็บเราเปราะเราบางได้ง่ายใช่ไหมคะสมัยเด็กๆเนี่ยแม่เคยบอกว่าถ้าไม่ทานผักนะคะไม่มีคอลลาเจนไม่ทานอะไรเงี้ยเล็บจะเป็นดอกขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วเล็บเราเนี่ยตอนเด็กเราแข็งแรงเนาะนะคะเราก็แบบใช้เล็บเราแกะผลไม้แกะนู่นแกะนี่ได้นะคะแต่ทำไมเราอายุมากขึ้นแล้วบางทีไปโดนอะไรปุ๊บเปิดฝาบางทีเปิดฝาพวกน้ำพริกใช่ไหมปุ๊บเล็บหักเล็บแตกอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งเล็บเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของกระดูกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนนี่แหละ

0: ข้าไปดูแลเรื่องของเล็บในกระดูกภายในรวมถึงกระดูกภายนอกอย่างเล็บของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนจึงมีคุณสมบัติที่ดีมากๆในการดูแลนะส่วนต่างๆเหล่านี้ของร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามลืมทานกันเลยนะคะนะคะซึ่งคอลลาเจนผงเนี่ยนะคะมีความพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นคอลลาเจนเปปไทด์ซึ่งเป็นคอลลาเจนที่มีโมเลกุลที่เล็กโมเลกุลเล็กเนี่ยสามารถซึมซับเข้าร่างกายได้อย่างว่องไวและที่สำคัญนะคะการทานเป็นผงเนี่ยเผื่อใครนะคะชอบไปออกกำลังกายนะคะชอบทานอะไรที่เป็นน้ำตัวนี้ซึมซับเข้าได้ไวมากนะคะเพราะมันเป็นน้ำเหมือนเวลาเราไปอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมเราเวลาอยากจะหมอจะให้อะไรยาเราให้อะไรเรานอนโรงพยาบาลก็ต้องให้น้ำเกลือเพราะว่าเลือดเราอย่าลืมนะคะว่าเลือดเราเนี่ยเป็นน้ำไหลเวียนในร่างกายของเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นน้ำเนี่ยมันซึมซับเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วนั่นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นคอลลาเจนผงเราจะมีความพิเศษมากๆแล้วก็ขนาดใหญ่กว่าเดิมด้วยนะคะแต่ยังคงเป็นคอลลาเจนเปปไทด์อยู่ยังคงเป็นคอลลาเจนที่เป็นชนิดที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ซึมซับเข้าร่างกายได้ว่องไวที่สุดเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นคุณภาพเน้นๆวันนี้นะคะ1กระปุกเนี่ยทานได้ประมาณนะคะ40วันนะคะคือแนะนำจริงๆเนี่ยถ้าเผาแนะนำตามที่หมอบอกนะเขาให้ทานนะคะ2ช้อนนะคะ2ช้อนก็คือเช้าเย็นเนี่ยนะคะวัดช้อนช้อนผสมกับน้ำเปล่าก็ได้ถ้าทานไหวนะมันจะเป็นกลิ่นธรรมชาตินะคะหรืออย่างพาวก็จะอาจจะผสมกับวันนั้นทานอะไรเหล่านั้นทานกาแฟนะคะทานนมหรือทานอะไรก็ผสมนะคะพวกปั่นพวกเวทโปรตีนอะไรเงี้ยปั่นรวมกันไปได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ดื่มกันไปจนก็จะได้แฮปปี้นะคะหมายว่ารสชาติมันก็จะไม่ขมไม่ฝาดไม่มีกลิ่นแรงจนเกินไปนะคะอันเนี้ยหรือถ้าใครมีคนเคยบอกนะคะบอกว่าเอาไปใส่ไปทุกน้ำซุปน้ำซุปละลายก็ได้นะคะนะถ้าใครพูดทำพวกน้ำซุปต้มกระดูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาว่าอย่างที่รู้กันนะคะว่าคอลลาเจนนี่นะคะทานร่วมกับสารที่มีเวิตามินนะคะคือพืชผักผลไม้แล้วก็อาหารประเภทโปรตีนเนี่ยจะยิ่งช่วยทำให้ร่างกายเราแข็งแรงเพราะอย่างที่บอกว่าเขามีอยู่ในกระดูกเส้นเอ็นใช่ไหมคะเนื้อเยื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งโปรตีนและวิตามินต่างเข้าไปเสริมสร้างให้ร่างกายส่วนเราเนี่ยมันแข็งแรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเสริมสร้างทานพวกคอลลาเจนเข้าไปก็จะยิ่งทำให้มันแข็งแรงขึ้นไปอีกนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนะคะนี่แหละคือข้อดีนะคะของคอลลาเจนผงของเรานะคะออร่าผง
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพราวนะคะถ้าเจอพราวเดียวๆวันนี้นะนั่งเลยนะคะฉากสวยๆนะคะแน่นอนว่าวันนี้นะคะเรานะคะจะมีนะคะการเจาะลึกผลิตภัณฑ์นะคะของ Net TV ตัวพิเศษนะมานำเสนอกันนะคะวันนี้นะคะแน่นอนว่านะคะคือตัวนี้เลยค่ะเห็นไม้ไผ่อยู่ข้างๆพราวไหมคะนะคะตัวนี้เลยนะคะ Detox Pad นะจ๊ะ Detox Pad นะคะใช้กันมานานนะคะรู้จักกันมาอยู่แล้วเนาะแต่ว่าวันนี้อยากจะมาเจาะลึกนิดนึงว่าทำไมเหตุใดนะคะถึงได้มีการคิดค้นแผ่นแปะนะคะอุ้งเท้าฝ่าเท้าที่ทำมาจากน้ำส้มสายชูของเยื่อไม้ไผ่ขึ้นมานะคะเขาบอกว่านะคะตามแพทย์นะคะตามแพทย์แผนบ้านเราเนาะตะวันออกตะวันออกนะคะเขาก็มักจะมีการทำสมุนไพรใช่ไหมวิเคราะห์วิจัยนะคะว่าเอ๊ะมีอะไรที่มันทำให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงได้บ้างนะโดยเฉพาะนะคะถ้าใครเชื่อในเรื่องของยินหยางใช่ไหมตัวนี้นะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากเขาบอกว่าที่ฝ่าเท้าของเราเนี่ยเวลาใครไปนวดเคยไหมหนูเนี่ยเคยไปนวดแล้วก็ลูกค้าบางทีก็บอกว่าหนูจะไปนวดใช่ไหมจะมีลูกค้าข้างๆห้องถามว่าอยู่นวดฝ่าเท้าไหมมีแบบว่าอยากไปนวดฝ่าเท้าหรือเปล่าเนี่ยค่ะบอกว่าทำไมจะต้องนวดฝ่าเท้าอันนี้ก็เป็นเพราะว่าฝ่าเท้าของเรานะคะมีจุดรวมเส้นประสาทอยู่มากมายเลยใช่ไหมเขาบอกคนจีนนะคะพูดว่า10นิ้วมือนิ้วเท้านะคะเชื่อมถึงใจหมายความว่ามันเป็นจุดที่สำคัญมากคือมันจะเชื่อมปลายประสาทต่างๆนะคะเข้าสู่ระบบสำคัญสำคัญในร่างกายเราเนี่ยหลายระบบเลยนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงมีการคิดค้นว่าเอ๊ะที่ฝ่าเท้าของเราเนี่ยจะทำอย่างไรให้มันมีการสามารถดึงเอาสารพิษออกไปจากฝ่าเท้าเราได้ไหมนะคะออกมาทันได้ไหมได้นะคะใครที่ออกกำลังกายเป็นประจำพอทราบอยู่แล้วนะคะว่าเวลากำลังกายเนี่ยทำไมถึงบอกว่าพร้อมลงทำไมถึงไม่ทำไมสุขภาพดีใช่ไหมคะนอกจากมันทำให้การเต้นหัวใจเราเดียวเนี่ยเหงื่อค่ะทุกคนขาจริงๆเราร่างกายของเรานะคะขับสารพิษออกมาหลายทางใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นทางขับถ่ายใช่ไหมจ๊ะทางปัสสาวะนะคะหรือว่าจะเป็นทางเวลาออกกำลังกายแล้วเหงื่อมันออกนี่แหละค่ะเวลาที่เหงื่อเราออกมาใช่ไหมคะมันก็จะขับสารพิษออกไปได้ด้วยนะคะเวลาเรานอนเนี่ยนะคะเอาแผ่นเนี่ยแผ่นแปะเท้าเนี่ยนะคะแผ่นแปะอุ้งเท้าดีท็อกแผ่นเนี่ยไปแปะไว้ที่ฝ่าเท้าเหงื่อมันก็ออกใช่ไหมคะพอเหงื่อออกเนี่ยร่างกายเนี่ยมันก็จะเอาขับสารพิษออกมาแผ่นแปะฝ่าเท้านี่แหละค่ะก็เป็นตัวที่เรียกว่าเขามีตัวยาใช่ไหมที่ช่วยนะคะทำให้ซึมซับแล้วก็ดูดเอาสารพิษออกมาจากร่างกายของเราเนี่ยได้ดีกว่าเดิมนั่นเองแล้วเขาก็คิดค้นนะคะมาแล้วว่าคิดค้นมาแล้วว่าไอสารพิษของเรานี่แหละนะคะมันจะขับออกมาได้ง่ายถ้าเราใช้น้ำส้มสายชูที่มาจากไม้ไผ่นั่นเองนะคะที่มาจากไม้ไผ่นะคะก็เรียกว่านะจะทำให้นะคะมันแบบว่าซึมซับมาได้ง่ายแล้วจะเห็นกันจะๆเลยเวลาใครใช้จะรู้ว่าแผ่นเนี่ยขาวๆใช่ไหมคะพอตื่นนอนมาปุ๊บเป็นสีโอวัลตินเลยบางคนเป็นสีดำเลยนะคะเพราะว่ามันดูดซับเอาสารพิษออกมาจากร่างกายเรานั่นเองถามอีกครั้งนึงว่าทำไมถึงไปแปะที่บริเวณอุ้งเท้านะคะเพราะว่าตัวบริเวณอุ้งเท้านะคะถ้าใครมีกล่องนะจะเห็นเลยนะคะตัวบริเวณอุ้งเท้าเนี่ยเขาจะมีรูปให้เลยเห็นไหมเนี่ยนะคะจะเห็นเลยว่าส่วนที่ใหญ่ที่สุดที่อุ้งเท้าของเราคือกระเพาะอาหารนะคะซึ่งกระเพาะอาหารเนี่ยแน่นอนว่าเป็นแหล่งสะสมของเสียอยู่แล้วเพราะว่าเราทานข้าวทุกวันเนาะทานอะไรเข้าไปก็อยู่ตกค้างในกระเพาะเราเนี่ยแหละค่ะนะคะนะระบบการย่งการย่อยบางทีใครมีระบบการหาเรื่องการย่อยอาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟ้อลองเอาไปใช้กันดูเพราะตัวนี้นะคะจะไปดูแลในเรื่องของฝ่าเท้าอุ้งเท้ากันโดยเฉพาะซึ่งตรงนั้นน่ะเป็นจุดที่นะคะเชื่อมถึงกระเพาะอาหารนั่นเองนะจ๊ะนอกจากนี้นะคะตรงบริเวณนั้นนะคะยังมีม้ามด้วยนะคะม้ามนี่เห็นไหมจุดที่ม้ามนะคะอยากจะมีเบิร์นม้ามเป็นตัวที่พวกกำจัดเอาสิ่งตกค้างนะเก็บไว้ตรงนั้นเลยนะคะเขาก็ฆ่าเชื้อโรคออกไปนะเพราะฉะนั้นนะคะม้ามมีสิ่งตกค้างเยอะมากมีสิ่งของเสียตกค้างเยอะมากนะคะนี่แหละค่ะเอาดีท็อกแพดไปแปะนะคะก็จะช่วยนะคะขับออกมาได้นะคะแล้วที่สำคัญยังมีอะไรหรือเปล่าคิดนี่ค่ะหรือว่าไตรู้อยู่แล้วไตของเรานะคะเป็นตัวกรองนะของเสียนะคะออกมาทางปัสสาวะแน่นอนว่านะคะสำคัญนะคะต้องเพราะฉะนั้นนะคะแปดอุ้งเท้าเนี่ยช่วยหลายอวัยวะเลยนะนะคะแล้วยังมีเรื่องของโคลอนนะคะหรือว่าลำไส้ด้วยลำไส้ใหญ่นะคะอันนี้แน่นอนเขาขับของเสียเนาะมันก็ต้องมีของเสียที่ติดตกค้างอยู่บ้างแหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ที่ท็อปแพดตัวนี้นะคะแปะเข้าไปปุ๊บเนี่ยแหละค่ะจะดูดซึมสารพิษออกมาได้เป็นอย่างดีนะจ๊ะและที่สำคัญคือนะคะคุณขา Detox Pad ของเราเนี่ยนะคะ
นอกจากจะช่วยในเรื่องของดูดซึมสารพิษแล้วนะเขาบอกว่ายังช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ําหนักได้ด้วยนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่านะคะพอระบบการย่อยเขาบอกว่ามันเชื่อมกับระบบการย่อยใช่ไหมตัวอุ้งเท้าอ่ะพอระบบการย่อยเราดีใช่ไหมคะมันก็เผาผลาญได้ดีไงนะคะแล้วนะคะก็ยังช่วยในเรื่องของลดนะคะอาการพวกเหนื่อยง่ายอะไรง่ายเพราะบางทีเนี่ยเราอุ้มเท้าเราใช่ไหมบอกว่าเดินทั้งวันปวดของปวดขาก็ใช่แต่เราเหนื่อยใช่ไหมคะไม่มีกําลังวังชาเพราะว่าบางทีเนี่ยสารพิษมันตกค้างร่างกายเรามันไม่มีความสดชื่นเนาะนะคะใช้ตัวนี้เนี่ยแหละค่ะจะช่วยนะคะทำให้นะคะร่างกายเราเนี่ยสดชื่นมากขึ้นมาใช้ดีท็อกแพดนะคะจะช่วยทำให้ร่างกายเราสดชื่นกระปี้กระเป๋าเพราะว่าเขาดูดซับเอาสารพิษออกไปนะจ๊ะพอดูดซับเอาสารพิษออกไปปุ๊บเราก็แฮปปี้เลยค่ะนะคะมีความสุขเลยนะคะมีกำลังวังชาที่สำคัญคือช่วยอะไรรู้เปล่าช่วยนะคะในเรื่องรสกลิ่นได้ด้วยนะเพราะว่าบางทีของเสียมันหมักหมมในร่างกายเหมือนเวลาเป็นฟันใช่ไหมคะไม่แปรงฟันเราก็ได้กลิ่นออกมาใช่ไหมร่างกายเราไม่เคยขับของเสียออกมาเลยบางคนไปเล่นกีฬาเหงื่อออกหนองโอ้โหตัวเหม็นมากเพราะว่าของเสียมันตกค้างร่างกายเลยเยอะนะคะใช้อันนี้ค่ะช่วยนะคะดูดซับเอาของเสียออกจากร่างกายกลิ่นตัวเรามันก็น้อยลงนะคะเท้าเราก็ไม่เหม็นนะคะถือเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วข้อดีของดีท็อกแพดนะคะนอกจากที่เขาดีท็อกของไปแล้วใช่ไหมของเรานะคะความพีคนะคะความเด่นคือเป็นเวอร์ชันนะคะรุ่นโกนะคะหรือว่ารุ่นทองคำกันเลยนะเป็นรุ่นที่เรียกว่าดีมากๆนะคะแล้วรุ่นของเรานะคะนี่เลยนะเป็นรุ่นนะคะโกนะคะรุ่นทองคำนี่ของเขาดีจริงนะคะนะคะจะบอกว่าแผ่นเขาใหญ่กว่าปกติแล้ว1กล่องเลยนะปริมาณก็มากกว่าปกติด้วยนะคะปกติเนี่ยมันจะมีประมาณ20ชิ้นใช่มั้ยคะอันนี้ของเรานะคะมี32ชิ้นเลยนะคะใช้ได้นานเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมาจากประเทศญี่ปุ่นนะจ๊ะรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาจะผลิตอะไรออกมาคิดค้นอะไรออกมานะคะเขาพิถีพิถันมากๆไม่เหมือนทางประเทศจีนเนาะนะคะอันนี้นะคะที่บอกนะคะเป็นแบบว่านะคะไม้ไผ่นะคะนำส้มสายชูของไม้ไผ่นะคะดูดซับออกมากับนะคะฐานของไม้ไผ่นะคะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วใช้ได้ทุกวันด้วยคิดดูอย่างช่วงไปแรกๆเนี่ยนะคะเขาบอกเลยว่าให้ใช้ทุกวันเพราะว่าจะได้ดูดซึมเอาสารพิษออกมาได้เยอะๆนั่นเองนะคะนะให้ใช้ทุกวันนะจ๊ะแล้วใช้ไปเรื่อยๆปุ๊บหลังจากนั้นสักเดือนนึงค่อยนะคะค่อยมาใช้เป็นอาทิตย์ละวัน2วันอย่างเงี้ยนะคะค่อยแบบค่อยๆทำอย่างนั้นเนาะเดี๋ยวพาวจะเปิดให้ดูนะคะว่าข้างในหน้าตาเป็นยังไงนะคะแกะออกมานะคะเป็นแบบนี้นะจ๊ะนะคะนี่เลยตัวแรกนะคะที่จะเห็นกันก็คือจะเป็นแผ่นมีถุงพลาสติกแบบนี้เนาะนะคะซึ่งนะคะมีตัวนี้

0: เลยค่ะนะคะอันนี้เป็นแผ่นพลาสติกที่เวลาเราเนี่ยเขาจะมีตัวให้แกะเนาะแกะออกมาจะได้เป็นแผ่นที่ไว้แปะทับกับตัวที่เป็นตัวที่เป็นน้ำส้มสายชูนะคะหน้าตาของน้ำส้มสายชูจะเป็นแบบนี้นะคะปึ๊บนี่เห็นไหมมีฝั่งที่เป็นสีแดงนะคะแล้วก็ฝั่งที่เป็นสีขาวเนาะฝั่งที่เป็นสีขาวเนี่ยค่ะคือฝั่งที่เราจะต้องฝั่งที่เป็นสีขาวเนี่ยนะคะคือฝั่งที่เรานะคะจะต้องแปะเข้าไปที่ฝ่าเท้าของเราอุ้งเท้าของเราแบบนี้เนาะแล้วเอาฝั่งสีแดงเนี่ยออกมาข้างหน้านะคะเสร็จแล้วที่หนูให้ดูเมื่อกี้นะคะตัวนี้เนาะเป็นแผ่นพลาสติกเป็นแผ่นผ้าที่ต้องแปะทับกับตัวที่เป็นน้ำส้มสายชูนะคะนี่เลยนะที่เป็นไม้พายเยื่อไผ่นะคะแปะอย่างนี้ใช่ไหมเราแกะพลาสติกออกมาแล้วก็แปะเข้าไปแบบนี้นะคะที่ฝ่าเท้าของเรานะคะตอนนอนเขาจะอยู่แบบนี้แหละแล้วก็จะดูดซึมนะคะเอาสารพิษออกมานะคะจากขาวๆที่เห็นกันเนี่ยนะพอดูดซึมออกมานะคะจะกลายเป็นสีอย่างนี้เลยนี่กลายเป็นสีแบบนี้เลยนะคะเป็นสีบางคนนี่เป็นสีดำไปเลยก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะเพราะว่าเขาดูดซึมเอาสารพิษออกมานั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะคะฝากไว้นะคะในอ้อมอกอ้อมใจนะจ๊ะนะคะดีท็อกแพดนะคะแบมบูนะคะรุ่นโกนะคะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะก็เอาลองไปใช้กันดูนะคะ
1: แนช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

0: ลางสิไปไสนั่น
1: เฮ็ดเวียกอยู่วัดครับเอ้ย
0: อ๋อดีๆล่ะไปๆไอ้ทาโดนบ
2: ่อุ้ยไอ้ทาแต่มื้อเช้านี่จนมาแดดฮ้อนสวยง่ายใบแก่แล้ว
0: โอ้ยคือสิโดนคักแท
2: ้ไปเฮ็ดอีหยังอยู่หัวกับแม่
0: ไอ้อ่านอีหยัง
2: อ๋อไอ้กําลังอ่านธรรมนิยายเรื่องลีลาวดีเพิ่นเคยอ่านบ
0: ่เคยฟังแต่น้อยๆพุ่นล่ะแต่ว่าจําบ่ได้หรอตะโดนล่ะเนาะ
2: เออจังซั่นเดี๋ยวไอ้สิอ่านให้ฟัง
0: จ้ะ
2: เรื่องเล่านี่กําลังเข้มข้นเลยพอทั้งสองเนี่ยกำลังแอบพอดรักกันบ่อยๆจนในที่สุดนางพรหมณีผู้เป็นแม่เนี่ยก็ได้รู้เรื่องการติดต่อสื่อสารของเรวตากับลีลาวดีแล้วก็ฮู้ว่าทั้งสองคนน่ะมีความรักใคร่สนิทสนมกันนางพรหมณีก็เลยใจหายแห้งถึงกับจับลูกสาวน่ะผูกเสือกไว้แล้วก็เขียนตีอย่างไรเมตตาเลย
0: โอ้ปานนั้นเลยบ
3: ่ฟังแล้วก็คือจังชีวิตบักเล่กับอีลี่เนาะ
0: ไอ้บาบ่

ฟ้าทลายโจรเป็นไม้ล้มลุกสูง 30-70 เซนติเมตรทุกส่วนมีรสขมกิ่งเป็นใบสี่เหลี่ยมแผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมันกลีบดอกสีขาวผลเป็นฝักและเมื่อแก่ก็จะเป็นสีน้ำตาลภายในจะมีเมล็ดจำนวนมากส่วนที่ใช้เป็นยาก็คือทางต้นครับ

0: ตั้งแต่ใบสดใบแห้งใบจะเก็บมาใช้เมื่อต้นมีอายุได้ 3-5 เดือนใบฟ้าทะลายโจรนี้จะมีสารเคมีประกอบอยู่หลายประเภทแต่ที่เป็นสารสำคัญในการออกฤทธิ์ก็คือสารกลุ่มแลคโตนมีสารแอนโดกราฟโฟไลด์สารนิโอแอนโดกราฟโฟไลด์โฟทีนดีออกซีแอนโดกราฟโฟไลด์ฟ้าทะลายโจรยังเป็นยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศไทยโดยมีข้อบ่งใช้คือ 1. บรรเทาอาการของโรคหวัดเช่นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน้ำมูกไหล 2. บรรเทาอาการเจ็บคอ 3. บรรเทาอาการท้องเสียชนิดไม่ติดเชื้อประสิทธิผลในการบรรเทาอาการไข้เจ็บคอของฟ้าทลายโจรน่าจะเกิดจากฤทธิ์ลดไข้และฤทธิ์ต้านการอักเสบมากกว่าฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหากท่านติดต่อกัน2วันแล้วอาการไม่ดีขึ้นคุณรีบไปพบแพทย์เพราะอาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วยครับ
1: สวัสดีค่ะเมื่อพูดถึงยาสมุนไพรนะคะหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเราต้องรับประทานครั้งละหลายๆเม็ดนะคะเพื่อให้ได้ผลในการรักษาค่ะในส่วนนี้นะคะคุณดลยามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ
2: ก็เห็นจะจริงนะคะเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาทานสมุนไพรทีนะคะเขาจะนิยมนำสมุนไพรเนี่ยมาบดเป็นผงๆแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลอนหรือว่าจะบดใส่แคปซูลก็แล้วแต่นะคะการทานแต่ละครั้งนี่ก็เลยจะต้องทานครั้งละมากๆค่ะอย่างฟ้าทะลายโจรเองก็เหมือนกันนะคะถ้าจะทานให้ได้ผลในเรื่องของการบรรเทาหวัดและการเจ็บคอแล้วน่ะจำเป็นจะต้องได้รับแอนโดกราฟไรอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า60มิลลิกรัมต่อวันการทานฟ้าทะลายโจรก็เลยจะต้องทาน4เม็ด4เวลาแล้วก็ต้องทานต่อเนื่องกัน 5-7 วันด้วยนะคะความนิยมในการทานสมุนไพรก็เลยยังน้อยอยู่ค่ะปัจจุบันนะคะมีการนำเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญออกจากฟ้าทะลายโจร นะคะเพื่อลดปริมาณการทานสมุนไพรเยอะๆลงแล้วก็ขจัดสารที่ไม่ต้องการออกด้วยค่ะ
1: ฟ้าทะลายโจร นะคะมีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ยังไงบ้างคะ
2: ค่ะเทคโนโลยีเนี้ยนะคะเขาควบคุมปริมาณแอนโดกราฟไรนะคะให้ได้1แคปซูลเนี่ยไม่ต่ำกว่า20มิลลิกรัมค่ะการทานก็น้อยลงนะคะก็ทานเพียงแค่1เม็ดเวลา3ครั้งเท่านั้นนะคะเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาของคนไข้ได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: แล้วเรื่องของรสชาติล่ะคะฟ้าทลายโจรเนี่ยคือเท่าที่ทราบมาจะมีรสชาติที่ค่อนข้างขมนะคะแบบนี้มีวิธีการยังไงบ้างไหมคะที่จะทำให้ฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถที่จะรับประทานได้ง่ายขึ้นนะคะ
2: ก็รสชาติของฟ้าทลายโจรเนี่ยสมัยก่อนเวลาเขาทานนะคะเขานิยมนำมาต้มค่ะรสชาติของฟ้าทลายโจรเขาก็ขมอยู่แล้วนะคะซึ่งปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวนะคะบรรจุใส่แคปซูลก็สะดวกมากในการรับประทานนะคะก็กลืนทั้งเม็ดค่ะแล้วก็ดื่มน้ำตามรสขมของฟ้าทลายโจรก็จะไม่มีค่ะ
1: มีการศึกษาวิจัยไหมคะว่าสมุนไพรฟ้าทลายโจรนะคะสามารถช่วยป้องกันหวัดได้อะค่ะ
2: ค่ะมีการศึกษาวิจัยในเมืองหนาวนะคะโดยเขากำหนดให้ทานฟ้าทลายโจรเพียงแค่วันละ20มิลลิกรัมต่อ1แคปซูลโดยรับประทานต่อเนื่องกันทุกๆวันนะคะพบว่าหลังจากทานต่อเนื่องกัน3วันเนี่ยอุบัติการณ์การเกิดหวัดเนี่ยลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติค่ะ
3: ฟ้าทลายโจรเป็นสมุนไพรสีเขียวรสขมจัดจนขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งความขมในวงการแพทย์จีนได้ยกฟ้าทลายโจรขึ้นทำเนียบเป็นยาตำราหลวงที่มีสรรพคุณโดดเด่นมากตัวหนึ่งสำหรับประเทศไทยฟ้าทลายโจรอยู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานฟ้าทลายโจรเป็นพืชล้มลุกต้นเป็นสี่เหลี่ยมแตกกิ่งมากทุกส่วนของต้นมีรสขมใบสีเขียวเข้มเป็นมันออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งและตามซอกใบผลฟ้าทลายโจรเป็นฝักคล้ายกับฝักดอกต้อยติ่งฟ้าทลายโจรสามารถใช้ได้ทั้งแบบสดและแบบแห้งโดยสามารถนำมาใช้ได้ทั้งรากต้นใบดอกผลซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบของฟ้าทลายโจรหลายรูปแบบเช่นผงอัดเม็ดแคปซูลเพื่อสะดวกต่อการรับประทานตำรายาไทยระบุว่าฟ้าทลายโจรมีสรรพคุณทางยาในการรักษาไข้ไข้หวัดดับพิษร้อนอาการไอเจ็บคออักเสบต่อมทอนซิลอักเสบฟ้าทลายโจรยังถูกจัดเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติโดยระบุว่าเป็นยากลุ่มบรรเทาอาการท้องเสียและยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจอีกด้วย